0: ก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรและได้มีการหารือกับทางกครม.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาลือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นแล้วนะครับ
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
3: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ

0: ใช่เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
2: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนและตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วก็ให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขนาดอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธินางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซอมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนมาร์คคาเรนบัสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
1: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันพูก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแข่งได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนน้องแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พูก้าวลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะทิ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโตโฟเอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักปิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพฤทธิ์พงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนกับเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดมิสึโมโตโฟเอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพฤทธิ์บุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนโดยสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18-24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารันการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้า

0: คะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
7: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ

0: าพระองค์นั้นณ บัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาบริกรรมคำว่าพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจิตใจของผู้ใดมีความเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยอารมณ์ใดๆก็ตามเวลามาถึงปัจจุบันนธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันในขณะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็จงทำใจของตนให้ผ่องใสสะอาดคำว่าใจสะอาดใจดีใจงามใจไม่มีความโกรธความโลภความหลงใจไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครเป็นจิตใจที่เรียกว่าให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาการนึกน้อมเอาพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธในดวงใจนี้เป็นสิ่งสำคัญคือว่าพระพุทธศาสนาจะมีมาได้ก็มาจากพุทธพุทโธพระพุทธเจ้านั่นเองเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามานำลึกอยู่ในใจของเราเมื่อเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามาภาวนาอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านประกอบกระทำอะไรท่านจึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บำเพ็ญทานการกุศลไม่ว่าจะพบใดชาติใดท่านก็ทำบุญให้ทานตลอดมาท่านก็รักษาศีล5ศีล8เกิดมาพบใดชาติใดท่านก็เพียรพยายามอย่างนั้นเรื่อยมาท่านมีความทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ไม่ขาดจิตใจของท่านก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าองค์อาจกล้าหาญเป็นผู้มีความสามารถในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาท่านไม่ได้มุ่งเอาหน้าเอาตากับบุคคลผู้ใดท่านมุ่งต่อการปฏิบัติเพื่อละความโกรธให้มันหมดไปเพื่อละความโลภให้หมดไปเพื่อละความหลงให้หมดไปสิ้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราล้ำลึกถึงพระพุทธองค์เราก็เดินตามรอยพระบาทคือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานพระพุทธเจ้ารักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปพระพุทธเจ้าเจริญภาวนาไม่ประมาทมัวเมาเราก็เดินตามตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้านั้นเราก็มาเห็นเวลาท่านหมดกิเลสแล้วตอนเมื่อท่านยังเป็นผู้บำเพ็ญบารมีอยู่ก็มีทุกอย่างทุกประการบำเพ็ญบารมี10ประการ10ประการ10ข้อนั่นแหละแต่ละข้อมี3ขนาดจึงเป็นบารมี30ทัศ30เป็น30เมื่อเต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์ท่านก็ได้มาตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้ปรากฏการในโลก เมื่อพระพุทธองค์ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอประการใดไม่เลิกล้มความเพียรเราผู้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอเราไม่ให้จิตใจล้มเราให้ใจมันลุกขึ้นลุกขึ้นภาวนาจนกระทั่งจิตใจนั้นมีแต่ความเบิกบานยิ่งแย้มแจ่มใสสงบระงับไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาอยู่ตลอดชาติผลที่สดบุญบารมีที่บำเพ็ญอยู่รักษามาอยู่โดยลำดับลำดับก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับไม่มีการตกต่ำหรือถอยหลังมีแต่ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าวันคืนเดือนปีอะไรก็ตามท่านก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนอกจากพระองค์ท่านจะบำเพ็ญจิตใจของพระองค์ให้เข้าถึงความวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็ยังตักเตือนตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์และเทวดาไม่มีความท้อถอยแนะนำตักเตือนบอกเล่าสั่งสอนที่ไหนผิดก็ให้แก้ไขที่ไหนถูกก็ให้เจริญให้มากขึ้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความเมตตาสูงเมื่อหวังให้แก่มนุษย์และเทวดายินชมทั้งหลายให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ให้ถอยหลังเข้าคลองการถอยหลังเข้าคลองนี้คนเรามันมีเยอะๆมากมายแล้วทำอะไรเมื่อยังไม่ได้สำเร็จพระองค์ก็ไม่ท้อถอยแม้จะเป็นภาวนาอนาปาลมหายใจพระองค์ก็เอาจนได้จิตใจสงบระงับเพราะว่าการปฏิบัติบูชาเท่านั้นเป็นทางที่จะลดพ้นออกไปได้จากโลกจากวัฏฏะสงสารอันนี้ถ้าจิตใจนี่แหละมีแต่การฟุ้งซ่านลำคาญลั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสแล้วก็ยากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะว่าจิตมันเคยจมอยู่ในโลกนี้มามากมายแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้มาตรัสรู้ในโลกท่านก็รู้เข้าใจทีเดียวว่าการเวียนว่ายตายเกิดของจิตตะวิญญาณแต่ละบุคคลนะเรื่องวันนับไม่ถ้วนแล้วเกิดมาพบใดชาติใดก็มาเกิดในรูปคราบมนุษย์นี่แหละเพื่อจะได้บำเพ็ญบารมีในจิตใจของตนให้เกิดกล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับการปฏิบัติบูชาจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาเพราะว่าอุบายใดที่จะยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็ให้เอาอุบายนั่นแหละมาตักมาเตือนมาภาวนาและอุบายภาวนานั้นไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาใดก็ตามมันขึ้นโยกับความกำหนดรู้แจ้งรู้จริงภายในจิตใจของคนเรานั่นเองอย่าได้ทอดทุระอย่าได้ปล่อยคือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านพ้นไปให้เราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พระพุทธองค์ท่านจึงตรัสเตือนว่าอันการภาวนานั้นไม่ว่าจะภาวนาข้อใดทำอันใดก็ตามให้ตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกโดยเฉพาะแล้วมรณะกรรมฐานคือความตายนี้จะต้องเข้ามาถึงทุกคนไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นสมมุติอย่างไรมรณะภัยคือความตายนี่มันไล่ติดตามคนเราอยู่ทุกวันเวลาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความประมาทตั้งใจทำคุณงามความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดกาลแม้เหตุการณ์ต่างๆจะทำให้พระองค์เหมือนจะเดือดร้อนวุ่นวายก็ตามแต่ว่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิตใจสูงส่งเรียกว่าหมดกิเลสไม่โกรธให้ใครคนที่หมดกิเลสไม่มีการโกรธให้คนโน้นคนนี้ปรับปรุงตัวเองให้สงบระงับอยู่เสมอไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนก็ตั้งใจรวมใจให้มีสมาธิภาวนาไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สุดเมื่อจิตใจตั้งมั่นได้ทุกคนก็จะมองเห็นว่าศีลธรรมกรรมฐานนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้ในตัวเราทุกคนนี่เองภายในหนังหุ้มเป็นที่สุดลอกเข้าไปเป็นสถานที่ภาวนาเป็นสถานที่ปรารภความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันนั้นไม่ใช่เพียงคำพูดคำพูดนี้เป็นการแสดงออกความเพียรนั้นท่านว่าต้องมีอยู่ทุกเวลาเมื่อความเพียรความหมั่นความขยันภาวนาไม่ท้อถอยทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบระงับไม่ปล่อยปากละเลยเมื่อจิตใจไม่มีปล่อยปากละเลยนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนเดินไปมาที่ใดจะมีสติความระลึกอยู่ในใจเรานึกพุทโธสติก็ควบคุมจิตว่าจิตใจนั้นเป็นผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั้นอะไรมากระทบตากระเทือนใจก็ตามรู้ตามเห็นอยู่ในตัวในใจนั่นเองการภาวนาในทางพุทธศาสนานี้เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลบุคคลไปใครตั้งใจดีก็ได้รับความสงบสุขเยือกเย็นในใจของตนเป็นคนดีไปถ้าใจไม่สงบระงับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมจิตใจจิตใจก็มีแต่จะตกต่ำเรื่อยไปขึ้นสูงไม่ค่อยจะได้เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่อย่างนี้ต้องมีสติเป็นที่ท่านว่าเป็นมหาสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตมันเกิดประมาทขึ้นมาไม่มองเห็น ซึ่งภัยอันตรายคือความตายนั้นท่านก็ให้เล็กให้เจริญเตือนใจว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้มีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างก กายสังขารอันนี้ตัวเป็นของเราความจริงโลกธรรมนามธรรมเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นของบุคคลผู้ใดความจริงธาตุดินน้ำไฟลมมันก็เหมือนกันหมดมันต่อเนื่องกันมาตัวเรามาจากไหนก็มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าแล้วคนอื่นผู้อื่นมันก็ต่อคืนไปข้างหลังอย่างนี้ตลอดกาลเพื่อให้จิตใจนี่แหละมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่วุ่นวายภายนอกใจจะได้เกิดความสุขความสบายด้วยอำนาจภาวนาเมื่อภาวนาเข้าไปจริงๆจนสงบตั้งมั่นได้แล้วก็เป็นต้นทางทุกๆคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาวันเวลาไม่ได้มาช่วยเราท่านทั้งหลายแต่ว่าจิตใจของเราเองนั่นแหละช่วยตัวเราเองวันไหนคืนไหนมันเกียจคร้านท้อถอยก็ให้ตั้งใจขึ้นมาใหม่ถ้าเรานั่งมันเมื่อยก็ยืนภาวนาก็ได้ถ้ายืนภาวนามันยังง่วงเหงาหายนอนอยู่ก็เดินจงกรมกำหนดทางสั้นยาวเดินกลับไปกลับมาบริกรรมพุทโธในใจจนจิตใจสงบระงับได้ทุกวันทุกคืนไม่ให้ขาดระยะอันนั้นจึงชื่อว่าเป็นคนตั้งใจเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติที่ตนประกอบอยู่ก็ทำอยู่เราก็ต้องตั้งใจต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ตาเราคิดเจอรู้ละรู้ได้เข้าใจในใจของเราอย่างใดก็มีสติประจำใจอยู่มีสมาธิประจำใจอยู่มีปัญญาวิชาความรู้ประจำใจนี้อยู่เมื่อเราอยู่ในใจนั่งก็อยู่ในใจนอนก็อยู่ในใจยืนก็มีอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็มีอยู่ในใจของตัวเองไม่ใช่ใจผู้อื่นใจผู้อื่นคนอื่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราใจของเรามีอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้จิตใจอยู่ภายในนี้เราต้องโอปนะยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามามาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในจิตใจนี้ตลอดเลยล่ะนั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็กำหนดให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเย็นใจเย็นใจสบายใจเป็นผู้มีความสุขไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครตั้งใจอยู่ภายในจิตใจอันนี้เมื่อว่าตั้งจิตใจดวงนี้ได้แล้วใจจะแจ้งใสสว่างภายในใจแจ้งใจสะอาดรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคนรู้จักโทษไม่เหมือนกับว่าใจไม่สงบใจไม่สงบมีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าสงบแล้วก็มีแต่เย็นสบายเป็นสุขอยู่ในหัวใจแม้จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนก็ตามจิตใจที่สงบสงัดนี้แหละเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าเข้าใจว่าคนอื่นทำแล้วภาวนาแล้วแต่เราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้อะไรทั้งหมดต้องนับหนึ่งไปจากเราสองไปจากบุคคลผู้อื่นบุคคลผู้อื่นนั้นจะทำไม่ทำไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ตัวเราทุกคนอย่าได้สมาธินั่งโดยความไม่สมาธิคือนั่งภาวนาสวดมนต์ไป ยืนไม่ให้ประมาทยืนก็ภาวนาในยืนนั้นแหละเมื่อใจมีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ใดๆสถานที่ภายนอกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามย่อมมีอุบายธรรมต่างๆนำเข้าไปสอนใจนั่นแหละเรียกว่าพุทโธในใจธรรมโมสังโฆอยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเป็นความสุขเป็นความเย็นเป็นความไม่เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหาฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นอุบายขั้นใดภูมิใดเมื่อจับจิตใจของเราได้ก็ให้เอาวายนั่นแหละมาสั่งสอนแนะนำพร่ำสอนให้อยู่ให้สงบได้ในหัวใจให้พากันภาวนาอยู่ในใจอย่าอยู่นอกใจสังวรระวังในฐานในหลักในสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเมื่อสติไม่ขาดสมาธิก็ต่อเนื่องเมื่อสมาธิต่อเนื่องปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นจะกำหนดพิจารณาอะไรอะไรได้ทุกท่วนหน้าแต่ต้องอาศัยความตั้งอกตั้งใจของเราทุกคนจงบังเกิดมีในใจของตนได้เรียกว่าพุทธพุทโธจริงๆมันอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในร้อนใจที่สงบระงับย่อมเป็นจิตใจอันเยือกเย็นสบายเรียกว่าพุทโธพุทโธอยู่ในดวงใจอยู่จนสงบระงับเป็นองค์พุทโธจริงมีอยู่ภายในจึงนั่นการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานี้อย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเมื่อใครประกอบกระทำบุญกุศลจะย่อมตามรักษาเห็นผลขึ้นมาในภพนี้ชาตินี้คือว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นนั่นไม่เสื่อมลงไปคือว่าเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับลำดับฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาอีวังก็มีด้วยประกาลสนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิสาโยโกภวะอุวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังกาลัง
1: การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีกระทำกรรมฐานเรากระทำกรรมกรรมใดเป็นกรรมที่ไม่ดีกรรมนั้นเราจะต้องละวางไม่ยึดไม่ถือกรรมใดดีเราก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หมดมันเป็นเพียรให้หมดให้เต็มให้สิ้นถ้าหมดกรรมก็เป็นอันหมดจิตถ้าเรายังไม่หมดกรรมเราก็ยังไม่หมดจิตที่จะต้องทำที่จะต้องศึกษาที่จะต้องบำเพ็ญที่จะต้องประพฤติปฏิบัติที่จะต้องละต้องวางต้องเว้นต้องคงเหล่านี้ให้รู้ว่าเราอยู่ในกฎของกรรมตัวกรรมที่เรากระทำอยู่ ก็ให้เรารู้ว่าเราทำกรรมดีหรือกรรมไม่ดีรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสัมปชัญญะเรารู้ตัวของตัวเราที่เราบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติการกระทำให้เกิดให้มีอะไรเกิดขึ้นกุศโลสิ่งที่เป็นกุศลเราบำเพ็ญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นมีการละบาปอกุศลถ้าเราไม่ละก็ชื่อว่าเราไม่บำเพ็ญบุญไม่บำเพ็ญกุศลผู้ละความโลภความโกรธความหลงผู้ละตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์อันนั้นเรียกว่าผู้บำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบุญคือการกระทำให้เกิดความสุขให้พ้นจากทุกข์ให้ทุกข์หมดสิ้นไปด้วยการละตัวสมุทัยเรามานั่งให้เห็นตัวสมมุติเรามานั่งให้เห็นตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราไม่รู้เราไม่เห็นก็เราไม่รู้จักละเราก็ไม่รู้จักปรุงไม่รู้จักวางเราจึงได้มานั่งให้เห็นตัวกรรมตัวกรรมก็คือตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราละตัวสมุทัยก็ชื่อว่าเราเป็นผู้รู้จักทุกข์ผู้เห็นทุกข์ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเรามานั่งดับเหตุนั่งดับทุกข์อันนี้ความสัตย์และความจริงเรียกว่าอริยสัจซึ่งมีความจริงอยู่จริงทุกจริงสมุทัยจริงนักจริงนิโรธนักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นิโรธทำให้แจ้งเมื่อจิตใจของเราแจ้งไม่มืดไม่บอดก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ดับทุกข์เราปฏิบัติปฏิบัติเพื่อละความโลภความโกรธความหลงละเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เราไม่ใช่ไปละอย่างอื่นเราจึงได้มานั่งดูตัวกฎของกรรมซึ่งมีอยู่ที่ตัวเราการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติเราต้องการความสุขเราก็ต้องดับทุกข์เหมือนกับว่าเราต้องการความเย็นเราก็ต้องดับไฟดับไฟที่เกิดขึ้นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราเกิดทุกวันเราดับทุกวันมันเกิดขึ้นทุกวันเราดับทุกวันทุกมันเกิดขึ้นเราก็ดับทุกความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ดับความพอใจ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญทั้งสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

ชีวประวัติพระสุทธิธรรมดังสีคำพีระเมธาจารย์ท่าจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ระจารย์ลีเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีเวลา 21:00 น.เดือนยี่แรม2ค่ำปีมะเมียตรงกับวันที่31มกราคมพุทธศักราช2449บ้านเกิดคือบ้านหนองสองห้องตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านนี้มีบ้านประมาณ80หลังคาเรือนแบ่งออกเป็น3คุมคือหมู่บ้านน้อย1หมู่บ้านใน1และหมู่บ้านนอก1ที่หมู่บ้านนอกนี้มีวัดตั้งอยู่พระจารย์ลีได้เกิดในหมู่บ้านที่มีวัดตั้งอยู่บ้านทั้ง3คุมนี้มีหนองน้ำอยู่ตรงกลาง3หนองบริเวณรอบๆหมู่บ้านมีต้นยางใหญ่ขึ้นอยู่ล้อมรอบนับเป็น10ต้นทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านมีเนินบ้านเก่าๆมีพระอุโบสถกลาง2แห่งปรากฏว่าผีดุมากบางคราวถึงกับมาพาคนไปอยู่ที่ศาลเจ้าสังเกตดูรู้สึกว่าจะเป็นฝีมือของขอมเป็นผู้สร้างขึ้นนามเดิมของพระจารีคือนายชาลีเป็นบุตรของนายเปานางพุ้ยนารีวงปู่ชื่อจันทารีย่าชื่อนางสิดาตาชื่อนันทเสนยายชื่อนางดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม9คนเป็นชาย5คนเป็นหญิง4คนเมื่อเกิดมาได้9วันเกิดมีอาการรบกวนพ่อแม่เป็นการใหญ่เช่นร้องไห้เสมอๆถึงกับโยมทั้งสองได้แตกจากกันไปหลายวันเมื่อโยมผู้หญิงออกไฟได้3วันตัวเองเกิดโรคป่วยบนศีรษะไม่กินไม่นอนเป็นเวลาหลายวันเลี้ยงยากที่สุดพ่อกับแม่ไม่มีการสามารถจะเลี้ยงให้ถูกใจได้ต่อมาอายุได้11ปีมารดาถึงแก่กรรมยังมีน้องเล็กๆคนหนึ่งเป็นผู้หญิงได้เลี้ยงดูกันมาส่วนคนอื่นๆเขาโตแล้วต่างก็พากันไปทำมาหากินยังเหลืออีก 2-3 คนพ่อลูกพากันทำนาเป็นอาชีพพออายุได้ราว12ปีได้เรียนหนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้สอบชั้นประถมก็ตกเสียอีกช่างมันแต่จะเรียนไปจนหมดเวลาพอดีอายุ17ปีจึงได้ออกจากโรงเรียนต่อจากนั้นมาก็คิดแต่หาเงินกันเท่านั้นในระหว่างนี้เกิดมีการขัดอกขัดใจกับโยมผู้ชายบ่อยๆคือโยมต้องการให้เราทำการค้าขายของที่เราไม่ชอบเช่นไปหาซื้อหมูมาขายซื้อวัวมาขายเป็นต้นถึงเวลาอยากจะไปทำบุญก็คอยขัดการงานก็คอยขัดคอเสมอบางทีต้องการไปทำบุญกับเขาก็หายอมให้ไปไม่กับบอกให้ไปทำไร่ทำนาเสียบางวันน้อยใจนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวกลางทุ่งนานึกแต่ในใจว่าเราจักไม่อยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ก็ต้องอดทนอยู่ไปก่อนต่อมาบิดาได้ภรรยาใหม่คนหนึ่งชื่อแม่ทิพย์ตอนนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเมื่ออายุได้18ปีได้ออกเดินทางจากบ้านลงมาหาพี่ชายซึ่งมารับจ้างทำงานอยู่ที่ตลาดหนองแสงจังหวัดสระบุรีทราบว่าเขาทำงานได้เงินเดือนเพราะทางการชลประทานกำลังมีการก่อสร้างประตูน้ำพอเดือน11ก็ได้มาพักอยู่กับพี่ชายพี่ชายก็ไม่พอใจเหตุที่จะไม่พอใจนั้นก็เพราะได้บอกกับเขาว่าพี่ควรขึ้นไปบ้านบ้างสิเขาก็ปฏิเสธไม่อยากจะไปเราจึงหนีออกเดินทางลงมาเพื่อแสวงหาเงินเพราะเห็นว่าเงินเป็นของคู่กับชีวิตในระหว่างนี้กำลังตกอยู่ในวัยชกันแต่มีความรู้สึกว่าตนของตนเองยังเป็นเด็กอยู่เสมอเช่นมีเพื่อนฝูงแนะนำชักจูงไปเที่ยวผู้หญิงก็ไม่สนใจเรื่องผัวผัวเมียเมียคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กชีวิตที่ผ่านมาแล้วนั้นมีความรู้สึกนึกแต่ในใจอยู่ว่าถ้าเราอายุยังไม่ถึง30ปีจักไม่ยอมแต่งงานข้อ1ข้อ2ถ้าเงินไม่ติดอยู่ในกำมือถึง500บาทเราจักไม่ยอมแต่งงานกับใครๆตั้งใจว่าเราคนเดียวมีความสามารถและมีเงินที่จะเลี้ยงดูเขาได้อย่างน้อย3คนขึ้นไป
เราจึงจะยอมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงยังมีข้อรังเกียจอยู่อีกข้อหนึ่งคือเวลาเป็นเด็กเริ่มรู้เดียงสาถ้าได้เห็นหญิงตั้งครรภ์จนจะคลอดทำให้เกิดความรู้สึกทั้งเกลียดทั้งกลัวเพราะคนทางโน้นเวลาจะคลอดบุตรมักเอาเชือกผูกบนคือมือจับปลายเชือกห้อยแขวนทำการคลอดบางคนถึงกับร้องเอะอะวายหน้าบิดคอเบี้ยวบางครั้งเผอิญไปเห็นเข้าต้องเอามือปิดหูปิดตานอนไม่หลับเพราะความทั้งเกลียดทั้งกลัวเรื่องเหล่านี้มีความรู้สึกติดตาติดใจมาตั้งแต่เด็กต่อมาอายุผ่านเข้า19ถึง20ปีในระหว่างนี้พอจะมีความนึกคิดในทางบุญและทางบาปแต่ก็ไม่มีนิสัยในการทำบาปตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ20ปีได้เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ตายครั้งเดียวคือสุนัขเหตุที่ฆ่าสุนัขนั้นจำได้ว่าวันหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วเอาไข่ไปหมกไว้ในกองไฟสุนัขก็มาคาบเอาไข่ไปกินเสียลุกขึ้นได้คว้าไม้ตีสุนัขตายคาที่พอสุนัขตายก็นึกเสียใจว่าเราจะแก้บาปครั้งนี้โดยวิธีไหนจึงได้ค้นหาหนังสือเก่าๆท่องจำคาถากรวดน้ำได้ก็มาไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้สุนัขตัวนั้นใจก็ดีขึ้นแต่นิสัยใจคอระหว่างนั้นก็นึกอยู่ในใจว่าเราอยากจะบวชพอดีอยู่ครบ20ปีตรงกับพ.ศ.2468โยมมารดาเลี้ยงตายวันนั้นได้ไปอยู่กับญาติที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมพอปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้กลับขึ้นไปบ้านโยมบิดาก็แนะนำให้บวชขณะนั้นมีเงินติดตัวอยู่ประมาณ160บาทเมื่อไปถึงบ้านใหม่ๆพี่ชายพี่เคยพี่สาวก็พากันมาก้มรุมเยี่ยมเยียนถามข่าวคราวต่างๆแล้วขอกู้เงินยืมเงินไปซื้อควายบ้างซื้อนาบ้างค้าขายบ้างก็ยินยอมให้เงินเข้าไปตามที่เขาต้องการเพราะตัวเองคิดจะบวชตกลงเงิน160บาทที่มีอยู่คงเหลือเพียง40บาทเมื่อถึงเวลาเทศกาลบวชนาคโยมบิดาก็จัดแจงให้บวชจนสำเร็จได้ทำการบวชเมื่อคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน6มีเพื่อนๆบวชด้วยกันในวันนั้นรวม9องค์ทุกวันนี้พวกที่บวชวันเดียวกันมรณภาพไปบ้างลาสิกขาบ้างยังคงเหลือที่เป็นพระภิกษุอยู่เพียง2องค์คือเพื่อนหนึ่งกับตัวเองเมื่อบวชแล้วก็ได้เรียนสวดมนต์และพระธรรมวินัยแล้วตรวจดูภาวะของตนและพระภิกษุอื่นๆในสมัยนั้นเห็นว่าไม่ไหวแน่เพราะแทนที่จะปฏิบัติสมณกิจกับมั่วสุมแต่การสนุกมากกว่าเป็นต้นว่านั่งเล่นหมากรุกกันบ้างเล่นมวยปล้ำกันบ้างเล่นดึงหัวไม่ขีดไฟกับผู้หญิงเวลามีงานเฮือนดีบ้างเล่นนกกันบ้างเล่นชนไก่กันบ้างบางทีถึงกับมีการฉันข้าวเย็นพูดถึงเรื่องฉันข้าวเย็นแม้แต่ตัวเองซึ่งรวมอยู่ในสังคมเช่นนั้นในสมัยนั้นนึกได้ว่าเคยประพฤติรวม3ครั้งคือครั้งที่1วันหนึ่งรู้สึกหิวได้คว้าเอาข้าวที่บูชาไว้บนหิ้งพระมาฉันเวลากลางคืนครั้งที่2ได้รับนิมนต์ไปเทศมหาชาติในงานบุญมหาชาติที่วัดบ้านโนนแดงตำบลไผ่ใหญ่อำเภอม่วง30พอดีกันเทศของตัวเองไปตรงกับเวลาเพลพอเทศจบก็หมดเวลาฉันขณะเดินทางกลับวัดมีลูกศิษย์สะพายย่ามใส่ข้าวสุกข้าวต้มมัดและปลาย่างเมื่อเดินทางมาระหว่างทางประมาณ13นาฬิกาเศษรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและหิวจึงเรียกให้ลูกศิษย์เอาของในย่ามมาดูอดใจไม่ไหวเลยนั่งลงชั้นปลาย่างกับข้าวเหนียวที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วจึงได้เดินทางกลับวัดครั้งที่3เข้าป่าไปทำงานลากไม้มาสร้างสาราการประเรียนตกเวลากลางคืนเกิดความหิวจึงได้ฉันข้าวเย็นอีกครั้งหนึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำแต่ลำพังคนเดียวเพื่อนฝูงก็ทำกันมากแต่พากันปิดบังในระหว่างที่บวชอยู่ในระยะเวลานั้นที่รู้สึกเบื่อที่สุดคือการรับนิมนต์ไปสวดมนต์คนตาย
รู้สึกรังเกียจมากตั้งแต่เกิดมาจนอายุ20ปีถ้าบ้านไหนเกิดมีคนตายจะไม่ยอมไปกินข้าวกินน้ำในบ้านนั้นแม้กระทั่งคนอยู่ที่บ้านเดียวกันออกไปช่วยงานศพเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็คอยสังเกตดูว่าเขาจะกินน้ำกระบวยไหนกินข้าวกล่องไหนแล้วจดจำไว้แต่ไม่พูดแล้วตัวเองจะไม่ยอมกินข้าวกินน้ำร่วมภาชนะกับคนนั้นเมื่อบวชแล้วนิสัยนี้ก็ยังติดอยู่ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ19ปีป่าช้าไม่เคยเหยียบแม้ญาติหรือแม่จะตายก็ไม่ยอมไปเผาวันหนึ่งได้ยินเสียงร้องไห้โวยวายในหมู่บ้านก็ทราบว่ามีคนตายพอดีเห็นคนเดินถือขันพร้อมดอกไม้ธูปเทียนมานิมนต์พระไปสวดพอคนมานิมนต์เดินเข้าห้องสมภารตัวเองก็รีบหนีพระบทใหม่ๆที่เป็นลูกน้องก็พร้อยหนีตามหนีไปแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละแห่งปีนขึ้นต้นมะม่วงคนละต้นแล้วต่างคนต่างนิ่งเงียบสักครู่หนึ่งพระอุปัชฌาย์ตามหาไม่พบได้ยินแต่เสียงท่านเอ็ดอยู่บนกุฏินึกกลัวอยู่อย่างหนึ่งคือลูกกระสุนเพราะพระอุปัชฌาย์ท่านชอบยิงกระสุนไล่ค้างคาวตามต้นไม้ในที่สุดท่านก็ใช้ให้สามเณรค้นหาจนพบต่างคนต่างต้องลงจากต้นมะม่วงเป็นอยู่อย่างนี้จนตลอดเวลา 2,000 ศาจึงมาตรวจค้นดูพระวินัยก็รู้สึกยุ่งยากลำบากใจเป็นอย่างยิ่งนึกแต่ในใจว่าเราต้องศึกถ้าไม่ศึกเราต้องหนีพอล่วงถึงพรรษาที่สองจึงตั้งใจอธิษฐานว่าเวลานี้ข้าพเจ้ายังมุ่งดีหวังดีต่อพระศาสนาอยู่ในการต่อไปนี้ขอจงให้พบครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบภายใน3เดือนต่อมาเดือนพฤศจิกายนข้างแรมในประเทศมหาชาติที่วัดบ้านโนนรังใหญ่ตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30พอดีไปพบพระกรรมฐานองค์หนึ่งกำลังเทศอยู่บนธรรมาสน์รู้สึกเกิดแปลกประหลาดในจิตโดยวหารของธรรมะน่าเริ่มใสจึงได้แต่ถามญาติโยมว่าท่านองค์นั้นเป็นใครมาจากไหนได้รับตอบว่าเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นชื่ออาจารย์บดท่านได้พักอยู่ในป่ายางใหญ่ใกล้บ้านราว20เส้นพองานมหาชาติเสร็จก็ได้ติดตามไปดูได้เห็นปฏิปทาความประพฤติของท่านเป็นที่พอใจจึงถามท่านว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านตอบว่าพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเวลานี้พระอาจารย์มั่นได้ออกเดินทางจากจังหวัดสกลนครไปพักอยู่ที่วัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีพอได้ความเช่นนั้นก็รีบเดินทางกลับบ้านนึกแต่ในใจว่าเราคงสมหวังแน่ๆอยู่มาไม่กี่วันจึงได้ลาโยมผู้ชายลาพระอุปัชฌาย์ท่านทั้งสองนี้ก็พูดจาขัดขวางทุกด้านทุกมุมแต่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเราต้องไปจากบ้านนี้โดยเด็ดขาดจะให้ศึกก็ต้องไปจะให้อยู่เป็นพระก็ต้องไปพระอุปัชฌาย์และโยมผู้ชายไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งหมดถ้าคืนก้าวกายสิทธิ์ในตัวเรานาทีใดต้องลุกหนีไปนาทีนั้นได้พูดกับโยมผู้ชายอย่างนี้ในที่สุดโยมผู้ชายและพระอุปัชฌาย์ก็ยอมเดือนอ้ายข้างแรมเวลาเพลินแล้วประมาณ13นาฬิกาได้ออกเดินทางพร้อมด้วยบริขารโดยลำพังองค์เดียวโยมผู้ชายได้ติดตามออกไปส่งถึงกลางทุ่งนาเมื่อได้รำลากันแล้วต่างคนก็ต่างไปวันนั้นเดินทางผ่านอำเภอม่วง30พุ่งไปสู่จังหวัดอุบลราชธานีได้ทราบข่าวว่าพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่บ้านกุฎราดตำบลกุฎราดอำเภอเมืองอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี

ได้ทราบว่าพระจันทร์มั่นกลับมาพักอยู่วัดบูรพารุ่งเช้าเมื่อฉันอาหารแล้วได้เดินเท้ากลับมาจังหวัดอุบลได้ไปนมัสการกราบเรียนความประสงค์ของตนต่อพระจันทร์มั่นท่านก็ได้ช่วยแนะนำสงเคราะห์เป็นที่พอใจสอนคำภาวนาให้ว่าพุทโธเพียงคำเดียวเท่านี้พอดีท่านกำลังอาพาธท่านได้แนะนำให้ไปพักอยู่บ้านท่าวังหินซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงัดวิเวกดีที่นั่นมีพระอาจารย์สิงห์พระมหาปิ่นมีพระภิกษุสามเณรราว40พระองค์พักอยู่ได้เข้าไปฟังธรรมเทศนาของท่านทุกคืนรู้สึกว่ามีผลเกิดขึ้นในใจสองอย่างคือเมื่อนึกถึงเรื่องเก่าๆของตนที่เป็นมาก็ร้อนใจเมื่อนึกถึงเรื่องใหม่ๆที่กำลังประสบอยู่ก็เย็นใจทั้งสองอารมณ์นี้ติดตนอยู่เสมอพอดีได้พบเพื่อนที่หวังดีสององค์ได้ร่วมอยู่ร่วมฉันร่วมศึกษาสนทนากันตลอดมาเพื่อนสององค์นั้นคือพระอาจารย์กงมาและพระอาจารย์สามได้ภาคเพียรพยายามภาวนาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ได้ชวนพระอาจารย์กงมาออกเดินทางไปเรื่อยๆไปพักตามศาลเจ้าพีภูตาของหมู่บ้านตำบลต่างๆแล้วได้เดินทางกลับไปถึงบ้านเดิมเพื่อบอกข่าวกุศลให้โยมผู้ชายทราบว่าได้พบพระอาจารย์มั่นเป็นที่พอใจในชีวิตแล้วอาตมาจะไม่กลับมาตายบ้านนี้ต่อไปคือได้นึกเป็นกติในใจอยู่ว่าเราเกิดมาเป็นคนต้องพยายามตายขึ้นอยู่บนหัวคนเราบวชเป็นพระต้องพยายามให้อยู่บนหัวพระที่เราเคยพบผ่านมาตอนนี้รู้สึกว่าเกิดความสมหวังในความคิดฉะนั้นจึงกลับบอกเล่าให้โยมฟังว่าฉันลาไม่กลับเงินทองข้าวของใช้ส่วนตัวมอบเสร็จทรัพย์สินเงินทองของโยมจักไม่เกี่ยวข้องตลอดชีวิตแต่ยังไม่เคยตัดสินใจว่าเราบวชแล้วจะไม่ยอมสึกแต่ก็นึกในใจว่าเราไม่ยอมจนในชีวิตโยมป้าได้ทราบเรื่องก็มาพูดต่อว่าท่านจะเคินไปละกมั่งจึงได้ตอบไปว่าถ้าฉันสึกมาถ้าฉันมาขอข้าวป้ากินขอให้ป้าเรียกฉันว่าสุนัขก็แล้วกันเมื่อได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเช่นนี้ก็ได้สั่งกับโยมผู้ชายว่าโยมอย่าเป็นห่วงอาตมาจะบวชอยู่ได้ก็ตามจะสึกออกมาก็ช่างอาตมาพอใจแล้วที่ได้สมบัติจากโยมได้ทรัพย์พิเศษแล้วจากโยมคือตาสองข้างหูสองข้างจมูกปากครบอาการ32จัดเป็นก้อนทรัพย์อย่างสำคัญแม้ยอมจะให้ทรัพย์อย่างอื่นอาตมาก็ไม่อิ่มใจเมื่อได้สั่งยอมผู้ชายเสร็จแล้วก็ลายอมผู้ชายเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไปถึงหมู่บ้านวังถ้ำก็ได้พบพระอาจารย์มั่นพักอยู่ในป่าจึงได้เข้าไปพักอาศัยอบรมอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายวันต่อจากนั้นก็ได้ดำริว่าเราต้องสวดยติใหม่ล้างบาปเก่าเสียทีเมื่อได้หาเรือพระอาจารย์มั่นแล้วท่านเห็นดีเห็นชอบด้วยจึงได้ทำการหัดขานนาคเมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ติดตามท่านไปเที่ยวในตำบลต่างๆได้รู้สึกมีความเลื่อมใสท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะได้รับความอัศจรรย์จากท่านหลายอย่างอาทิเช่นบางเรื่องคิดอยู่ในใจของเราไม่เคยแสดงให้ท่านทราบเลยท่านกลับทักทายถูกต้องก็ยิ่งเพิ่มความเคารพเริ่มใสยิ่งขึ้นทุกทีการทำสมาธิก็หนักแน่นหมดความห่วงใยอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างได้อบรมอยู่กับท่านเป็นเวลา4เดือนท่านก็ได้นัดหมายให้ไปสวดยติใหม่ที่วัดบูรพาจังหวัดอุบลมีพระปัญญาภิสารเถระหนูวัดสะปทุมจังหวัดพระนครเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เพ็งวัดใต้จังหวัดอุบลเป็นกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มั่นเป็นผู้บรรพชาให้เป็นสามเณรได้อุปสมบทใหม่เมื่อวันที่27พฤษภาคมพ.ศ.2470อุปสมบทเสร็จแล้ว1วันก็ได้ถือธุดงค์อย่างเคร่งครัดคือฉันมื้อเดียวได้พักอยู่วัดบูรพาคืนเดียวก็ได้ออกไปอยู่ป่า

บ้านท่าวังหินตามเคยเมื่อพระอาจารย์มั่นและพระปัญญาภิสารเถระได้เดินทางกลับจังหวัดพระนครเข้าจำพรรษาวัดสระปทุมท่านได้มอบหมายให้ไปอยู่กับพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นในระหว่างนี้ได้เดินทางเทวิเวกไปในสถานที่ต่างๆพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นก็ได้เที่ยวเทศนาอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนโดยคำขอร้องของพระยาตังเจ้าเมืองอุบลเมื่อจวนเข้าพรรษาได้ไปพักจำพรรษาอยู่วัดบ้านหัวงัวอำเภอยโสธรพอดีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เจ้าคณะมณฑลได้เรียกตัวพระอาจารย์มหาปิ่นกลับจังหวัดอุบลตกลงจึงได้อยู่จำพรรษาในตำบล นั้นมีเพื่อนอยู่ด้วยกัน 4-5 องค์ในพรรษานั้นได้ภาคเพียรทำสมาธิอย่างเข้มแข็งบางคราวก็นึกเสียใจอยู่บ้างเพราะพระอาจารย์ผู้ใหญ่นี้ไปหมดจิตบางขณะก็นึกอยากจะลาเพศแต่หากมักมีเหตุบังเอิญให้สำนึกรู้สึกตัวอยู่เสมอวันหนึ่งเวลากลางวันประมาณ 17 นาฬิกาขณะกำลังเดินจงกรมจิตกำลังแกว่งไปในทางโลกพอดีมีหญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาข้างๆวัดเธอได้ร้องนำเป็นเพลงขึ้นโดยภาษาบ้าโกได้เล็งเห็นแล้วหัวใจนกขี้ทีปากมันหักร้องถึดถือใจเลี้ยวใส่ปูก็ได้จำเพลงบทนี้มาบริกรรมเป็นนิดว่าเขาว่าใส่เราคือเราเป็นพระกำลังก่อสร้างความดีอยู่แต่ใจมันแสไปในอารมณ์ของโลกก็นึกละอายใจตนเองเรื่อยๆมาว่าเราจะทำใจของเราให้อยู่กับภาวะของเราจึงจะไม่สมกับที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเช่นนั้นเรื่องเหล่านี้ได้กลายมาเป็นธรรมะหมดเรื่องอื่นๆยังมีอยู่อีกมากล้วนเป็นคติเตือนใจครั้งหนึ่งในเวลากลางคืนเดือนงายได้ตกลงนัดหมายกับเพื่อนว่าเรามาเดินจงกรมกันอดนอนทำสมาธิกันในพรรษานั้นมีพระเพื่อนอยู่ด้วยกันรวม5องค์สามเณร1องค์เราตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้อยู่เหนือพวกเหล่านี้ทุกองค์เช่นเพื่อนฉันข้าวได้10คำเราจะต้องฉันเสมอ8คำเพื่อนนั่งสมาธิได้3ชั่วโมงเราจะต้องนั่งได้ถึง5ชั่วโมงเพื่อนเดินจงกรมได้1ชั่วโมงเราจะต้องเดินได้2ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างต้องนึกอย่างนี้แต่รู้สึกว่าทำได้อย่างนึกสิ่งนี้เป็นความลับในตนคนเดียวอยู่มาวันหนึ่งได้พูดกับเพื่อนว่าเรามาทดลองกันดูว่าใครจะนั่งสมาธิและเดินจงกรมเก่งกว่ากันจึงได้พูดตกลงกับเพื่อนว่าเวลาผมเดินจงกรมให้ท่านนั่งสมาธิเวลาผมนั่งสมาธิให้ท่านเดินจงกรมว่าใครจะอดทนได้นานมากกว่ากันถึงวาระที่เราเดินจงกรมท่านองค์นั้นได้ไปนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิใกล้ทางเดินจงกรมสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงดังโครมจึงได้เปิดประตูหน้าต่างชะโงกหน้าออกไปดูได้เห็นเพื่อนองค์นั้นนอนหงายขาชี้อยู่สังเกตเหตุการณ์ว่าท่านคงนั่งสมาธิขาดสมาธิเพชรแล้วเกิดง่วงนอนเลยหงายหลังหลับไปตัวเราเองก็ง่วงเต็มทีแต่ต้องอดทนให้ชนะเพื่อนให้ได้เมื่อได้เห็นอาการของเพื่อนเป็นอย่างนี้แล้วก็นึกละอายใจว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้บ้างคงแย่แต่ก็ดีใจว่าเราได้ชนะเขาเรื่องต่างๆที่ได้เล่ามานี้รู้สึกว่าเป็นคติเตือนใจได้เสมอมาพอออกพรรษาแล้วกระทำพังองค์เดียวในพรรษานี้รู้สึกตัวว่าทำจิตทำสมาธิได้ดีมากจิตสงบละเอียดประณีตมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในใจอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การก่อนคือเมื่อจิตสงบได้ดีแล้วมีอะไรอะไรผุดขึ้นต่างๆภาษาบาลีซึ่งไม่เคยแปลออกก็แปลได้เช่นบทสวดมนต์พุทธคุณหรือเจตตำนานที่สวดมาก็นึกแปลได้เป็นส่วนมากพระอภิธรรมเจตคัมภีร์ย่อที่เคยสวดมาแต่การก่อนแปลได้เกือบหมดรู้สึกว่ามีการแตกฉานขึ้นพอสมควรในเรื่องธรรมอยากรู้อะไรทำใจนิ่งๆก็รู้ไม่ต้องใช้ความนึกคิดเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนี้จึงได้นำเรื่องไปเล่าถวายพระอาจารย์กงมา
ท่านก็ชี้แจงว่าพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนถึงเรื่องการเรียนหรือเทศพระองค์ท่านได้ปฏิบัติรู้ในใจก่อนแล้วจึงได้บัญญัติไว้เป็นปริยัติธรรมฉะนั้นการรู้ของเราเป็นการไม่ผิดเมื่อได้ทราบดังนี้ก็มีจิตอิ่มเอิบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งต่อมาเมื่อออกพรรษาแล้วก็คิดถึงโยมผู้ชายเพราะเห็นว่ายังติดอะไรอยู่มากนึกจะไปโปรดโยมจึงได้ออกเดินทางไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียกว่าบ้านนอนแดงไปพักอยู่ใกล้ศาลเจ้าดอนปู่ตาได้พักอยู่คนเดียวในป่านั้นญาติในหมู่บ้านนั้นทราบเรื่องจึงได้ส่งข่าวไปถึงโยมผู้ชายรุ่งขึ้นเช้าโยมผู้ชายเดินทางมาหาแต่ดึกเตรียมอาหารมาถวายอย่างดีตามภาษาบ้านนอกแต่ก็ไม่ได้ฉันฉลองศรัทธาให้โยมเป็นที่น่าเสียใจมากเพราะขณะนั้นกำลังถือเคร่งในวินัยและเป็นสิ่งควรเคร่งด้วยคือไม่ยอมฉันอาหารที่เป็นอุทิสมังสะคือการฆ่าสัตว์เพื่อให้เฉพาะบุคคลวันหลังมานึกสงสารโยมผู้ชายแทบน้ำตาไหลเมื่อโยมผู้ชายเห็นบุตรที่บวชไม่ฉันอาหารแล้วก็ได้ยกไปกินเองเสร็จแล้วได้ติดตามโยมมาพักอยู่ที่ป่าช้าของบ้านเกิดเมืองนอนแล้วได้ไปพักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าที่ชาวบ้านถือกันว่าผีดุได้ไปพักอยู่เป็นเวลาหลายวันมีญาติโยมหลายหมู่บ้านพากันเดินทางมาฟังเทศได้ทำการปราบเรื่องการเชื่อถือผิดๆของชาวบ้านเหล่านั้นเช่นปราบพวกถือผีปอบผีกระสือผีไทยผีแทนมนต์คนที่เป็นเดรัจฉานวิชาต่างๆได้ทำการชำระล้างสิ่งหนักใจของพี่น้องญาติโยมให้หมดไปเช่นผีผู้ตาในดงเดินบ้านเก่าและที่พักอยู่นั้นด้วยได้ทำการสวดมนต์แผ่เมตตากำจัดปัดเป่าจนสิ้นเชิงเวลากลางวันได้ทำการเผาเครื่องเส้นสวงผีเต้นผีรำผีมดผีหมอมากมายบางวันมีแต่ควันเผาเครื่องเส้นทั้งวันแล้วอบรมญาติโยมให้รับนับถือพระไตรสรณาคมให้สวดมนต์ภาวนาทางพระไม่ให้ยุ่งเรื่องพูดผีปีศาจ

ุปจารสมาธิต่อไปถ้าอารมณ์ใจของท่านพุทธบริษัทสูงขึ้นเวลาที่เจริญกรรมฐานอยู่ก็ดียามว่างไม่ได้เจริญพระกรรมฐานก็ดีมีอารมณ์ใจชุ่มชื้นมีอารมณ์ผูกพันอยู่ในด้านของพระกรรมฐานเป็นปกติคิดเสียว่าเราพอใจในการเจริญพระกรรมฐานเราว่างเมื่อไรเราก็ทำเมื่อนั้นนึกถึงอารมณ์ของพระกรรมฐานขึ้นมาก็มีความอิ่มใจมีความสุขใจนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงกล่าวว่าท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิถ้าอารมณ์ของท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอุปจารสมาธิแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วกล่าวว่าท่านผู้นี้ตายจากความเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามานี่สำหรับผู้ทรงอุปจารสมาธิหรือว่าพอใจในการสวดมนต์เป็นปกตินี่ก็ถือว่าไม่ยากลำบากอะไรนัก

เกิดเป็นพรหมถ้าหากว่าท่านพุทธบริษัทมีอารมณ์สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปกว่านั้นมีจิตใจสบายรักษาลมหายใจเข้าออกหรือว่าคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัธยาศัยหูได้ยินเสียงภายนอกแต่ยังสบายใครเขาพูดอะไรเขาว่าอะไรรู้เรื่องหมดแต่ปรากฏว่าใจของเราไม่รำคาญในเสียงนั้นสามารถควบคุมคำภาวนาหรือการพิจารณาหรือลมหายใจเข้าออกได้แบบสบายไม่รำคาญในเสียงการควบคุมอารมณ์อยู่อย่างนี้จะช้าหรือจะเร็วสัก 2-3 นาที5นาที10นาทีก็ได้ไม่เลือกทรงได้นานหรือไม่ได้นานก็ตามใจอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับไว้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานการเข้าถึงปฐมฌานก็ดีฌานที่2ที่3ที่4ถึงฌานที่8ก็ตามเป็นคุณธรรมที่จะทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดเป็นพรหมได้หากว่าท่านทรงความดีอย่างนี้ไว้ได้จนกระทั่งกว่าจะตายและเวลาเมื่อเจ็บใหม่ๆก็คิดว่าเวลานี้เราอาจจะตายก็ทรงอารมณ์อย่างนี้ได้เมื่อตายท่านก็จะเกิดเป็นพรหมการเข้าถึงพระนิพพานทีนี้ถ้าหากว่าบรรดาพุทธบริษัทยังไม่นิยมว่าการเกิดเป็นพรหมยังไม่พ้นวัฏฏสงสารต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปอันนี้ก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงคิดว่าโลกทั้งโลกมีตัวเราเป็นต้นมีบุคคลอื่นสัตว์อื่นวัตถุอื่นทั้งหมดเป็นสภาวะไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีความทุกข์ในขณะที่ทรงอยู่และถ้ามีการตายในที่สุดถ้าเรายังมีการยึดมั่นตัวเราเป็นของเราก็ดีญาติหรือพี่น้องบุคคลที่เนื่องถึงเราก็ดีหรือวัตถุใดๆก็ตามทีถ้ายังอยู่แบบนี้ก็ได้ชื่อว่าเราต้องกลับมาเกิดในโลกมีความทุกข์อยู่ต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าการเกิดเป็นทุกข์แดนที่ไม่ทุกข์มีอยู่เราจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมยังไม่สิ้นความทุกข์ยิ่งเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานด้วยแล้วกลับทุกข์ใหญ่การถึงพระนิพพานสิ้นความทุกข์ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องของจิตนิดหนึ่งก็ไม่มีคนที่จะถึงพระนิพพานได้นี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บอกให้ปล่อยกายเสียถ้าเราปล่อยกายได้อย่างเดียววัตถุต่างๆหรือบุคคลอื่นเราก็ปล่อยได้เพราะสิ่งที่เรารักมากที่สุดต้องการมากที่สุดก็คือกายวิธีปล่อยกายค่อยๆคิดว่าเราเกิดมาจะต้องตายเวลาที่ทรงกายอยู่เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้ถ้าเราเกิดมาใหม่ก็ดีไม่มีประโยชน์อะไรเพราะร่างกายก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเป็นธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเป็นเรือนร่างที่จิตเข้ามาอาศัยชั่วคราวเมื่อร่างกายพังแล้วจิตก็คือเราจะต้องไปสู่ความสุขหรือความทุกข์หาชาติหาภพเป็นที่เกิดเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องประสบกับความทุกข์แบบนี้กระทบกับความไม่เที่ยงพบกับความเป็นทุกข์พบกับการสลายตัวถ้าหากว่าเราปล่อยร่างกายเสียได้เมื่อไหร่คิดเสียว่าการเกิดเป็นทุกข์เราไม่ต้องการความเกิดความเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ไม่สิ้นความทุกข์ทำจิตไว้เป็นปกติคิดว่าการเกิดมีขันธ์ห้าเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีหรือว่าเกิดมีอธิสมานกายเป็นเทวดาหรือพรหมก็ตามเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานอย่างเดียว
ต้องพยายามทำจิตปล่อยคิดเห็นอะไรก็ตามเห็นว่ามันพังเป็นปกติรู้ตัวร่างกายของเราว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องพังมีญาณมีพี่น้องมีสามีภรรยามีบุตรธิดามีทรัพย์สินต่างๆเราก็คิดว่าร่างกายแต่ละบุคคลหรือทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้เป็นของโลกเราไม่สามารถจะครองหรือจะอยู่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยเมื่อถึงวาระที่สุดต่างคนก็ต่างตายต่างคนก็ต่างพังสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องการมันอีกขึ้นชื่อว่ามนุษยโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีเราไม่ต้องการและเราจะไม่เห็นว่ามนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกเป็นดินแดนที่สวยงามเราเห็นว่าเป็นดินแดนที่ประกอบด้วยความทุกข์เราต้องการดินแดนที่มีความสุขคือพระนิพพานและจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถ้าความแก่เกิดขึ้นความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นความตายเกิดขึ้นแก่เราหรือแก่บุคคลอื่นก็ตามถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเราไม่ยุ่งเราไม่หนักใจโลกธรรม8ประการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกธรรม8ประการก็คือการได้ลาภแล้วก็เสื่อมลาภได้ยศและยศเสื่อมไปนินทาหรือว่าสรรเสริญสุขหรือทุกข์เหตุทั้ง8ประการนี้เข้าใจรู้ไว้เสมอว่ามันเป็นสมบัติของโลกเมื่อเกิดมาในโลกแล้วมันก็ต้องพบเมื่อพบแล้วก็ทำใจเฉยมีลาภเกิดขึ้นก็จงนึกว่าลาภมันจะต้องเสื่อมเมื่อมันเสื่อมเราก็ใจไม่เสียเกิดมาหาได้ก็ไม่ดีใจเกินไปได้รับยศก็ไม่ดีใจเกินไปถือว่ายศมันจะต้องสลายตัวไปเมื่อยศสลายตัวก็ไม่เสียใจเพราะรู้ตัวอยู่แล้วเมื่อพบใครเขานินทาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาจะต้องถูกนินทาแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณอย่างประเสริฐก็ยังมีคนนินทาว่าร้ายเราก็ไม่สนใจกับคำนินทาใครก็สรรเสริญว่าดีว่าประเสริฐยังไงเราก็พิจารณาตัวเราถ้าเราไม่ดีตามคำพูดของเขาเราไม่รับฟังเหมือนกันแต่ไม่ยินดีด้วยคำสรรเสริญทีนี้ความสุขกับความทุกข์อันเนื่องด้วยโลกีวิสัยเกิดขึ้นกับใจก็ถือว่านี่เป็นเรื่องหลอกลวงหาความจริงไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกธรรมทั้ง8ประการเราจะต้องวางเสียจะต้องทิ้งเสียคือค่อยๆทิ้งค่อยๆวางไปเมื่อกระทบกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็ถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาเราจะอดทนต่อสู้กับมันไปจนกว่าจะสิ้นลมปราณเมื่อเราสิ้นลมปราณคือร่างกายสิ้นสลายตัวเมื่อไรเราจะไปนิพพานเมื่อนั้นความมุ่งหมายของการเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานเราถือว่าเราฝึกที่ใจไม่ใช่ฝึกที่กายการจะมุ่งดีเอาตรงกายที่เรียกว่าต้องทำกายแบบนั้นแบบนี้จึงจะเหมาะจะสมจึงจะสำเร็จผลอันนี้ไม่ถูกเพราะการเจริญพระกรรมฐานมีอารมณ์อยู่อย่างเดียวคือบังคับใจให้อยู่ในขอบเขตของกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานจัดออกเป็นสองแบบคือแบบที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาสมถภาวนานี้มีอารมณ์อยู่40อย่างด้วยกันสำหรับวิปัสสนาภาวนาก็มีอารมณ์อยู่อย่างเดียวคือพิจารณาขันธ์5สำหรับสมถภาวนาทั้ง40แบบมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือทำจิตให้ทรงฌานสำหรับวิปัสสนาภาวนาก็มีความมุ่งหมายอยู่อย่างเดียวคือ
ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงนี่ความประสงค์ของการเจริญพระกรรมฐานมีสองในฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เจริญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ตามอันดับแรกขอให้ทราบไว้ก่อนว่าจงอย่าหลงในภาพนิมิตขณะที่ปฏิบัติไปบางคนก็คิดบางทีก็จะได้ยินเขาพูดบอกว่าเราเคยเห็นแสงสว่างบ้างเห็นภาพอย่างนั้นอย่างนี้บ้างก็คิดว่าสำเร็จมรรคผลการเข้าใจอย่างนั้นเป็นการเข้าใจผิดการเห็นภาพลอยมาลอยไปชั่วขณะเดียวก็หายไปแล้วเข้าใจว่าเป็นการสำเร็จมรรคผลนั้นยังไกลความเป็นจริงมากเพราะว่าการเห็นภาพก็ดีการเห็นแสงเห็นสีก็ดีนั่นเป็นเพียงจิตเข้าสู่อุปจาระขั้นต้นเท่านั้นและก็เมื่อเห็นแล้วก็ไม่สามารถจะบังคับภาพให้ทรงตัวอยู่ได้ก็แสดงว่าจิตเข้าสู่อุปจารสมาธิยังไม่ถึงปฐมฌานถ้าเมื่อภาพเคลื่อนไปก็จะทราบว่าเวลานั้นจิตตกจากสมาธิอันดับนั้นลงไปแล้วนี่การเห็นภาพก็ดีการเห็นแสงสีใดๆก็ตามจงอย่ายึดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนี่เป็นอันดับต้นทีนี้มาพูดถึงผลของการเจริญพระกรรมฐานการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเจริญพระกรรมฐานก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือตัดความทุกข์ความเกิดเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์นี่มันมีมาจากไหนเอาต้นเหตุจริงๆของความทุกข์ก็คือความเกิดเป็นปัจจัยเมื่อถือว่าความเกิดเป็นเหตุถ้าเราไม่เกิดสักอย่างเดียวเราก็ไม่ทุกข์เพราะทุกส่วนใหญ่ที่ปรากฏแก่เราก็อาศัยขันห้าเป็นเหตุเราปรารภร่างกายเป็นสำคัญที่เราต้องเหนื่อยต้องยากต้องลำบากมีความเดือดร้อนบางทีก็มีเรื่องราวก็เพราะอาศัยร่างกายคือขันห้าเป็นปัจจัยเป็นต้นเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ค้นคว้าหาอุบายต้นเหตุของความทุกข์คือความเกิดเสียทีนี้เราจะทำลายต้นเหตุของความทุกข์ด้วยอะไรอันนี้หลักใหญ่ๆพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้มีสามในด้วยกันคือต้นเหตุของความเกิดก็คือ1ความโลภเป็นปัจจัยอันดับต้น2ความโกรธความพยาบาทเป็นอันดับที่2 3ความหลงหรือความโง่มัวเมาอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขมัวเมาในชีวิตมัวเมาในทรัพย์สินคิดว่าเราจะไม่ตายจะไม่พลัดพรากจากมันไปนี่เป็นอันดับที่สามรวมความว่าต้นเหตุที่เรามีทุกข์ก็เพราะอาศัยความเกิดความจริงเหตุแห่งความเกิดนี่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้หลายในทีนี้เรามาพูดถึงเหตุใหญ่ก็มีอยู่สามอย่างคือความโลภอย่างหนึ่งความโกรธอย่างหนึ่งความหลงอย่างหนึ่งทีนี้เราจะตัดต้นเหตุของความเกิดเพื่อไม่ให้เกิดต่อไปเราก็จะต้องตัดความโลภความโกรธความหลงคำว่าโลภในที่นี้หมายความว่าเป็นการแสวงหาอาชีพมาโดยไม่ชอบทำเรียกว่าหามาได้ด้วยการคดโกงเข้าบ้างเบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นบ้างทำลายความสุขของบุคคลอื่นบ้างแล้วก็ได้ทรัพย์สินมาเพื่อตนอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าความโลภแต่ถ้าหากว่าเราจะหามาได้ด้วยความสุจริตในการรับราชการทำการค้าเป็นลูกจ้างทำนาทำไร่หรือใช้อาชีพใดๆก็ตามที่เป็นไปโดยสุจริตเราไม่คิดโคตรไม่คิดโกงบุคคลใดไม่เบียดเบียนบุคคลใดเกินพอดีเรียกว่าปฏิบัติไปตามระเบียบเท่าที่มีเขานิยมกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าโลภจะได้มากสักเท่าไรก็ตามยังถือว่าเป็นสันโดษแปลว่ายินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยสุจริตธรรมสันโดษ
อันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจคำว่าสันโดษให้ดีบางคนเขาพูดบอกว่าสันโดษก็เลยหมายความถึงขี้เกียจไปเลยถือว่ามีเท่าไรใช้เท่านั้นมีเท่าไรกินเท่านั้นไม่ต้องหาใหม่อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวอย่างนั้นกล่าวแต่เพียงว่าคำว่าสันโดษก็คือหาได้โดยชอบธรรมเรียกว่าเราไม่คดไม่โกงเขาการค้าขายต้องมีกำไรต้องมีกำไรพอดีของดีบอกว่าดีของเลวบอกว่าเลวว่ากันตามราคาสมควรในเมื่อการหามาได้โดยไม่เบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่นไม่ใช่ว่าไปทำลายชีวิตของบุคคลอื่นเพื่อมาดำรงชีวิตของตนแล้วก็บำรุงฐานะของตนอันนี้ชื่อว่าไม่ใช่สันโดษแล้วเป็นโลภะเป็นการเบียดเบียนวิธีตัดความโลภคือให้ทานทีนี้ความโลภตัวนี้เราจะตัดได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำว่าให้ทานทีนี้การให้ทานน่ะให้มากก็ดีให้น้อยก็ดีให้มากก็ตามให้น้อยก็ตามให้ของดีก็ตามให้ของเลวก็ตามแต่เราให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยการสงเคราะห์ไม่หวังผลตอบแทนการให้ครั้งหนึ่งก็ชื่อว่าทำลายความโลภหลุดไปได้ชิ้นหนึ่งมันจะหลุดมากมันจะหลุดน้อยก็ตามแต่ว่าถ้าเราให้บ่อยๆมันก็หมดไปเองเหมือนหินก้อนใหญ่ๆถ้าเราไปเลาะไปเคาะไปตีมันวันหนึ่งหลุดมาก้อนเล็กๆถ้าเราทำทุกวันทุกวันมันก็หมดไปได้ฉันใดแม้ความโลภที่มันเกาะอยู่ในใจก็เหมือนกันถ้าความโลภเกิดขึ้นความตนีมันก็ปรากฏเราก็ให้ทานไม่ได้ถ้าบุคคลใดให้ทานได้นั่นแสดงว่าความโลภเสื่อมตัวลงไปแล้วค่อยๆสลายตัวลงไปมีกำลังอ่อนลงถ้าเราให้ได้มากก็แสดงว่าความโลภหลุดไปมากให้น้อยก็แสดงว่าความโลภหลุดไปน้อยคำว่าน้อยหรือมากในที่นี้จะไปเทียบอัตราของไม่ได้ต้องวัดกันด้วยฐานะคนที่มีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาจจะบริจาคสละทรัพย์เป็นเงินล้านล้านได้มีค่าเป็นล้านถ้าหากว่าเราเป็นคนฐานะไม่ดีแต่เงินของเราที่ได้เพียง9สตางค์10สตางค์แต่ก็ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยการเสียสละไม่หวังผลตอบแทนก็ชื่อว่าให้มากเหมือนกันคำว่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกำลังใจหมายความว่ามากเท่าไรเราก็จะได้ทำตามฐานะนี่เรียกกันว่ามากนี่การบริจาคทานเป็นการตัดความโลภเราจะตัดกันจริงๆก็ต้องรู้จักตัดด้วยกำลังของจิตทานที่ให้ต้องมีความบริสุทธิ์3อย่างจึงมีอานิสงส์มาก1. เวลาจะให้ต้องทำใจของเราให้บริสุทธิ์คิดว่าเราให้ด้วยความไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 2. วัตถุทานที่เราให้ก็ต้องเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยกำลังกายกำลังความคิดไม่ใช่เบียดเบียนหรือยื้อแย่งลักขโมยบุคคลอื่นเข้ามาให้ทาน 3. บุคคลผู้จะรับทานก็ต้องเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ไม่ใช่โจรไม่ใช่ขโมยถ้าเป็นพระเนนก็เป็นพระเนนที่มีศีลบริสุทธิ์หรือมีสมาธิตั้งมั่นมีวิปัสสนาญาณแจ่มใสอย่างนี้อานิสงส์มากให้น้อยแต่ความโลภของเราก็สลายตัวลงไปเพราะกำลังของผู้รับก็ดีกำลังของทรัพย์ที่ให้ก็ดีกำลังของบุคคลผู้ให้ก็ดีเป็นกำลังใหญ่นี่การให้ทานชื่อว่าเป็นการทำลายความโลภเป็นปัจจัยให้เข้าสู่พระนิพพานด้านในคือทำลายเหตุของความเกิดวิธีระงับความโกรธด้วยการรักษาศีล
ทีนี้ต่อมาความโกรธพระพุทธเจ้าให้ระงับยับยั้งด้วยกำลังของศีลเป็นอันดับแรกเพราะว่าคนเราถ้าจะมีศีลได้ก็ต้องอาศัยเมตตาถ้าคนใดไม่มีเมตตาคนนั้นจะสมาทานศีลสักกี่แสนครั้งก็ไม่มีประโยชน์ศีลจะไม่ปรากฏว่ามีได้กับบุคคลผู้นั้นศีลของเราไม่ใช่จะมีเพียงด้วยอำนาจของสมาทานอย่างเดียวถ้าเราสมาทานศีลอย่างเมื่อตะกี้นี้เราสมาทานศีล5เรียกว่ารับศีล5แต่ถ้าว่าจิตใจของเราไม่ปฏิบัติในศีลไม่เคารพในศีลสมาทานแล้วก็ละเมิดศีลตามธรรมดาอย่างนี้สมาทานกี่ครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์ศีลนี่เราจะสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ไม่สำคัญถ้าเราปฏิบัติใจทำกายทำใจทำวาจาของเราให้ทรงศีลไว้ได้คือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยเจตนาหมายความว่ารู้อยู่เราไม่ทำคือไม่ตั้งใจจะฆ่าถ้าบังเอิญเดินไปเหยียบมันไปกระทบมันโดยไม่ตั้งใจมันเกิดตายอย่างนี้ศีลไม่ขาด 2. ไม่ตั้งใจลักขโมยของบุคคลใด 3. ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลใด 4. ไม่มีเจตนาจะกล่าวคำเท็จเพื่อทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่นคำมุสานี้ถ้าจะขาดกันจริงๆก็ต้องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยเป็นการทำลายประโยชน์การพูดไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพื่อรักษาประโยชน์ของบุคคลนั้นท่านไม่เรียกว่ามุสาคือไม่ขาดศีลข้อนี้ 5. เราไม่ดื่มสุราเมรัยเหตุทั้ง5ประการนี้ถ้าเราทรงได้เป็นปกติเราจะสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลถ้าเรามีศีลได้แล้วทรงศีลไว้ได้ก็อย่าลืมว่าศีลที่จะทรงไว้ได้จริงๆก็เพราะอาศัยมีจิตเมตตาถ้าไม่มีจิตเมตตาตัวเดียวศีลตัวใดตัวหนึ่งก็ย่อมไม่ปรากฏในเมื่อเราทรงศีลด้วยอำนาจของเมตตากำลังของโทสะและพยาบาทมันก็ตกลงเพราะโทสะกับพยาบาทสองประการนี้มันไม่ถูกกับศีลหรือไม่ถูกกับเมตตาแล้วตามธรรมดาจิตของเรามีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียวเวลาไหนถ้ามีความรักเกิดขึ้นขณะนั้นเราจะไม่เกลียดบุคคลนั้นถ้าความเกลียดเกิดขึ้นบุคคลนั้นเราจะเห็นว่าดีไม่ได้สักจุดหนึ่งแสดงว่าจิตของเรานี้ขณะใดขณะหนึ่งมันทรงอารมณ์เดียวกันโดยเฉพาะจะไม่มีอารมณ์สองอย่างเข้ามาซ้อนกันฉะนั้นเมื่อจิตของเรามีเมตตาแล้วความโกรธความพยาบาทมันก็สลายตัวไปถ้าเมตตาพ้นไปจากจิตเมื่อไรความโกรธความพยาบาทมันจะบังเกิดขึ้นกับเราเมื่อนั้นทีนี้การจะทำลายโทสะความโกรธหรือความพยาบาทการจองล้างจองผลาญก็เพราะอาศัยศีลเป็นปัจจัยวิธีตัดความหลงด้วยการเจริญกรรมฐานถ้าเราตั้งใจจะไม่เกิดเราก็ต้องทำลายเหตุสำคัญคือโมหะได้แก่ความหลงความหลงในที่นี้ได้แก่คิดว่าเราจะไม่แก่คิดว่าเราจะไม่เจ็บคิดว่าเราจะไม่ตายทรัพย์สินที่มีอยู่มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเราจะไม่พลัดพรากจากมันนี่เป็นความคิดของโมหะคือความหลงความหลงตัวนี้ควรเรียกว่าความโง่ถ้าคนเราไม่โง่มันก็ไม่หลงถ้าโง่สักอย่างเดียวมันก็หลงทุกอย่างการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเจริญพระกรรมฐานก็เพื่อเป็นการทำลายความหลงตัวนี้ขั้นแรกบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะปฏิบัติพระกรรมฐานให้ได้ดีก็ค่อยๆทำไปค่อยๆก้าวไปทีละน้อยทีละน้อยอย่าเพิ่งคิดว่าจะมานั่งเจริญพระกรรมฐานทำพระกรรมฐานเพียงวันหนึ่งสองวันเก้าวันสิบวันเดือนหนึ่งสองเดือนเราจะเป็นพระอรหันต์คิดอย่างนี้มันไม่ถูก
ทำให้จิตใจวุ่นวายคิดว่าเราจะทรงจิตของเราไว้ได้เพื่อความดีตามกำลังที่มันจะทรงได้แล้วเราค่อยๆทำค่อยๆไปความดีจะสะสมขึ้นมามากแล้วก็จะได้มรรคผลเร็วก่อนเจริญพระกรรมฐานให้ระงับความกังวลเสียก่อนนี่การเจริญพระกรรมฐานในตอนต้นถ้าจะให้ดีในอันดับแรกก่อนจะภาวนาและพิจารณาอะไรก็ตั้งใจระงับความกังวลเสียก่อนขึ้นชื่อว่าความห่วงใยใดๆเวลานี้คิดว่าไม่มีสำหรับเราการงานและทรัพย์สินใดๆที่มีอยู่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับการงานก็ดีทรัพย์สินก็ดีหรือบุคคลที่อยู่ร่วมกันกับเราก็ตามเวลานี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะเราอยู่ห่างไกลและอยู่ในเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นเวลานี้เราต้องคิดว่าเราเป็นตัวของเราเองให้ได้ดีเฉพาะจุดนี่หมายความว่าเราเลิกกังวลกันแล้วนะเราไม่ห่วงใยอะไรทั้งหมดทีนี้คิดว่าเวลานี้เราจะเป็นตัวของเราเองโดยเฉพาะกิจการงานใดๆไม่มีเราจะสร้างสมาธิจิตคำว่าสมาธินี่ไม่ใช่นั่งหลับแล้วก็ไม่ใช่นั่งแล้วไม่รู้สึกตัวไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิจริงๆมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวพร้อมมูลบริบูรณ์ทุกอย่างเจริญอานาปานุสติกรรมฐานอันดับแรกขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกกรรมฐานกองนี้มีความสำคัญมากถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททิ้งกรรมฐานกองนี้หรือไม่ได้กองนี้แล้วกองอื่นก็ไม่มีประโยชน์ทำไปเท่าไรก็ไม่เกิดผลอันดับแรกจริงๆตั้งใจไว้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นเวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออกไม่ต้องภาวนาอะไรก็ได้เวลาหายใจก็จงอย่าบังคับว่าให้หายใจแรงหายใจเบาหายใจยาวหายใจสั้นอย่าไปบังคับมันค่อยๆปล่อยมันไปตามปกติแต่รับรู้เข้าไว้ว่าเวลานี้หายใจเข้าเวลานี้หายใจออกอันนี้เรียกว่าอานาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีกำลังทรงฌานได้ถึงฌาน4เจริญพุทธานุสติกรรมฐานหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะภาวนาด้วยก็เอาอย่างง่ายๆเพราะว่ามีประโยชน์เวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโทคำว่าพุทโธเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นกรรมฐานเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อทำสองอย่างพร้อมๆกันไปในคราวเดียวพร้อมๆกันไปเรียกว่าทำคราวเดียวพร้อมกันสองอย่างเพราะว่าทั้งสองหลักการนี้ย่อมมีคุณอย่างสูงเหมือนกันถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสามารถกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือคำภาวนาในช่วง30นาทีต่อไปนี้เราทรงอารมณ์จิตได้ดีอยู่สัก2นาที3นาทีอาตมาก็จะดีใจมากเพราะว่าท่านมีอารมณ์ว่างจากกิเลสได้แล้วชั่วขณะหนึ่งถ้ามีอารมณ์ว่างจากกิเลสคือมีอารมณ์สงัดคำว่าสงัดในที่นี้เรียกว่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วก็ภาวนาด้วยโดยไม่มีอารมณ์อื่นใดเข้ามาแทรกอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นบุคคลไม่ว่างจากฌานคือท่านพูดกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีเมตตาจิตคิดเมตตา
แผ่เมตตาไปในทิศทั้งปวงมีอารมณ์จิตคิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดแล้วทำจิตให้สบายว่างจากอารมณ์อาฆาตมาตร้ายวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานหรือว่าบุคคลใดสามารถทำจิตให้ยับยั้งหยุดจากอารมณ์ของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงโดยฝึกจากสมาธิทรงอารมณ์ไว้เฉพาะในคำภาวนาว่าพุทโธแล้วลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเราก็กล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานคำว่าฌานในที่นี้หมายความถึงความเงียบหรือตั้งใจตั้งอยู่ในด้านของกุศลถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนส่งความดีของจิตในวันหนึ่ง3นาทีก็คิดว่า10วันมันก็30นาที100วัน300นาทีความดีมันสะสมตัวเมื่อเวลาใกล้จะตายอารมณ์จิตที่เราทำได้บ้างไม่ได้บ้างได้ดีบ้างไม่ดีบ้างในระยะต้นมันจะเข้าไปรวมตัวกันตอนนั้นจนกลายเป็นสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อเวลาจะตายจิตใจจะน้อมไปสู่ในกุศลถ้าตายจากความเป็นคนอย่างเลวก็เป็นเทวดาถ้าจิตสามารถควบคุมอารมณ์ได้ถึงฌานก็จะเกิดเป็นพรหม

0: ัมปสาทนียสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรทูลสรรเสริญพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของปาวาริกะเศรษฐีเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ
0: พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
2: ดูกรสารีบุตรเธอกล่าวอาสภิวาจานี้ประเสริฐแท้เธอบรรลือสีหนาถซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณดูกรสารีบุตรเธอกำหนดใจด้วยใจแล้วรู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งได้มีแล้วในอดีตว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นได้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้ได้ละหรือ
1: ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าค่า
2: ดูกรสารีบุตรก็เธอกำหนดใจด้วยใจแล้วรู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งจักมีในอนาคตว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้ได้ละหรือ
1: ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าค่า
2: ดูกรสารีบุตรก็เธอกำหนดใจด้วยใจแล้วรู้เราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ณบัดนี้ว่าพระผู้มีพระภาคมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้ได้ละหรือ
1: ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าค่า
2: ดูกรสารีบุตรก็เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในอดีตอนาคตและปัจจุบันเหล่านั้นเหตุไฉนเธอจึงหารกล่าวอาสภิวาจาอันประเสริฐนี้บรรลือสีหนาถซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็จริงแต่ข้าพระองค์ก็ทราบอาการที่เป็นแนวของธรรมได้เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชามีป้อมแน่นหนามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีประตูเดียวคนยามเฝ้าประตูที่เมืองนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลม มีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักยอมให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปเขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกำแพงรอบๆเมืองนั้นไม่เห็นที่ต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้พอแมวลอดออกมาได้จึงคิดว่าสัตว์ที่มีร่างใหญ่จะเข้ามาสู่เมืองนี้หรือจะออกไปสัตว์ทั้งหมดสิ้นจะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็ทราบอาการที่เป็นแนวของธรรมได้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มีแล้วในอดีตทั้งสิ้นล้วนทรงละนิวรณ์ห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญาล้วนมีพระมนัสตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐานสี่เจริญสัมโพชงเจ็ดตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจักมีในอนาคตทั้งสิ้นก็จักต้องทรงละนิวรณ์ห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญาจักมีพระมนัสตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญสัมโพชงเจ็ดตามเป็นจริงจึงจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าณบัดนี้ก็ทรงละนิวรณ์ห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระมนัสตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญสัมโพชฌงค์เจ็ดตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าพระองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวพร้อมด้วยอุปมาแก่ข้าพระองค์พระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวพร้อมด้วยอุปมาด้วยประการใดๆข้าพระองค์ก็รู้ยิ่งในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆได้ถึงความสำเร็จธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสในพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งได้แก่กุศลธรรมเหล่านี้คือสติปัฏฐานสี่สัมมปัฏฐานสี่อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคประกอบด้วยองค์8ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นได้หมดสิ้นเมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นได้หมดสิ้นก็ไม่มีธรรมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปซึ่งสมณะหรือพราหมณ์อื่นรู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบัญญัติอายตนะอันได้แก่อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกเหล่านี้คือจักษุกับรูปโสตกับเสียงคานะกับกลิ่นชิวหากับรสกายกับโผฏฐัพพะ มณะกับธรรมารมณ์นี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายบัญญัติอายตนะพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นได้หมดสิ้นเมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นได้หมดสิ้นก็ไม่มีธรรมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปซึ่งสมณะหรือพราหมณ์อื่นรู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายบัญญัติอายตนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในการก้าวลงสู่ครรภ์การก้าวลงสู่ครรภ์สี่เหล่านี้คือสัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดาไม่รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดาไม่รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่หนึ่งยังอีกข้อหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดาอย่างเดียวแต่ไม่รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดาไม่รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดารู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดาแต่ไม่รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่สามยังอีกข้อหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดารู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดารู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในการก้าวลงสู่ครรภ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในวิธีแห่งการดักใจคนวิธีแห่งการดักใจคนสี่อย่างเหล่านี้คือคนบางคนในโลกนี้ดักใจได้ด้วยนิมิตว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่หนึ่งยังอีกข้อหนึ่งบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตต่อได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วจึงดักใจได้

2 ยังอีกข้อหนึ่งคนบางคนในโลกนี้มิได้ดับใจได้ด้วยนิมิตทั้งมิได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายดักใจได้เลยต่อได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจารจึงดักใจได้ว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่3ยังอีกข้อหนึ่งคนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตมิได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายดักใจได้เลยทั้งมิได้ฟังเสียงละมือของผู้วิตกวิจารดักใจได้เลยแต่ย่อมกำหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิซึ่งยังมีวิตกวิจารด้วยใจได้ว่ามโนสังขารของท่านผู้นี้ตั้งอยู่ด้วยประการใดเขาจะต้องตรึกถึงวิตกชื่อนี้ในลำดับจิตขณะนี้ด้วยประการนั้นเขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่4ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในวิธีแห่งการดักใจคนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติทัศนสมาบัติ4อย่างเหล่านี้คือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดนี้ทัศนสมาบัติข้อที่1ยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามัน

0: น้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียนี้ทัศนสมาบัติข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ตั้งอยู่ในปรโลกได้นี้ทัศนสมาบัติข้อที่สามยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอย่อมพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในปรโลกนี้ทัศนสมาบัติข้อที่สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในทัศนสมาบัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบุคคลบัญญัติบุคคลเจ็ดพวกเหล่านี้คืออุปโตภาควิมุตติ1ปัญญาวิมุตติ1กายสักขิ1ทิฏฐิปัตตะ1ศรัทธาวิมุตติ1ธรรมานุสารี1ศรัทธานุสารี1ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายบุคคลบัญญัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายธรรมเป็นที่ตั้งมั่นโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้คือสติสัมโพชฌงค์หนึ่งธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หนึ่งวิริยะสัมโพชฌงค์หนึ่งปีติสัมโพชฌงค์หนึ่งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์หนึ่งสมาธิสัมโพชฌงค์หนึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายธรรมที่ตั้งมั่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายปฏิปทาปฏิปทาสี่เหล่านี้คือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาคิปปาภิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาคิปปาภิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกทั้งรู้ได้เร็วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในปฏิปทาสี่นั้นปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะประการทั้งสองคือเพราะปฏิบัติลำบากและเพราะรู้ได้ช้าอันหนึ่งปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะปฏิบัติลำบากปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้านี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะรู้ได้ช้าส่วนปฏิปทาที่ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี้นับว่าเป็นปฏิปทาประณีตเพราะประการทั้งสองคือเพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะรู้ได้เร็วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายปฏิปทาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายพัสสะสมาจารคนบางคนในโลกนี้ไม่กล่าววาจาเกี่ยวด้วยมุสาวาทไม่กล่าววาจาส่อเสียดอันทำความแตกร้าวกันไม่กล่าววาจาอันเกิดแต่ความแข่งดีกันไม่มุ่งความชนะกล่าวแต่วาจาซึ่งไตร่ตรองด้วยปัญญาอันควรฝังไว้ในใจตามการอันควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายพัสสะสมาจารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายศีลสมาจารของบุรุษคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมีสัจจะมีศรัทธาไม่เป็นคนพูดหลอกลวงไม่พูดเลียบเคียงไม่พูดหวานล้อมไม่พูดละเล่มไม่แสวงหาลาภด้วยลาภเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะทำความสม่ำเสมอประกอบชาคริยานุโยคไม่เกียจคร้านปรารภความเพียรเพ่งฌานมีสติพูดดีและมีปฏิภาณมีคติมีปัญญาทรงจำมีความรู้ไม่ติดอยู่ในกามมีสติมีปัญญารักษาตนเที่ยวไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายศีลสมาจารของบุรุษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมในฝ่ายอนุศาสนวิธีอนุศาสนวิธี4อย่างเหล่านี้คือ 1. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเพราะสังโยชน์สามสิ้นไป 2. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักเป็นพระสกทาคามีจักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง 3. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักเป็นพระอนาคามีผู้เป็นอุปาติกะปรินิพพานในภพที่เกิดนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป 4. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจักทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายอนุศาสนวิธีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายวิมุตติญาณของบุคคลอื่นคือ 1. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จักเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเพราะสังโยชน์สามสิ้นไป 2. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จักเป็นพระสกทาคามีจักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง 3. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จักเป็นพระอนาคามีผู้อุปาติกะปรินิพพานในภพที่เกิดนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป 4. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จักได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจักทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายวิมุตติญาณของบุคคลอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายสัตสัตวาทะสัตสัตวาทะสามเหล่านี้คือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจักพินาศหรือจักเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็นสัตสัตวาทะข้อที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สังวัตกับวิวัตกับ1บ้าง2บ้าง3บ้าง4บ้าง5บ้างสิบบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้เขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจักพินาศหรือจักเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุจภูเขาตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็นสัตสัตวาทะข้อที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนหลายประการคือตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้10สังวัตตกับวิวัตตกับบ้าง20บ้าง30บ้าง40บ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจักพินาศหรือจักเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไปย่อมเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็นสัตสัตวาทะข้อที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายสัตสัตวาทะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบุพเพนิวาสานุสติญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายสังวัตตกับบ้างหลายวิวัตตกับบ้างหลายสังวัตตกับวิวัตตกับบ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตว์ทั้งหลายที่มีชาติอันไม่อาจนับได้ด้วยวิธีคำนวณหรือวิธีนับก็ยังมีอยู่แม้ภพซึ่งเป็นที่ที่เขาเคยอาศัยอยู่คือรูปภพอรูปภพสัญญีภพ อสัญญีภพเนวะสัญญีนาสัญญีภพก็ยังมีย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายบุพเพนิวาสานุสติญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเขาย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เขาย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกตายด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายอิทธิวิธีอิทธิวิธีสองอย่างเหล่านี้คือ 1. ฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิไม่เรียกว่าเป็นพระอริยะมีอยู่ 2. ฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิเรียกว่าเป็นของพระอริยะมีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิที่ไม่เรียกว่าเป็นของพระอริยะนั้นเป็นไฉนคือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเขาได้บรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ไปลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ ช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิไม่เรียกว่าเป็นของพระอริยะส่วนฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิที่เรียกว่าเป็นของพระอริยะนั้นเป็นไฉนคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงละวางสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลทั้งสองนั้นเสียแล้ววางเฉยมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลนั้นเสียมีสติสัมปชัญญะอยู่นิริตที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิที่เรียกว่าเป็นของพระอริยะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายอิทธิวิธีพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ข้อธรรมนั้นได้ทั้งสิ้นเมื่อทรงรู้ข้อธรรมนั้นได้ทั้งสิ้นก็ไม่มีข้อธรรมอื่นที่จะต้องทรงรู้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นซึ่งไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่รู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งขึ้นไปกว่าพระองค์ในฝ่ายอิทธิวิธีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดอันกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรมีความเพียรมั่นจะพึงถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบักบั่นของบุรุษด้วยความเอาทุระของบุรุษสิ่งนั้นอันพระผู้มีพระภาคได้บรรลุเต็มที่แล้วอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประกอบความพัวพันด้วยความสุขในกามซึ่งเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนมิใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่ทรงประกอบการทำตนให้ลำบากเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงได้ฌานสี่อันล่วงกามาวจรจิตเสียให้อยู่สบายในปัจจุบันได้ตามประสงค์ได้ไม่ยากไม่ลำบากถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าดูกระท่านสารีบุตรสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่ได้มีในอดีตท่านที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่จักมีในอนาคตท่านที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณจักมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีอยู่ไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์ก็พึงตอบว่าไม่มี ถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่ได้มีในอดีตท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่ามีอยู่ถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่จักมีในอนาคตท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณจักมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่ามีอยู่ถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีก็ถ้าเขาถามข้าพระองค์ว่าเหตุไรท่านจึงตอบรับเป็นบางอย่างปฏิเสธเป็นบางอย่างเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบเขาว่านี่แน่ท่านข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักได้รับเรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเป็นผู้มีความรู้เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักได้รับเรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตจักเป็นผู้มีความรู้เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักได้รับเรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเกิดพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสนั่นเป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกเขาถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้จะนับว่าเป็นผู้กล่าวตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วแลไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงแลหรือชื่อว่าแก้ไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมแลหรือทั้งการโต้ตอบอันมีเหตุอย่างไรอย่างไรมิได้มาถึงสถานะอันควรติเตียนแลหรือ
1: ถูกแล้วสารีบุตรเมื่อเธอถูกเขาถามอย่างนี้แก้อย่างนี้นับว่าเป็นผู้กล่าวตามพุทธพจน์ที่เรากล่าวแล้วทีเดียวไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงชื่อว่าแก้ไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการโต้ตอบอันมีเหตุอย่างไรอย่างไรก็มิได้มาถึงสถานะอันควรติเตียน
2: เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กราบทูลว่า
3: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกอัญญเตียรถีปริภาชกได้เห็นธรรมแม้สักข้อหนึ่งจากธรรมของพระองค์นี้ในตนแล้วพวกเขาจะต้องยกธงเที่ยวประกาศด้วยเหตุเพียงเท่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏ
1: ดูกระอุทายีเธอจงดูความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาของตถาคต ผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่แสดงตนให้ปรากฏเพราะเหตุนั้นถ้าพวกอัญญเดียรถีปริพาชกได้เห็นธรรมแม้สักข้อหนึ่งจากธรรมของเรานี้ในตนแล้วพวกเขาจะต้องยกธงเที่ยวประกาศด้วยเหตุเพียงเท่านั้นดูกระอุทายีเธอจงดูความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาของตถาคตผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่แสดงตนให้ปรากฏ
2: ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่า
1: เพราะเหตุนั้นแลสารีบุตรเธอพึงกล่าวธรรมปริยายนี้เนืองๆแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ดูกระสารีบุตรความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตซึ่งจักยังมีอยู่บ้างแก่โมฆะบุรุษทั้งหลายพวกเขาจักละเสียได้เพราะได้ฟังธรรมปริยายนี
2: ้ท่านพระสารีบุตรได้ประกาศความเลื่อมใสของตนนี้เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นคำไวยากรณ์นี้จึงมีชื่อว่าสัมปสาธนียะดังนี้แหละ

สอนที่พระพุทธองค์สอนทุกแห่งทุกหนทุกจุดบททุกบาทถ้าหากเรารู้จักหลักอันนี้แล้วจะไม่ถูกที่ไกลแสงเราทั้งหมดพยายามให้เราตามเลยว่าต้องไม่บทไหนข้อไหนคำไหนตามอยู่ในนี้ทั้งหมดเราจะปฏิบัติศาสนาต้องปฏิบัติที่กายใจของเราไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นถ้าเรียนส่งออกไปภายนอกเรียนมากๆถ้าเป็นเรื่องสงสัยลังเลไม่สามารถที่จะเข้าใจซึ่งหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงเห็นไหมคนเรียนมากจึงมีลังเลมากสงสัยมากมีแต่ดักต้องขัดการต่อไปได้อธิบายเรื่องกายกับใจอันนี้กายมันเป็นนามมันเป็นรูปใจมันเป็นนามรูปมันอธิบายเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคิดตั้งในพุทธศาสนาเรื่องรูปธรรมนามไม่เรียกว่านามธรรมรูปกับนามนี่ผสมมันเข้าอยู่ด้วยกันแล้วแต่จะต้องทำดีทั้งชั่วทำดีด้วยความเชื่อต้องอาศัยรูปกับนามถ้ามีรูปกับนามแล้วจะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนอบรมกายและใจของเราให้ถูกละคือให้ละชั่วทำดีนี่อธิบายต่อไปเรื่องธาตุสี่อธิบายเรื่องธาตุหกคือทางไว้ที่หัวใจใจธาตุที่สองคือรูปเสียงสีและผลิตภัณฑ์รวมเข้าธาตุที่แปดนั่นคือตากับรูปเห็นแค่แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นในระยะที่เกิดความรู้สึกขึ้นในระหว่างอาจจะได้ทั้งนอกทั้งในกระทบกระทั่งเป็นหกสามหกเป็นคิดแปดนี่ขยายรูปนามออกไปเดี๋ยวไปทิ้งแรงรูปนามขยายอะไรอย่างนี้รูปนามถ้าเราจะเก็บแจมเรื่องอันนี้เข้าใจดีแล้วนั่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องศีลอะไรที่เป็นปัญญาแล้วพูดตรงนี้ก็ถูกหมดเราละตรงนี้เลยหมดเรื่องแล้วก็ปฏิบัติตรงนี้แล้วเชื่อทำดีแล้วหมดตรงนี้แล้วหมดเรื่องของใจนี่โดยข้อจะควรที่อธิบายมาในคืนนี้แต่สรุปได้ย่นย่อเล็กน้อยขนาดนี้แหละท่านนี้อธิบายต่อเราอธิบายเป็นอย่างนี้อีกแล้วน่ะนี่ประโยชน์ยังไงที่นายเห็นรูปนามในทั้งกายใจของเราน่ะให้เห็นเป็นสภาวะตามความเป็นจริงเรื่องของเกิดดับรูปก็เกิดมันดับนามก็เกิดดับชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาในคอยท่าวันตายใครจะทำอะไรทั้งปวงหมดคอยท่าวันตายทั้งตายด้วยกันทั้งนั้นดีช่วยงานละเอียดก็อยู่ท่าคอยตายเราไม่ได้ไปเรียกว่าเกิดจากเมื่อเราพิจารณาเห็นธาตุมีประโยชน์ยังไงเห็นธาตุมีประโยชน์เพื่อให้ถอนละสถานเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราจะมาเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นมันเดือดเราเป็นทุกข์มีอธิบายมาคราวนี้ที่จะอธิบายต่อถึงเรื่องอะเราปฏิบัติอย่างไรถึงจะให้เห็นรูปนามตามเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่แล้วทุกข์เกิดดับของโลกนามเป็นจริงแล้วทุกอย่างแต่ทำไมเราเกิดอะไรจะไม่เห็นจักทำไมจะไม่เข้าใจจักเพราะเราไม่มีพื้นฐานที่จะรับธรรมะนะมาปฏิบัติเลยมาเรื่องในธรรมะนะพื้นฐานที่ว่านี่นะหมายความเรื่องความสงบของใจเมื่อใจไม่สงบเสร็จแล้วอย่างเดียวเท่านั้นยังหลงไปรู้แล้วรอดไปสักทีอธิบายเรื่องการมีเพื่อนไม่พูดถึงเรื่องหลงกับไม่รู้นั้นไม่เหมือนกันหลงหมายความทั้งหลงของมีอยู่ไม่รู้หมายความทั้งไม่มีแล้วไม่รู้จริงรู้ไม่รู้จริงมีแล้วก็ไม่รู้จริงจริงเรื่องเนี่ยที่เรียกว่าไม่รู้อย่างนี้กายเนี่ยรู้จักว่ากายคืออะไรไม่ได้แจกว่ากายคืออะไรเกิดมาเพื่ออะไรทั้งที่เกิดมาเพื่อเกิดแก่เจ็บตายเรื่องเป็นธาตุสี่ไม่รู้เท่าไรแล้วไม่รู้อยู่เป็นธาตุสี่นั่นเป็นลมแต่เรายังไม่ชัดภายในใจคือเป็นธาตุอย่างนั้นจริงจังเห็นจักเจอว่าได้ยินหรือแต่เมตตาแล้วเราไปดูตำนานแล้วฟังคนอื่นพูดเรายังหลงยึดหลงถือหลงว่าเป็นตัวเป็นจริงจังอยู่ทั้งที่มันไม่ใช่ของเรามันเรียกว่าหลงไม่รู้กับหลงผิดกันที่ตรงนี้
พื่อจะให้ไม่หลงและจะให้รู้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนและอบรมใจของเราให้มันสงบเสียก่อนน้ำที่ฝึกใสเคยที่ใดสั่งแล้วถ้าหาใจยังวุ่นและยังเพื่อนอยู่ตราบใดเงาจะมาปรากฏขึ้นมาน้ำใสติดใจพระพุทธเจ้าจะเทศนาจิตดังและพลังจิตเป็นของผ่องใสอาคันทุกเจนิกิเลสเจนิกิเลสเป็นของจรมาจรหมายจรที่เรามันมาคุมใจผ่องใสหรือจะพูดอีกนะหนึ่งพูดข้างนอกไปก็เรียกว่าจอกที่มันคุมน้ำอยู่น้ำก็ใสเจาะคลุมไว้ก็เลยมันเห็นปรากฏน้ำถ้าหาเราเพิ่มเจาะออกไปอวดเจาะออกไปน้ำใสจะปรากฏอย่างนี้เพื่อการจัดการทำตัวการเด็ดขึ้นนั้นก็เจาะในที่อาจจะต้องไปเจาะอยู่บนน้ำใสแต่ที่ว่านี้เหมือนกับน้ำเพื่อนน้ำไม่สงบนิ่งแต่ในทำนองเดียวกันทำยังไงเราจึงจะเพิ่มเจาะและกวดเจาะนั่นออกให้มันหมดให้เหลือแต่น้ำใสยิ่งจะได้ดึงหรือทำยังไงจึงจะไม่ให้จิตนั้นกระเพื่อมน้ำนั้นกระเพื่อมที่จิตวุ่นวายจิตสงบสงบลงจึงจะรู้จึงจะเห็นเงาปรากฏขึ้นคือใจสงบแล้วนั้นจะเห็นสิ่งที่ไม่สงบถ้าไม่สงบทั้งหมดแล้วสมาธิจะรู้ยังไงล่ะนั่นสิ่งที่นิ่งมันอยู่ตรงไหนถ้านิ่งแล้วจะเห็นเนี่ยมันไม่สงบก็เห็นขึ้นมาอีกในหนึ่งถ้าพูดไม่เข้าใจง่ายง่ายมันก็เกิดขึ้นแล้วเช็ดให้สะอาดเสร็จแล้วฝุ่นละอองนิดหน่อยปรากฏเลยปรากฏในหน้าเลยมาติดตรงไหนเกาะตรงไหนถ้าหากก็เกิดขึ้นไม่รู้ไม่เห็นละเอียดละเอียดนิดหน่อยไม่เห็นใจของเราถ้าไม่สงบไปแล้วไม่เห็นของจริงคือใจนี่แหละเรื่องที่เราไม่รู้นะคือไม่รู้ตรงนี้หรืออีกจะพูดอย่างนี้หนึ่งเชื่อไปในอย่างง่ายอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้คนเราเมื่อทะเลาะกันแล้วน่ะต่างคนต่างเถียงบ่งเบ่งบ่งเบ่งน่ะไม่มีใครรู้จักผิดทุกคนเดียวไม่ได้ถูกทั้งหมดต้องเป็นถูกใช่ไหมล่ะคงจะเคยพากันเถียงกันเคยมีกันได้ล่ะเคยพูดเคยโต้เถียงกันคงจะเคยมีมาแล้วถูกกันทั้งนั้นไม่ยอมผิดเลยเป็นอีกคนหนึ่งไม่โกรธใครล่ะนั่งฟังอยู่รู้จักเลยอ่ะคนไหนผิดคนไม่ถูกบางทีอาจจะรู้จักทั้งสองคนผิดเดียวกันนั้นนี่เพราะเขานี่เขาไม่โกรธเพราะนั้นเนี่ยเราจะให้รู้จักคือไม่หลงไม่หลงในธาตุสี่ไม่หลงในรูปในกายของตนก็จำเป็นจะต้องทำใจของเราให้สงบให้จิตมันนิ่งไปก่อนอย่างแรกที่สุดเมื่อจิตนิ่งแล้วก็เห็นเรื่องคนนิ่งของใจคนสงบของใจเขาละเพียงแค่นั้นก็พอไปก่อนแต่ถ้าเห็นคนอื่นหรือเห็นเด็กแค่นั้นก็ยังดีเรามีแต่ความไม่สงบแต่เรามีแต่ไม่สงบท่าเดียวแต่ไหนจะได้ว่ามันเคยสงบเลยสงบก็ไม่รู้ความสงบที่ซ้ำอย่างดีที่สุดสงบคือไม่โกรธไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนไม่เสียใจน้อยใจหรือน้อยอกน้อยใจไม่มีเราก็เรียกว่ามันสงบพอแล้วขนาดนั้นแต่แท้ที่จริงยังเลยใจเรื่องของมีตนมีตัวเนี่ยที่จะระงับเนี่ยที่จะจับได้เหมือนกับลมที่มันพัดไปพัดมาถ้าอะไรกระทบตัวเราเมื่อไรแล้วก็จะจับกับลมใจก็จะจับถ้าหากว่าไม่มีที่กระทบก็ไม่ค่อยจะรู้จักใจเราพูดกันอยู่ทุกคนทุกวีทุกวันพูดถึงเรื่องใจดีใจเสียใจน้อยใจกุ้มใจอะไรต่ออะไรต่างๆพูดถึงเรื่องใจด้วยกันทั้งนั้น
เด็กที่ใจจริงๆคืออะไรกันยังไม่รู้เรื่องไม่เห็นเลยเมื่อจะพูดถึงเรื่องความสงบในตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องใจอีกต่อใจเรื่องภาษาที่เรารู้กันทั่วกันทั้งหมดเลยแต่ใครพูดถึงเรื่องใจแล้วจะรู้กันใจของกลางใจมือก็ต้องกลางใจมือเขาเรียกว่าใจเมื่อใจเรื่องเชื่อมที่หน้ากลางกลางอะไรกลางหน้าอกเลยเป็นกลางหน้าอกเรียกว่าหัวใจอะไรก็ตามเด็กถ้าพูดใจก็พูดตรงกลางเท่านั้นใจมันไม่เป็นกลางนี่แหละจึงไม่เห็นใจมันวุ่นอยู่เนี่ยจึงไม่เห็นใจเหตุนั้นจึงว่าให้เข้าใจคำที่ว่าใจนี่จ้ะที่ควรเป็นกลางไม่คิดสงสัยไปอดีตอนาคตไม่คิดอยากได้ประโยชน์ทะยานดิ้นรนเสือกแต่เสือกแสดงว่างดนิ่งมันจะนั่นนิ่งแหละที่มันไม่นิ่งนะคืออาการของใจมันเกิดน้ำกับเพื่อนมันมีเรื่องมากเลยท่านนี่ถ้าไม่นิ่งนะมันจะต้องส่งสายไปตามอาการต่างๆท่านเกลือบัญญัติถ้าหากคิดมันออกจากความเป็นกลางจะเรียกว่าจิตนะถ้ามันใจยึดอะไรอันหนึ่งขึ้นมาแล้วจะเรียกว่าอุปทานใช่ไหมหรือว่าสัญญาใช่ไหมถ้ามันเกิดความรู้ขึ้นในทวารใดทวารหนึ่งจะเรียกว่าวิญญาณใช่ไหมความฉลาดเกิดขึ้นจากความที่จิตเป็นหนึ่งคือมันเกิดความรู้แวววขึ้นมาในที่นั้นเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายและเห็นโทษทุกสิ่งที่ตาเป็นจริงเรียกว่าปัญญาอะไรก็ถามเถอะแต่เราไปพูดถึงเรื่องอริยธรรมถ้าเรียนอริยธรรมจะรู้เรื่อง

พูดเจอพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่จบครบนี่จะพูดเป็นเรื่องใจอย่างนี้เราจะจับตัวใจตัวนี้พยายามจับตัวใจให้มันได้ถ้ามันมาหลายเรื่องหลายอย่างอีกวิธีที่จะจับตัวใจถ้ามันมาเปรียบมันก็แต่เปรียบเหี้ยมันยิ่งเข้าในจอมปลวกจอมปลวกนั้นมันมีอยู่รูอยู่หกรูคนที่ต้องการที่จะเอาเหี้ยเขาจะติดก็ต้องห้ารูแล้วก็เอาจอบมาขุดเข้าไปตามไปรูเดียวมันออกก็ได้ค่ะตามก็ไปตามก็ไปรูเดียวไปยังกระทั่งเห็นตัวเหี้ยนอนอยู่ในจอมปลวกจับได้เลยใจของเราถ้าหาแล้วปิดทวารทั้งหกเพื่อให้ส่งออกไปเพื่อให้ส่งไปตามตาตามหูจมูกลิ้นกายให้เหลือแต่ใจคือตัวแปลงตัวเดียวจับตัวมันได้คือตัวแปลงนี่คือตัวแปลงแต่ถ้าจิตจับมันยังไม่ได้ท่านี่เบื้องต้นที่จะเข้าไปถึงนั้นถ้าจับมันยังไม่ทันได้ต้องที่ตาข้างไว้เบื้องต้นใจไม่มีตนมีตัวมันต้องมีสิ่งกระทบสิ่งกระลุกเหมือนกระลมเราก็ต้องหาสิ่งที่ใจกระทบไปสิใจไม่มีตัวก็เอาสิ่งที่ไม่มีตัวให้กระทบเหมือนกันถ้ากระทบสิ่งที่มีที่เป็นวัตถุเช่นลมหายใจที่จมูกปลายจมูกลมก็กระทบอย่างนั้นลมก็จะกดลมคือใจไปเป็นรู้สึกที่ลงกระทบสายจมูกแต่ยกหนอฟ้องหนอหรือไม่ยกไอ้ฟ้องไอ้ช่างมันเถอะจะขอให้ความควรรู้สึกตรงนั้นเอาสติไปคุมให้จิตรู้สึกในแห่งนั้นในที่นั้นแห่งเดียวเมื่อไรเอาจิตไปคุมไว้มันมีความรู้สึกกระทบนั้นมันในที่นั้นแห่งเดียวเกิดใจที่ไปมันจะกระทบตรงนั้นอะมันออกไปจากใจกลางแล้วล่ะแต่ไปจากแต่ไม่ไปจากตายแล้วก่อนคือมันไปพบกันแล้วก่อนนานๆแล้วทำไมค่อยคุ้นเชื่อเข้ามานานๆแล้วก็อยู่เองเมื่อกระตัดตาที่เราจับมาได้ทีแรกมันก็ดิ้นแล้วไม่คุ้นเจอกับเราทั้งเกลียดทั้งอยากวิ่งหนีแต่ละทุกอย่างเนี่ยมันคุ้นใจและสบายใจดิ้นแล้วเนี่ยตัวมันถ่ายนี่ชั้นแบบใจมันจะถูกคนที่เลือกไปจากนั้นแล้วกันถ้ามันคุ้นเคยมันเชื่อมกันแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอย่างมันเหลือไม่รู้ตัวซึ่งเหลือเคลื่อนสู่คือเคลื่อนไปแค่ไหนวูบวาบไปหมดนิ่งก็ไปเลยเข้าถึงใจไม่มีอะไรเลยแล้วจับใจได้แค่ถ้าเป็นอย่างนั้นจะเอาอย่างที่ว่านั่นก็ได้นั่นก็ปิดรูหกรูทุกห้ารูเนี่ยตามปิดเหี้ยก็ไปรูเดียวอย่างที่ว่านั่นก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นก็ปิดเนี่ยมันส่งสายไปอาจารย์ทั้งห้ามันต้องเรียนเดียวก็จับได้ง่ายทั้งสองวิธีนี้แหละแล้วแต่ความถนัดของเราถ้าถนัดวิธีไหนขอจับตัวเหี้ยคือใจเป็นสงบใจสงบอยู่นิ่งในระดับใช้ได้ระดับนี้นี่พูดถึงเรื่องการให้สงบฝึกหัวใจสงบให้มันนิ่งให้น้ำมันนิ่งเรื่อยๆเช็ดกระจกให้มันใสสะอาดแล้วถ้าหากมันนิ่งเรื่องกระจกมันใสสะอาดแล้วเช็ดดีๆแล้วตอนนี้ถ้าเราอยากจะเกิดขึ้นในที่นั้นแล้วตอนนี้เมื่อมันนิ่งมันแต่จริงที่มันนิ่งแต่เกิดขึ้นมาในที่นั้นนั่นแต่รู้อยู่เลยครับแม้ขนาดเดียวขนาดจิตที่เพียงแค่เรียกเท่านั้นยังไม่ทันไปยึดอะไรเลยแยกออกจากอันหนึ่งเท่านั้นแยกออกจากของกลางเท่านั้นรู้ทันดีทันใดเลยขนาดแค่เดียวเรารู้เป็นตอนเป็นตอที่ยังเกิดกิเลสเกิดแค่ตรงนี้เราไม่รู้ตัวควบคุมจิตอยู่นี้ตลอดกาลความเชื่องเพื่อความชำนาญ

จะยืนเดินนั่งนอนไปมาจะพูดจาแล้วก็ขอพายที่จะเดินสมมติก็ตามเลยถึงมันจะออกไปรับอารมณ์มันจะออกไปประกอบจิตงานการงานแล้วก็รับอารมณ์แต่ใจไม่เข้าไปยึดมันก็เป็นไปหายไปทำก็เกิดทำคิดก็เกิดคิดกระทบก็เกิดแบบนี้มันไม่เข้าไปเป็นตัวเป็นตนไม่เข้าไปยึดถือยึดมั่นสำคัญในเรื่องนั้นก็เป็นตัวเป็นตัวเป็นเราแล้วก็เป็นจริงจังดังสมเด็จอาจารย์มาเคยพูดในสอนกระทบนี้อยู่แต่ยังไม่กระเทือนกระทบหมายความว่าสัมผัสอายตนะภายนอกภายในต้องกระทบกันอยู่ธรรมดาความรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะความกระทบก็มาเกิดความรู้ดีแล้วเรียกว่าวิญญาณเพียงแค่นั้นยังไม่จัดชื่อว่ากระเทือนหรือเปล่ากระทบมันจะหายไปกระทบมันจะหายไปอย่างนี้แหละเราฟังเครื่องมีเพื่อเขียนให้ประจานเลยเราฟังในเรื่องศาสนานี่ให้ใจเราแน่วฟังในเรื่องศาสนาเราได้ยินเจอแล้วเราจำได้เลยแล้วเราเกิดความขาดแล้วเราได้ยินจมูกสายไปยึดมาเขียนอะไรต่างๆนั่นเรียกว่ากระทบถ้ากระเทือนแล้วเกิดความขาดเกิดความขาดเนี่ยพอใจร่วมใจเป็นทุกข์ด้วยความยึดความถือด้วยอุปทานนะกระทบเลยกระเทือนแล้วหวั่นไหวไปแล้วมันกระเทือนแล้วหวั่นไหวต่อกันไปกระทบครั้งแรกที่เกิดความรู้สึกเป็นได้เรียกว่าวิญญาณยังไม่สามารถที่จะก่อกิเลสให้เป็นทุกข์ขึ้นมาได้กระเทือนก็ไม่ได้สามารถจะสร้างกิเลสนักหนาอะไรขึ้นมาเพราะวันไหวเขาเลยเลี้ยวสายทันทีตอนนี้เริ่มโกรธใจดื้อเล่นใหญ่เต๋อยิ่งดื้อไม่ได้แต่ยิ่งรักเกลียดเงินเงินแต่เขาขู่ขาหมูด้วยเชือกมันบั่นมันเหนียวหมูถ้าดื้อไม่ได้ล่ะเชือกมันจะบาดรัดขาหนึ่งให้หนังขาดให้เนื้อขาดให้เอ็นขาดแต่ถ้ายังเหลือเป็นกระดูกยังไม่ได้เจ็บตายกันหรอกเจ็บเปล่าคนเราแต่ชั้นเดียวกันถ้าหายแล้วจะสงบอารมณ์คือพวกผลจิตใจเป็นไม่ได้เมื่อเกิดความทุกข์กุ้มใจทั้งหลายแล้วแต่เสื่อมเสริมดิ้นเดินออกส่งออกภายนอกไม่เข้ามาหาใจคือเปล่าต้องมีความสุขไม่ได้เป็นเดือดร้อนกุ้มใจเนี่ยตรงทั้งหายที่เราจะทุกข์เลยมีหลายวิธีแล้วกันบางคนทุกข์กุ้มใจมากๆหาสุรายาเมาบอกมันลืมตัวเขาไม่สำเร็จประโยชน์ในขณะที่มันมึนเมาเมื่อก็หายไปแล้วเกลือก็สางหน่อยเพราะนั้นสางจะน่าจะมาเข้าก่อนจะมากกว่าก่อนนะครับนั่นก็ไม่ประโยชน์ดีเหมือนกันบางคนเกิดความขึ้นใจหนักหลังเข้าหาเรื่องทะเลาะไปเลยเรื่องจะไปไหนกันก็เป็นเรื่องของใจ

นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันทำให้คนอื่นโกรธเกลียดคนอื่นเดือดร้อนขึ้นไปคนอื่นก็อะไรประโยชน์บางคนนั่นจะท่วงโดยการทุบต่อยตนเองไม่ฆ่าตนเองอันนั้นนี่ไปกันไงนี่หนีทุกข์ไปเป็นทุกข์ยิ่งหนีจะได้ยิ่งประสบเป็นเด็กที่หนักเข้าไปอีกข้อนี้ไม่ถูกทางเพราะออกจากสายสนใจพ่อแม่เขาเป็นคนสงบพ่อไม่รู้จักคนสงบคือเปลือกใจนี่ไม่ถูกกับมาทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักตัวตนคือตัวเราไม่เข้าไปยึดยึดธาตุขันธ์อาจจะเป็นหน้าอันนี้แหละก็เป็นตัวเห็นเป็นได้แต่เป็นธาตุนั้นจะเป็นแต่เป็นขันธ์หายไปแต่หน้ามันรับภาระหน้าที่การจิตต้องมาตามที่ได้หน้าที่ของมันแล้วก็ไปยึดแต่เป็นตัวและปล่อยตามสภาพมันใจมันจะสงบลงไปได้เราสอนใจอบรมเราใจของเราได้ทุกผลใจเราได้มันจึงค่อยสบายอย่าให้ใจบังคับเราอย่าให้ใจใช้เราอย่าให้ใจเป็นนายเหนือตัวของเราเหนืออำนาจเหนือเราเป็นทาสของใจแต่จะเดือดร้อนในทุกอย่างนี้ตลอดเวลาคิดดูสิเราทุกทำไมถึงมาทิ้งทุกแต่เห็นว่าทุกอะไรเลยทำไมจะมาทิ้งเลยนะอันนี้เรียกอะไรมันบังคับอะไรทุกถ้าเราเลื่อนอย่างที่ว่าไม่เห็นกระทาสีแดงไปเลยมันจะปล่อยวางสถานลงไปได้ไม่เข้าไปยึดไปถือซึ่งความสงบความสงบอันนั้นแหละเรียกว่าเราปล่อยเราวางจึงเรียกว่าเราเห็นทุกจึงเรียกว่าเราเกลียดเบื่อหน่ายทุกข์ชละทุกข์ได้เห็นทุกข์แล้วไม่ยอมละไม่ใช่คนเห็นทุกข์คนต้องการทุกข์อย่างใดทุกข์ทิ้งทุกข์ไม่ได้อันนี้ก็เนื่องจากจริงเนื่องจากไอ้ที่เราเรียกกันอย่างที่ด่ามันเป็นที่เรียกว่าหลงเหมือนกันเห็นทุกข์แล้วไม่ทุกข์มองแต่เรียกว่าหลงทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แล้วเข้าใจตามเป็นจริงแล้วละปล่อยวางไปได้เราเรียกว่าเราเห็นทุกข์ละทุกข์ได้และในการที่เราฝึกฝนใจของเราที่ให้เข้าถึงความสงบนั่นอย่างเดียวที่จะให้เราเห็นซึ่งทำทั้งหลายทั้งสองโดยแต่ที่สอนเราว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งใดดีชั่วควรละและควรละมันเกิดจากใจเดียวใช่ปะคือความสงบใจแค่ในของอันเดียวเราก็จะมันมากที่เรามากนั่นคือมันเร็วมันเร็วที่สุดใจเราแย่ที่จะจับได้ถ้าเข้าเป็นคนที่หนักใจนี่จะของเร็วแล้วใจของเร็วเลยนะเห็นชัดเลยจะพูดได้ใจว่าของมีตัวสุดท้ายถ้าเราไม่ได้รับความสงบแล้วใจไม่จับวิ่งระหว่างจะเป็นนักเป็นนักเป็นนักถ้าหากทำความสงบได้แล้วใจจะส่งไปในทางใดเป็นชัดเลยเข้าใจมีคนมีตัวนี่เราอบรมใจได้แล้วก็เป็นอย่างนี้จึงว่าความสงบเท่านั้นแหละที่จะให้รู้ทำทั้งหลายที่ทั้งสองคือจากบาปบุญคุณโทษดีชั่วอย่างละเอียดเป็นที่ใจอาหารแรกจะมองไปรู้ผิดถูกดีชั่วแต่ว่าเสียแต่มันเป็นมันค่อยเกิดแต่เนี่ยที่แรกมาแล้วคุณทั้งหลายเลยมีคุณบิดามารดาเป็นต้นทั้งที่มีอยู่เรารู้อยู่ตั้งแต่เราเป็นของคุณแต่มันไม่เห็นคุณในใจมันเป็นเหตุนั่นเลยชักในจิตตาในใจมันจะมองไม่เห็นต้นจิตถ้าใจสงบแล้วคุณนิดเดียวก็จะเกิดเป็นของใหญ่โตมากเป็นของในคุณค่าและประมาณคุณนิดเดียวแล้วก็จะเห็นโทษในการที่เราไม่เห็นคุณสิ่งที่เป็นคุณนอกจากเห็นคุณที่มีคุณอะไรนะเช่นคุณบิดามารดาเป็นต้น
เราไม่เห็นโทษอะไรที่เราไม่รู้จักคุณที่ของมีคุณไม่อยู่แล้วจะเกิดผลทางเลือกภายในตนเองรสชาติของความรู้นั่นแหละจะทับอยู่กับใจของเราตลอดกาลทีเดียวมีที่อธิบายเพิ่มเติมต่อเติมในคืนนี้ที่อธิบายมาคืออธิบายให้ที่จะให้เข้าที่จะให้เข้าใจเรารู้ทั้งเรื่องธาตุสี่นั่งไปลมรู้รู้อัตภาพของกายในกายกับใจนี้ต้องอาศัยการอบรมการฝึกฝนทำสมาธิภาวนาการทำสมาธิภาวนานั่นก็คือเราจะต้องยึดหลักสิ่งเดียวจุดเดียวเอาจิตไปจดจ้องอยู่กับข้อในสิ่งนั้นให้สติคงอยู่เรื่องจิตก็อยู่ในสภาพนั้นอยู่ตลอดกาลเวลาคือแรกคือเนื้อมันจะพูดอยู่บ้างมันจะดื้อบ้างหรือบ้างแต่ก็ช่างมันไม่ไปยอมยังไงเราก็ต้องใจจะพึกฝนใจเอาใจให้ช่างให้ได้ละอย่าไปยอมคือท้อถอยมันถ้าท้อถอยแล้วที่หลังคือตัวตอนนี้ที่เรียนอะไรมาต้องทำงานไม่ได้ประเทศถ้าประเทศนั้นไม่ได้คือตัวที่ไหนงานเพิ่มเริ่มจะนั่งภาวนาตั้งแต่หุ่นไปใหญ่แล้วถ้าเคยทำได้แล้วมันยืดตัวแบบท้องไหลเลยยืดไหลไปก่อนเคยตัวแบบนั้นได้ดีมันจะต้องฝึกหัดมาแต่ตามโตแต่สั้นเขาจะใช้งานเนี่ยถ้าดีแล้วดีด้านงอมันจะที่หลังไปถึงเวลามันเอาอยู่แล้วถ้าเราเอาจนมันอยู่มือเลยที่หลังมันฉุดยอมใจเราไม่มีใครทุกข์เสียใครแล้วถ้าเราไม่ทุกข์เสียตนเองเราทุกข์เสียแล้วเราเป็นประโยชน์กับเราเองไม่ใช่ใครยังไงใช่ใช่ใจเราทุกข์เสียแล้วไม่มีใครมาใช่แบบตอนไหนเป็นผู้ใช้ประโยชน์ทุกข์ความสุขก็เราไม่เป็นคนได้นั่นแหละกายใจใจกายก็ใจได้แล้วจึงพาการทุกข์และอบรมให้มันเป็นให้ใช้ได้เป็นประโยชน์จะเป็นเสียจะดีเกือที่จะปล่อยเป็นป่าเป็นเถื่อนโดยที่ใช้อะไรมันไม่ได้นี่ก็มันใช้อะไรขาดเดียวจึงจะได้ช่วยเราหาที่พึ่งมีที่พึ่งในที่ก็เป็นมีเกาะเป็นที่พึ่งคือความสงบสุขที่เราอบรมแต่งเราให้ได้อยู่ในบังคับของตนมีแบบเกาะแก่งคือที่พึ่งคำว่าเกาะคือดีขึ้นนั้นท่านอุปมาเสียมันในทะเลนั่นน่ะมีแต่อ้างว่างอยู่ในน้ำถ้ามีเกาะแห่งแล้วหนึ่งอยู่บนอยู่ต้นไหนต้นอยู่นั่นน่ะอยู่ในตั้งน้ำแล้วบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ติดลอยไปหรืออะไรกิ่งไม้ใบไม้อะไรต่างๆมันก็จะไปติดตรงนั้นเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเลื่อนลอยอยู่มันมีความสงบถ้าอบรมความสงบแบบนั้นเลยทีเดียวมันโกรธแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าให้มันเลื่อนลอยไปตามกระแสของน้ำมันเกลียดมันไม่พอใจเกิดขึ้นแต่ว่าในประการต่างๆเรื่องมันไหลมันลอยไปตามกระแสความเกลียดถ้าเราไม่มีความสงบเรื่องตรงนี้ไม่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าทุกคนตั้งใจความสุขแต่ไม่แสวงหาความสุขก็จะได้สุขมาจากไหนทุกเมื่อจะความสงบแบบไม่มีนี่สิ่งที่ควรคิดและควรจดจำเพื่อที่จะนำไปพิจารณาเห็นในตนเองเราจะได้เชื่อจะมาพูดไปก่อนนะเราทำด้วยตัวเองก็ส่งของมานี่ทางนี้เราจะเดินก่อนยังเชื่ออะไรกันหรอกถ้าเชื่อกันทั้งหมดจะง่ายที่สุดคนเราเป็นทุกข์ง่ายที่สุดอันนี้ไม่เห็นเป็นเองมันยากที่จะเชื่อได้เชื่อเป็นของจริงหรือไม่เองเชื่อโดยคนอื่นพูดมันยากถ้าเราทุกข์ล้มออกเลยใช้วิธีเองก็สำเร็จเป็นรักเป็นประโยชน์จากการทุกข์เป็นประโยชน์นั้นมากแล้วเท่าใดนั้นนั่นแหละเป็นของตนโดยเฉพาะเอาละที่ได้ได้ไหม

รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัศนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้คงปรารภปริยะบารมีต่อไปก็กำลังนำเสนอในข้อที่เรียกว่าภาวนาประทานคือเพียรพยายามที่จะเพิ่มพูนกุศลคือความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นคือโดยพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์เรามันมีธรรมธาตุคือธรรมธาตุนะฮะคือธาตุอยู่ภายในใจของเราโดยกันทุกคนถ้าลองวิเคราะห์ถึงธรรมะที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆถามว่าเรามีสติไหมเรามีสัมปชัญญะไหมเรามีขันติไหมมีสุรจะไหมมีหิริไหมมีโอตตัปปะไหมมีทั้งนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าบางกรณีมีไม่พอใช้นี่คือปัญหาไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าบางกรณีมันมีไม่พอใช้มันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนกับเรี่ยวแรงเหมือนกับความรู้เหมือนกับเงินทองเนี่ยทุกคนมันก็มีอยู่ตามสมควรแก่ฐานะแต่บางสถานการณ์แรงเราไม่พอเช่นเราเดินเดินบนถนนแล้วเกิดน้ำหลากมาอย่างแรงปัญหาว่าแรงขนาดไหนล่ะแรงบางอย่างมันก็ทานได้นะแรงบางอย่างมันก็อาจจะโซซัสโซเซนิดหน่อยแต่แรงบางระดับนี่เอาไม่อยู่ตัวเนี้ยมันจะเกิดปัญหาไม่ใช่ปัญหามันเกิดขึ้นตลอดแต่มันบางกรณีที่มีไม่พอใช้แล้วจะเกิดปัญหาหรือบางครั้งก็เดินมาแล้วก็ลมพัดแรงเราเห็นว่าถ้าธรรมดามันก็สบายสบายตัวก็แสดงว่าเรามีแรงต้านทานลมพอถึงระดับหนึ่งมันชักจะต้านทานมากไปชักจะเอาไม่ค่อยอยู่พอถึงจุดหนึ่งลมชักปลิวได้เลยนะคนเนี่ยนั่นก็แสดงว่าตรงนั้นแรงเราไม่พออันตรายก็จะเกิดขึ้นธรรมะปฏิบัติถึงท่านสั่งสอนในรูปของการสะสมเดี๋ยวบางครั้งบางคราวก็สอนให้บุคคลใช้ความพยายามไปเรื่อยแล้วก็สะสมบุญไปเรื่อยเมื่อก็อยากฝนที่ตกลงมาทีละหยาดแล้วก็สามารถจะทำภาชนะที่รองรับได้เต็มได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันให้พยายามปลูกฝังความพอใจในบุญกุศลแล้วก็เจริญกุศลไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้และเป็นการเติบโตด้านจิตวิญญาณเติบโตทางด้านกายภาพและด้านจิตใจโดยเฉพาะอย่างด้านจิตใจเนี่ยจะต้องโตมากเพราะว่าตามปกติแล้วใจมนุษย์เนี่ยแคบเห็นแก่ตัวจัดแล้วก็มีความคับแคบบางครั้งบางคราวนี่ยืนอยู่ในจุดที่จะเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองนะแต่ว่านิสัยสันดานตรงนี้มันแก้ไม่ได้เลยมีการเล่นพรรคเล่นพวกเล่นชินต่างๆเล่นภาคต่างๆกันได้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือว่าวัดในพระพุทธศาสนาเราเองภาคกลางเนี่ยค่อนข้างพิสูจน์อะไรได้นะคือภาคต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในท้องถิ่นตรงนั้นเขาบวชเขาอยู่กันนานจะเจอพระในภาคอื่นอยู่ในวัดในเขตภาคนั้นๆสักครั้งหนึ่งแต่ภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงมันเป็นที่อยู่ของพระทุกภาคและเป็นที่อยู่ของคนไทยทุกภาคมันไม่เหมือนจังหวัดรอบนอกจังหวัดรอบนอกก็คงเป็นภาคกลางนะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็คือพระภาคกลางก็จะอยู่กันแต่ถ้ากรุงเทพธนบุรีนี่ไม่ใช่กรุงเทพธนบุรีมันเป็นศูนย์กลางของประเทศเป็นเมืองหลวงซึ่งก็ควรจะเป็นที่อยู่ของพระทุกๆภาคแล้วก็วัตถุประสงค์การสร้างวัดจริงๆนะสร้างเพื่อเป็นที่พักอาศัยของสงฆ์ซึ่งมาจากจตุรชิตแต่ในสุดเราก็กฎหมายของบ้านเมืองซึ่งอาศัยกิเลสมนุษย์เนี่ยไปสร้างกฎหมายขึ้นมาให้สมภารเป็นเจ้าของวัดวัดเป็นนิติบุคคลสมภารก็เป็นเจ้าของวัดแล้วก็ให้อำนาจหน้าที่ไปเยอะเหลือเกินซึ่งนอกธรรมนอกวินัยนะอำนาจเหล่านั้นเนี่ยนอกธรรมนอกวินัยเพราะอะไรเพราะว่าในธรรมวินัยนั้นการจะลงโทษหรือการจะให้คุณใครเนี่ยมันต้องมีการประชุมสงฆ์แล้วก็เสนอความผิดของคนเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบในการพิจิตรพิจารณาไม่มีใครสามารถให้คุณโดยคนเดียวหรือให้โทษโดยคนเดียวได้นะมันเป็นกระบวนการพระพุทธศาสนาที่จริงพระพุทธเจ้าวางไว้นี่บริสุทธิ์มากแต่ว่าเจอกิเลสมนุษย์เข้ามันก็กล้ามัวไปเยอะเหมือนกันเนี่ยนะเวล
หลักการต่างๆที่ดีงามเนี่ยมันเลือนหายไปจนรู้สึกเป็นห่วงว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีรูปลักษณ์เป็นยังไงประชาบ้านจะเข้ามาออกกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มปูนขึ้นมากคือตอนนี้มาถึงขณะนี้นะที่จริงก็หลายเดือนแล้วนะคิดถึงมาเนี่ยไม่ใช่หลายเดือนนะหลายปีแล้วคิดมาว่าถ้าเราคิดจะฟื้นฟูพระศาสนาให้เดินไปสู่หลักการที่ถูกต้องเนี่ยต้องยกเลิกราชบัญญัติให้หมดกฎหมายยกเลิกให้หมดแล้วก็บังคับใช้ในกรณีที่เป็นคนคนหนึ่งส่วนในเรื่องของพระก็ให้เป็นเรื่องของพระไปกฎหมายทางบ้านเมืองไม่ต้องมายุ่งเพราะจริงๆเราถูกบังคับด้วยกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วนะมันไปซ้ำซากกฎหมายขึ้นมาถ้าสมมติว่าพระไปดูหมิ่นใครมันก็มีกฎหมายอยู่แล้วทำไมจะต้องเอากฎหมายมาซ้อนกฎหมายขึ้นมาแล้วจนถึงกับบางครั้งบางคราวเนี่ยมีความคิดที่ออกจะโลดโผนอะไรแต่ไรเป็นหน่อยซึ่งก็คิดอย่างคนที่มีกิเลสคิดแต่ว่าเราไม่ควรลืมนะว่าพระวินัยเนี่ยผู้ที่บรรลุสัพพัญญุตญาณก็บัญญัติมันมีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรเลยเรานำพาศาสนามาได้ถึง 2,445 ปีนะโดยไม่มีกฎหมายเข้าไปยุ่งกฎหมายเข้าไปแทรกแซงในสมัยรัชกาลที่5นี้เองพ.ศ. 2,445 หรือว่าร.ศ. 121มาเข้าไปแทรกตรงนั้นแล้วก็ทำให้ยุ่งเนี่ยทำให้ยุ่งมาจนถึงปัจจุบันปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันกำหนดด้วยเงื่อนไขของกฎหมายแต่ว่าถ้าแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเราใช้กฎเกณฑ์ของพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่แน่นอนว่าคนเหล่านั้นจะต้องมีความละอายต่อบาปพอสมควรสะดุ้งกลัวต่อบาปพอสมควรแต่ถ้านอกวิสัยขึ้นมาเนี่ยเกินวิสัยที่จะแก้ไขเนี่ยอย่าลืมว่าพระคือชาวบ้านนะพระคือพลเมืองของแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็ขอรักษาทางบ้านเมืองเขาให้ทางบ้านเมืองจัดการคือนำคนของคุณออกไปจากพระศาสนาก็เท่านั้นนะมันมีหลักเกณฑ์เรียบร้อยอยู่แล้วพอเราทำให้ยุ่งมันก็ยุ่งอย่างเงี้ยเวลานี้ก็มันจะร่างพระราชบัญญัติอะไรขึ้นมาอีกมากมายไกลกองเพราะในความเพียรพยายามจึงต้องถูกทางถ้าหากว่าเพิ่มพูนขึ้นมาจริงแต่ว่ามันไม่ถูกทางมันก็ไปสร้างปัญหาให้มากยิ่งขึ้นดังการเรียนแต่เรื่องเหล่านี้ส่วนหนึ่งนะตรงนี้ค่อนข้างเรียนยากอย่างที่บอกนะว่าเรามองคนทำชั่วคนทำดีเนี่ยเราเป็นครูได้ทั้งสองอย่างถ้าเราคิดเป็นนะแต่ว่าตามปกติแล้วไปไม่ได้เพราะเห็นคนชั่วเราไปซ้ำเติมเขาคือเขาโดยชั้นทำชั่วด้วยเราก็ทำความดีไปริษยาเขาเอาเขาทำดีเขาได้ดีเราก็ไปริษยาเราก็คิดชั่วเราก็ได้ชั่วคือหาเรื่องให้เดือดร้อนนี่เยอะเลยในชีวิตของคนเนี่ยเรื่องไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่เราก็หาเรื่องให้เราเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นประการต่อไปอันจะมองผลสำเร็จหมายความท่านอยู่ดีมีสุขของท่านแล้วท่านประสบความทุกข์ความเดือดร้อนของท่านก็แล้วแต่แนวเนี้ยแนวที่เราเรียนเรื่องอะไรถ้าโลกก็คือเช่นว่าคนเขาอยู่ตั้งตัวเป็นหลักปัญฐานมีฐานะมั่นคงแล้วก็เป็นบทเรียนได้ระดับนั้นอีกกลุ่มหนึ่งนั้นคือประสบโทษความผิดจนศาลตัดสินลงโทษติดคุกประหารชีวิตอะไรต่างๆที่จริงมันก็เป็นครูได้อย่างหนึ่งมันเป็นการพิสูจน์ยืนยันในกระบวนการของกรรมว่ากรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้นั่นเองจะจำแนกแบ่งแยกให้คนเป็นคนเลวเป็นคนประณีตมีความสุขมีความทุกข์แตกต่างกันเพราะถ้าเราต้องการความสุขที่ยั่งยืนเราก็ปฏิบัติไปตามท่านที่ประสบความสุขมันยั่งยืนในฐานะอะไรล่ะสุขแบบมนุษย์สุขแบบสวรรค์สุขแบบพรหมก็ว่ากันไปก็ท่านพระเจ้าก็แสดงทางดำเนินไปสู่สถานที่เหล่านั้นไปสู่สถานะเหล่านั้นไปแล้วแต่ตรงนี้มันก็ทนกระแสอีกอะทนกระแสเพราะว่าผลสำเร็จเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราลองสังเกตนะว่าคนบางคนปริศยาคนที่รวยคนที่เก่งคนที่มีความสามารถคนที่มีความรู้ดีโดยไม่ได้มองว่านั้นมันเป็นผลนะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเขาแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างนั้นและในแวดวงที่มีการประท้วงมีการเรียกร้องมีการริษยาจะมีการพูดกันคราวหนึ่งนานมาแล้วนะน่าตกใจนะจะเอาคนรวยไปฆ่าได้สัก500คนหลายปีไปฮะเป
นั้นไปฆ่าเนี่ยประเทศชาติก็พังแล้วคือมีเศรษฐกิจชั้นอ๋องนี่มันมีไม่เท่าไหร่อ่ะนะฮะบ้านเมืองเนี่ยแล้วถ้าเราไปเหมาเขาว่าเป็นคนชั่วเป็นคนโกหกเป็นคนทุจริตไปหมดมันก็ไม่ถูกเพราะถ้าเขาทุจริตหมดบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้มันทำให้มีปัญหาในการมองแล้วก็ทำให้มันเส้นทางที่จะดำเนินไปมันเบี่ยงเบนออกไปนอกลู่นอกทางพระพุทธเจ้าจึงแสดงพวกอะไรไว้ที่บรรลุมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่ที่จริงก็เป็นแบบเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นให้เราพยายามที่จะเอาอย่างท่านที่เรียกว่าให้เดินไปตามบนทางที่ท่านเคยเดินแล้วท่านต้องการผลระดับใดก็พยายามก้าวเดินไปแต่ในขณะเดียวกันคนที่ประสบความทุกข์รุนแรงและค่อนข้างนานไม่ใช่ตาวอนะฮะในโลกมนุษย์ก็คือติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าตกประหารชีวิตในโลกหน้าก็คือพวกนรกพวกอสุรกายพวกเปรตพวกเดรัจฉานก็อาจจะเป็นเดรัจฉานซ้ำซากอาจจะเป็นเปรตซ้ำซากอาจจะตกนรกซ้ำซากและจะเป็นอสุรกายซ้ำซากแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็พ้นไปตามกระแสของกรรมเราก็มองเห็นโทษตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราคืนก้าวเดินไปเนี่ยมันก็จะประสบอันตรายเช่นเดียวกันเราก็ไม่เอาบางคนมันเป็นความสำนึกหลับจำของคนเหล่านั้นเองอย่างที่ท่านแสดงไว้ในพระบาลีนะพูดถึงพระเจ้าประเสริฐนิโกศลท่านได้ยินคาถาเปรตกุสะนาโสสามคำแล้วก็เลือนหายไปก็ตื่นตระหนกตกใจจนยุ่งไปหมดเลยในที่สุดก็พระนางมณีกาเทวีก็นำไปฟ้าพระพุทธเจ้าปราบทูลถามว่ามันเป็นเสียงของอะไรพระเจ้ารับสั่งว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมาบพิษก็เป็นเสียงของเปรตเป็นเสียงของสัตว์นรกนะฮะที่จริงเป็นสัตว์นรกมาจากโลหะกุมภีนรกมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็พบกันไปเห็นหน้ากันก็ต้องการจะทักทายต้องการจะกระตุ้นเตือนสำนึกกันแต่ว่าทำไม่ทันมันก็หมุนกลับไปก่อนเลยได้คนละคำพระเจ้ารับสั่งเล่าว่าคนไม่ใช่สัตว์นรกสี่ตนเนี่ยนะในชาติก่อนเป็นลูกของมหาเศรษฐีร่ำรวยมากรับกองมรดกไว้มหาศาลมากแล้วก็มั่วสุมกันอยู่ในทางเพศสุรานารีภาชีกีฬาบัตรเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเขาเมียใครแกไม่สนใจถ้าแกชอบแกส่งเงินไปเลยไปซื้อตัวมาแล้วแสวงหาความสุขจากผู้หญิงเหล่านั้นก็ทำมานานแล้วตายไปก็ตกนรกเลยนะตกนรกก็เรียกโลหะกุมภีนรกแล้วก็ยังหมุนวนอยู่นานแล้วก็ตื่นรู้สึกสำนึกผิดนะจะต้องการจะพูดถึงว่าในคราวนั้นน่ะพวกเราก็ทำบาปทำความชั่วไว้มากเหลือเกินแล้วเมื่อไรก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงนี้ก็ไม่รู้แหละถ้าหลุดพ้นได้วันไหนเนี่ยเราก็จะกลับเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะอยู่ในศีลในธรรมจะให้ทานจะรักษาศีลเลิกแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้อันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่ามันเกิดสำนึกคือตัวเองคือไปสัมผัสทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองแล้วเราก็เกิดมดเว้นเพราะแนวตรงนี้แนวที่จะให้ละชั่วประพฤติดีแนวภาวนาพูดง่ายว่าแนวภาวนาแนวที่จะเพิ่มพูนความดีที่ยังไม่มีขึ้นที่ยังไม่เป็นขึ้นเนี่ยมันต้องอาศัยความยินดีในธรรมะพอใจชอบใจธรรมะแล้วไม่รู้สึกว่าธรรมะเนี่ยเป็นของเฉยเป็นของล้าสมัยเป็นไดโนเสาร์ต่อล้านปีอย่างที่คนพูดกันแต่เราก็ให้ความสำคัญแก่ธรรมะแล้วเมื่อมันเริ่มต้นถูกเนี่ยต่อไปมันเดินไปได้เองอย่างแนวที่ทรงแสดงในมงคลสูตรต้องลองสังเกตว่าในมงคลสูตรเนี่ยถ้าเขาเริ่มที่ครบพาเนี่ยมงคลทั้งหลายมันก็ล้มละลายหมดเลยแต่พอดีเขาเริ่มที่ครบพาบัณฑิตพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงลักษณะของมงคลเอาไว้อเสวนาจะบาลานังปันฑิตานันจะเสวนาการไม่ก็ผ่านการคบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชานะเป็นอุดมมงคลเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ตัวคน
แต่ว่าใช้การแต่หมายความว่าการกระทำของเราเองจะดึงปัญหาหรือว่าจะหนีปัญหาล่ะในโลกนี้มันมีคนผ่านอยู่แล้วมันมีบัณฑิตอยู่แล้วมีท่านผู้คนบูชาอยู่แล้วมีประเทศที่สมควรอยู่แล้วปัญหาว่าเราเลือกเราเลือกอะไรเราพอใจผ่านหรือพอใจบัณฑิตถ้าพอใจบัณฑิตมงคลทั้งหมดมันก็เดินไปได้เราอาศัยการคบหาสมาคมบัณฑิตนั้นต้องโครงสร้างที่ทรงแสดงยกย่องกัลยาณมิตรนะว่ากัลยาณมิตรนั้นก็เรียกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติชอบเราคบหาสมาคมกับบัณฑิตเราอยู่ในสำนักบัณฑิตเราพอใจในธรรมของบัณฑิตก็ศึกษาปฏิบัติไปตามหลักที่บัณฑิตท่านสั่งสอนไว้หรือว่าอย่างที่ในปลาภาวะสูตรซึ่งตรงกันข้ามมงคลสูตรนะว่าด้วยทางเสื่อมเทวดาได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะเสื่อมหรือจะเจริญพระพุทธเจ้าบอกคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมแล้วความเสื่อมความเจริญเนี่ยมันอยู่ที่ใคร่ธรรมหรืออยู่ที่ชังธรรมถ้าเราเริ่มที่พอใจในธรรมะมันก็ไปได้แต่ถ้าเรารังเกียจธรรมะมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ไม่จำเป็นเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนตัวอย่างที่บอกไว้ในเนกขัมมะบารมีเนี่ยเราเจนว่าบางครั้งเนี่ยมันอยู่ประเภทที่เรียกว่าใกล้คือกินด่างหรือทัพพีตักแกงอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลแม้จะเกาะชายจีวรของพระองค์เดินไปตลอดเป็นร้อยปีนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาทำไม่ปฏิบัติทำไม่สมควรแก่ทำไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ปฏิบัติตามธรรมแล้วก็จะไม่ได้รับผลอะไรเลยมันเหมือนกับทัพพีที่ตักแกงชุ่มแช่อยู่ในแกงนั่นแหละแต่ไม่รู้รสชาติของแกงเพราะธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็นำเสนอได้ผู้นำเสนอก็นำเสนอไปได้หรือเราอ่านได้เวลาเนี้ยเอกสารที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับธรรมะเยอะแต่ว่าคนสนใจฟังเนี่ยแล้วมายังติดตามฟังรายการธรรมะร่วมสมัยของอสมทของศิษย์เก่าจุฬามหาจุฬาเขาคือเราฟังไปแล้วปรากฏว่าคนที่ร่วมพูดทุกคืนเนี่ยมันซ้ำมันนานจะมีคนใหม่เกิดขึ้นคนก็ซ้ำก็แสดงว่ากลุ่มเนี่ยมันคุณฟังมีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้รายการนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเราไม่รู้ว่าเขามีคนฟังหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องทำงานแต่นั่นเองก็หน้าที่ก็เราก็ได้ทำแล้วแล้วก็เสนอไปแล้วคนฟังก็จะฟังหรือไม่ฟังไปแล้วก็จะปฏิบัติหรือไม่ก็ไม่รู้สิไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปรับผิดชอบไกลขนาดนั้นเพราะงานของศาสนามันก็เป็นงานลักษณะอย่างเงี้ยประเด็นว่าพระเจ้าท่านเรียงท่านเรียงภพนะฮะไปจนมันมีถึง31ภพหมายความว่าคนเกิดไปได้เรื่อยๆโดยแรงของกรรมแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูทั้งหมดทีนี้ความดีในธรรมธรรมะในคนในการกระทำการพูดของคนหรือว่าในองค์ธรรมหรือว่าในสิ่งที่เราสัมผัสกันแล้วแต่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้ทั้งหมดเพราะภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นเราจับตรงไหนก่อนก็ได้นะแล้วว่าธรรมะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนั่นคือกฎของเขาสมมติว่าเราเริ่มที่ความรักแม่ถ้าเดินว่าความรักมันจะไหลแผ่คลุมไปถึงคนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับแม่ญาติวงศ์พงศาทั้งระดับกลางระดับบนระดับล่างระดับเสมอกันตลอดถึงท้องถิ่นของแม่ที่เรียกว่ามาตุภูมิคนในท้องถิ่นนั้นก็ถือว่าบ้านแม่อย่างสมมติว่าเราเกิดในกรุงเทพแม่เราอยู่เชียงใหม่พอเราอยู่นราธิวาสสมมติอย่างนั้นนะเราก็รักคนเชียงใหม่รักคนนราธิวาสบ้านพ่อบ้านแม่ของเราอันนี้มันกระจายกับมันเองถามอะไรมันเริ่มจากกุศลธรรมหรือความรักทีนี้ถ้ารักแล้วมันลึกซึ้งจนถึงไปกตัญญูก็ต่อไปถึงกตัญญูถึงตาถึงยายถึงบรรพชนไปถึงท้องถิ่นเมืองของแม่ไปทำอะไรเป็นอนุสรณ์เอาไว้เป็นที่ระลึกถึงแม่อะไรต่ออะไรเนี่ยว่าไปหายไปเลยนั่นแหละกุศลก็เริ่ม
ก็เรียกว่ากุศลฉันทะคือยินดีในกุศลได้ที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าธรรมกามะคือใคร่ในธรรมยินดีในธรรมแล้วกระบวนการนอกนั้นมันจะเกิดขึ้นเองโดยแรงผลักดันเนี่ยแต่ถ้าเรามองว่าจริงๆมันไม่ได้เริ่มต้นมากมันก็เหมือนการปลูกพืชอะไม่ได้เริ่มต้นมากอะไรแต่ในกระบวนการเนี้ยต่อไปถึงจุดหนึ่งมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆภาวนาจึงเน้นมากนะภาวนาจึงเน้นมากเพราะอะไรเพราะว่ากุศลธรรมมันมักถดถอยคือเสื่อมได้ง่ายก็เลยเพราะว่าเราอยู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อมที่มันกระตุ้นกิเลสมากกระตุ้นอารมณ์กระตุ้นความคิดรุนแรงนี่มากเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานในด้านจิตใจของเราไม่เข้มแข็งมากพอในสุดกุศลธรรมก็เสื่อมเช่นสมมติเราเมตตาคนละคนหนึ่งเจริญเมตตามาเยอะแล้วนะแม่แต่แกก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก้าวร้าวก็เท่านั้นรุนแรงก็เท่านั้นหยาบคายก็เท่านั้นว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ไม่ยอมฟังกันมันอาจจะอดทนมันอาจจะอภัยมันอาจจะทำอะไรได้ระยะหนึ่งแต่มันก็เสื่อมนะความรู้สึกไม่ดีมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้เลยความรู้สึกดีมันก็ลดลงและสุดมันก็ชักกระเยาะกันชักกระเยาะกันถึงจุดหนึ่งในความรู้สึกไม่ดีอาจจะมากกว่าและในสุดมันก็แตกหักกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มพูดไปเรื่อยๆทรงสอนว่าอบรมกระทำให้มากกระทำบ่อยๆกระทำจนเป็นญาณเป็นเครื่องอาศัยของจิตใจที่นำจิตใจเราให้ก้าวเดินไปสู่ผลสูงสุดตามที่เราต้องการนี่ประการหนึ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องแต่ก็หมายความว่าอาศัยการกระทำนั่นแหละมันความดีที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราก็สัมผัสผลของความดีเหล่านั้นเมื่อสัมผัสผลความดีเหล่านั้นก็พยายามที่จะรักษาความดีเหล่านั้นเอาไว้เช่นพวกจารีตแบบแผงขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยมันพิสูจน์ตัวมันเองมาตลอดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ก็พยายามที่รักษาตรงนั้นเอาไว้ในขณะเดียวกันการเพิ่มก็เพิ่มต่อไปการรักษารักษาต่อไปปริมาณความดีก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ลดละความชั่วให้ลงไปเรื่อยเหมือนปริมาณความเย็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาณความร้อนก็ลดลงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็แปรกลายเป็นความเย็นในสถานที่เหล่านั้นแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่ผุนผันโครงครามนะจะไปได้ทันทีทันใดแต่ว่าเป็นเรื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามจนกว่าจะบรรลุผลตามที่ตนต้องการแต่พอไม่ทอดทิ้งความพยายามแล้วเนี่ยผลก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าความทุกระดับขั้นตอนของชีวิตจะแก้ไขได้ก็ด้วยความเพียรพยายามอย่างที่เราคุ้นๆกับคำว่าวิริยะนะดุกมัจเจติคนร่วมทุกได้เพราะความเพียรนั่นเองต้องฟังทลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทุกกันสวัสดี

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุสราชัยคุณงามดี1กอง 100,000 บาท3คนโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ1กอง 10,000 บาท4คุณฉานคุณจำเนียนโพแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่บุญสมโพแย้มพ่อหวานแม่เล็กจันดี1กอง 10,000 บาท5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนักทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวนิสราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อเถิงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูลย์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมิดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ
จ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายยายธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอสมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนชดฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัชราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตรสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่เสาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาจำดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกตสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้
57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

0: ลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ต้องจำชีวิตมันก็คิดว่าผูกพันกับทุ่งทานละหารห้วยป่าดงพงไผ่นี่หลังเธอแม่สอนเป็นศีลเป็นธรรมนอนสลารับตาแม่สิกรมคำแพงแม่เนี่ยเอ้ยคำแพงแม่เนี่ยเอ้ยแม่สิ้นดีแล้วเงินก็พูดเล่าถึงความทุกข์ความยากแม่ไปให้สิเอาใครมาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาป้อนแม่เลี้ยงมอนเข้าป่าสวนมอนก่อนซ้อนมันลุกมันตื่นลูกน้อยหายงุ่มไตกระบองฝนกอมจำได้เล่าถึงความทุกข์ยากลำบากที่แม่เลี้ยงมา ชีวิตในสวรรค์นี้แม่ต้องไปตำข้าวไม่มีโรงสีนกกระบองร้องเนี่ยแต่มาจำนะพอโตอายุ6-7ขวบ8ขวบนี่พูดรู้เรื่องแล้วนกกระบอกร้องแต่ก่อนมันเยอะตามห้วยแม่ปุ๋งลูกแม่ไปตามเขาซอยเอื่อยโอ้ยอย่าไปบิดคอมันเลยแอมห่องตายมันยังนอนแต่เสามันเดินไปตามเขากูย่ำแต่พอโตมาเนี่ยไปไกลๆไปต่างบ้านต่างเมืองได้ยินเสียงกระบอกร้องที่ไหนคิดถึงแม่แม่เคยปลุกเราเมื่อนกกระบอกร้องปลุกมาตามข้าวแต่บัดนี้ไม่ได้ตามเพราะอีมันเยอะนกเนี่ยตามริมฝั่งแม่น้ำคงคามันร้องคนอินเดียเขาเรียกนกโปกีลาว่าภาษาบาลีอยู่ไอ้นี่เนี่ยกล่อมนี่จำเล่าเรื่องความทุกข์ความยากแม่ไปไร่พ่อไปนาได้ของอร่อยผลหมากรากไม้ที่อร่อยคือทนลูกแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาปอดแม่เลี้ยงหม่อนเข่าปลาสวนหม่อนดึกอ่อนซ่อนมันหลุกมันตื่นแต่ก่อนจะได้เสื้อผ้าสักตัวหนึ่งกางเกงสักตัวหนึ่งก็ต้องผ่านมือของแม่ทั้งนั้นแม่ปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงไหมพอถึงหน้าแล้งไปเก็บหม่อนไปสาวหลอกเลี้ยงหม่อนเฮาบ่จะย่างได้กินแต่ดักแด่นั่นต้มอีกแค่ว่าซั่นมันบ่ทันได้สู้กว่าที่จะกินตัวดักแด่เนี่ยแล้วแม่จะสอนพอเราจำได้โตมาก็รู้ว่าโอ้แม่ลำพึงลำพันถึงความยุ่งยากลำบากเสื้อผ้าแต่ละผืนที่ได้นุ่งห่มนี่กันร้อนกันหนาวเนี่ยผ่านจากมือของแม่ตั้งแต่ดีดตั้งแต่เข็นตั้งแต่อิ้วมาแล้วก็มาดีดมาเข็นเป็นเส้นเอามามัดเป็นมีเอามาสื่อเป็นหูเอามาตำแล้วเอามาตัดเอามาย้อมแม่เลี้ยงหม่อนเขาปลาซ้อนหม่อนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลุกหน่อยหายง่อมไตกระบองชีวิตประจำวันก็เห็นพอน้องร้องไห้แม่ก็ตื่นตึกๆหากระบองขอขาขอขางมันเป็นแป๊บวาบจังสื่อได้เลยจึงบ่มีไฟฟ้าโอ้นี่เป็นความทุกข์ยากลำบากของแม่ที่เลี้ยงลูกสมัยโบราณนอกจากนั้นแม่ต้องไปตำข้าวต้องไปตักน้ำลุกหน่อยหายง่อมไตกระบองเสียงทมทมขี้เหี่ยวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซากโอ้อยากปาลูกโอ้ไปบวชสร้างพระหนวดในศาสนาเจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปวายเจ้าเป็นซ้ายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์สุดท้ายแม่ก็ฝากความหวังเล่าให้ฟังว่าทุกยากลำบากที่เลี้ยงลูกแม่อยากจะไปบวชเพราะมันยากแต่แม่ก็ทิ้งลูกของแม่ไปไม่ได้ทิ้งพ่อของลูกไปไม่ได้อยู่ดีๆอยากไปบวชนี่ศาสนาเรื่องมึงหน่อยมันอยากมันซาพ่ออยากสาลูกพัวไปบวชคำว่าสาก็แปลว่าพ่ออยากจะสละทั้งลูกทั้งผัวไปบวชเพราะว่าแม่ก็ได้ฟังศีลฟังธรรมสร้างประนวดในศาสนา ต่เมื่อก็ไปไม่ได้ เพราะว่ารักลูกของแม่รักพ่อของลูกเป็นห่วงสุดท้ายแม่ก็ฝากจิตฝากใจหวังไว้ลูกโตมานี่อย่ามาทุกข์มายากเหมือนแม่นะไปบวชเถอะคล้ายๆจะบอกอย่างนั้นถ้าเป็นลูกหญิงให้รู้จักไปกราบไปไหว้จึงบอกว่าขันเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบวชขันเป็นหญิงให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นชายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหวดไม่ศีลไม่ธรรมพ่อจำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เกดึงขึ้นสวรรค์ในเมื่อกล่อมอย่างนี้ก็มันนึกถึงว่าสุดท้ายเมื่อก็หวังจะทุกข์จะยากเลือดตาแทบจะกระเด็นกัดกินก้อนเกลืออยู่ทุกวันกับพ่อก็ตามเมื่อหวังอย่างเดียวให้ลูกได้เจริญเติบโตมาเป็นคนดีถ้าเป็นหญิงก็อยากให้แม่ได้โชคช้ำระกำขมเขินได้ไปกราบไปไหว้ให้แม่ชื่นใจถ้าเป็นชายก็ขอให้ลูกของแม่ได้ไปบวชบวชไม่ใช่บวชเฉยๆด้วยให้ยิ่งหนวดไม่สินไม่ทำได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พวกเรามาบวชเจ็ดวันมันยิ่งยวดในศีลในธรรมไหมเนี่ยที่เรามาบวชนี่เราตอบบุญแทนคุณแม่และพ่อพ่อและแม่ของเราอยู่ในตัวเรานี้มาตาเปติกะสัมภาโวโอธนะกุมมาสปัจจโยพระพุทธเจ้าท่านว่าสัมภวธาตุของแม่และพ่อได้รวมกันเกิดมาเป็นตัวเรา เมื่อท่านตายไปแล้วท่านก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวเรานี่พอเรามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนเอาพ่อเอาแม่มาด้วยทำอย่างไรเราจะเห็นคุณค่าของพ่อของแม่ต้องฝนให้มันยิ่งมันเดือด มันมาแล้วนอนเหยียดขลาดหนูว่าพ่อแม่ไปตกนรกเลยมาบวชมันเพิ่นกับบ่เฮ็ดคือเพิ่นนั่นน่ะเตรียมตัวให้ดีๆเตรียมตัวไปใส่ไปท่วนลงหมอนรกพุ่นแล้วเว้ยบางองค์บวชมา10ปี20ปียังไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ซึ่งเอาไป

าคนหนึ่งอยู่กลางดงเนี่ยไปบวชจบต้องทำชั้นเอกสดๆร้อนๆมาจากเมืองอุกสกลซึกออกมาหัวยังร้อนๆไปป้นเขาตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ไหมล่ะจบต้องทำเอกก็ตอบไม่ได้เขาจับได้ไปเข้าคุกพ่อแม่ก็ร้องให้เอาไรเอานาไปจำนองไปไถ่ออกมาจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชือดก็ไม่ได้หนังสือพิมพ์ลง8ประโยคเมาแอนหน้าแอนหลังอยู่โรงแรมที่ภูเก็ตเป็นพระไปเช่าโรงแรมแล้วก็นุ่งกางเกงเมาเหล้าเสียไปเที่ยวให้เต็มที่เมาผิดปกติเขาจับไปดูห้องเป็นพระต่อบุญแทนคุณได้ไหมท่านมาบวชเป็นชีเป็นพราหมณ์เป็นพ่อขาวเป็นแม่ขาว6วัน7วันนี้ท่านอาจจะสามารถตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ของท่านได้พระบางองค์บวชมา20ปีอาจจะไม่เคยมานั่งสมาธิอย่างพวกท่านทั้งหลายนี่เลยฉันเช้าก็เอนฉันเพนก็นอนตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์ขาสั่นเด็กๆๆๆขีบของยาสูบทวนๆขันพามานั่งสมาธิแต่ตีหนึ่งตีสองปันนี่บ่มีผลสิลักซิกกับพ่อปันเนี่ยเขาก็กินมือละเถื่อนในภาชนะอันเดียวอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเส้นทางสายนี้อริยมรรคที่พระพุทธเจ้าวางไว้ไม่ได้วางไว้ให้แต่ผู้ที่ไปบวชในวัดเท่านั้นแต่มันเป็นเส้นทางสำหรับผู้ที่พร้อมที่จะเดินไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวาสเป็นชาวบ้านพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราไม่ได้กล่าวว่ามันแตกต่างกันโดยประการใดๆเลยระหว่างความหลุดพ้นของพระภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์มาแล้ว100ปีกับอุบาสกอุบาสิกาเพิ่งจะบรรลุวันในวันนี้ไม่ผิดกันเลยท่านกล่าวว่าไม่ผิดกันเพราะเหตุนั้นทางสายนี้จึงเป็นเส้นทางที่เปิดกว้างคนโบราณว่าคนบดบานกินหม่ำสางเดียวเที่ยวทางเดียวบ่อเหยียบห้อยกันน้ำบ่อเดียวคนทั้งบ้านคนทั้งโลกน้ำแห่งอมตะธรรมอมตะธาราน้ำที่ดื่มแล้วไม่ตายไกลห่างจากความตายคืออมตะธรรมเที่ยวทางเดียวบ่เหยียบห้อยกันทางเส้นนี้คืออริยมรรคหนทางอันประเสริฐไปเถิดไม่มีใครเหยียบกันเพราะนั้นแม่จึงสะท้อนซ้อนออกมาภาคอีสานนี่กล่อมลูกเป็นบทเพลงให้เจ้าไปบวชได้ยิงหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อเด็กแก่ดึงขึ้นสวรรค์เมื่อใดจิตใจท่านสงบในสมาธินี่ความสุขที่ท่านเคยพบทางโลกสุขในมุ้งในหมอนสุขในผัวในเมียนั้นลืมพ่อลืมแม่ลืมมันเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่บูชาผัวบูชาเมียจนลืมพ่อลืมแม่บางคนมีผัวมีเมียก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเพราะความรักที่เคยมีกับพ่อกับแม่บัดนี้ได้ทุ่มเทไปโน้นหมดเพราะนั้นถ้าเวลาใดตั้งใจประพฤติธรรมจิตใจได้สงบลงไประดับใดก็ตามถ้าระดับอุปจาระนี้ก็จะเกิดกุศลสังกัปปะคิดถึงบุญถึงคุณถ้าลึกลงไปถึงอัปปนาสมาธิตนเองได้พบความสุขอันล้ำลึกอันปราณีตขึ้นมาเมื่อนั้นท่านจะสำนึกเองน้ำตาไหลออกมาเองสะอื้นออกมาเองเลยโอ้พ่อแม่ของฉันให้ชีวิตฉันมาชีวิตฉันยังมีอยู่เป็นอยู่ไม่ตายเพราะท่านให้ชีวิตมาท่านเลี้ยงมาสิ่งที่เราพบเราเห็นเป็นสุขที่สุดในชีวิตขณะนี้เราทำอย่างไรจึงจะให้ท่านได้พบกับเราไม่ใช่ว่ามันจะไปคิดถึงเมียนะไม่ใช่ว่าจะคิดถึงผัวในขณะที่สงบลงไปในพบความสุขชนิดนี้จะรีบคิดถึงพ่อถึงแม่เองลูกผัวยังเอาไว้ทีหลังมันเป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องนี้ลูกทำให้ไม่ได้ผัวทำให้ไม่ได้เมียทำให้ไม่ได้พ่อแม่ทำให้ไม่ได้แต่ทำให้ได้เองผู้ที่ให้ชีวิตเราคือพ่อคือแม่เมื่อมันยิ่งยวดในศีลในธรรมเมื่อนั้นมันก็จะคิดถึงเองคนโบราณจะมาว่าให้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ท่านมาบวชเป็นชีนี่ท่านสามารถตอบบุญแทนคุณน้ำนมพ่อแม่ของท่านได้ถ้าหากท่านพยายามหน่อย

0: 5-7 วันนี้บางท่านอาจจะคิดถึงบ้างแล้วถึงคุณค่าของพ่อของแม่เมื่อคิดถึงพ่อถึงแม่ได้ค่อยขยายอยากจะให้ผัวเป็นอย่างนี้อยากจะให้ลูกมีจิตใจอย่างนี้อยากจะให้เมียของฉันเป็นอย่างนี้มันก็ค่อยลามไปบุคคลที่2ที่3ที่4เพราะผัวและเมียนั้นเป็นทิศเบื้องหลังได้มาทีหลังมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้ประมาทเลยนะท่านมาอย่างนี้ท่านจงทําเถิดมีเวลามีโอกาสมีหมู่มีคณะมีครูบาอาจารย์พาทำทั้งพระทั้งสงฆ์ทั้งญาติทั้งโยมเพื่อเราไม่มีโอกาสอีกเพื่อบ้านเมืองไม่สงบอีกเพื่อหมดครูบาหมดอาจารย์เราก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจเราจำได้เรารู้จักเราก็จะไปทำนี่มันสำคัญตรงนี้จึงพากันเคี่ยวกันเข็นประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่อย่างนี้ให้มันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะไปอ่านแล้วจะเข้าใจได้ง่ายๆสิ่งนี้จะต้องเรียนรู้ที่จิตใจเราจึงตื่นดึกๆลุกเช้าๆมาฝึกมาฝนกันก็ปรากฏว่าท่านทั้งหลายทำได้ในนี้รู้สึกว่าทุกๆคนแจ่มใสเบิกบานไม่รู้สึกว่ามันนานไม่เหมือนวันมาวันแรกๆไอ้นี่บอกโอ้มันเงียบอยู่โอ้ชั่วโมงหนึ่งเฮ้ยมันก็แจ้งไปแท้เสียดายเหรอผู้บางคนนั่นมันกำลังจะยิ่งยวดในศีลในธรรมบางทีเราไปมันก็มีแต่ไปเที่ยวสวดมนต์มีแต่ไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นม้วนกันไปเสือเสียดายเวลาพี่น้องทั้งหลายเอ่ยอาตมาเสียดายท่านทั้งหลายนี่แหละไปบ้านไปช่องมีแต่การแต่งงานบ้านเบื้องไม่เหมือนเก่าชีวิตการดำรงอยู่ยากเย็นแสนเข็ญปากัดตีนถีบบ่าแบกหลังหนุนหัวหกอ้นผิดเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีโอกาสดีๆอย่างนี้จงกระทำเถิดเพื่อว่าเราจะได้นำชีวิตของเราให้มันดีมันงามที่เราสวดมาเมื่อกี้ตั้งต้นที่ไหนเรายังไม่สรุปกันได้วันนี้ก็ขอเห็นโครงสร้างของชีวิตความเป็นมาของชีวิตชีวิตประกอบด้วยกายกับใจนามกับรูปแต่ตัวสำคัญแกนกลางอยู่ที่ใจความสุขความทุกข์อัตภาพชีวิตความเป็นไปทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวอยากให้ชีวิตดีงามก็ต้องมาอบรมมาพัฒนาจิตตัวนี้ที่นี่การต่อไปท่านสอนให้เราได้รู้ว่าชีวิตนี้เมื่อใดยังไม่หมดเหตุหมดปัจจัยยังไม่หมดเชื้อเราจะต้องตายเกิดเกิดตายเหมือนพืชเมื่อกี้เราสวดจะทาหิอัญจตลังพิชังเคเตวุตังวิรูหติเหมือนพืชต้นมะม่วงไหมมะม่วงสุกมันหล่นลงมามันมันตายเอาไปต่อคืนไม่ได้แต่ในความตายของมันซ่อนชีวิตอยู่ในเมล็ดของมันความตายของเราก็ซ่อนชีวิตอยู่ในตัณหาตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นยางเหนียวเหนียววิญญาณังพิชังวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชกรรมังเขตตังการกระทำกรรมด้วยกายวาจาใจที่มีเจตนาเป็นเหมือนพื้นแผ่นดินที่จะให้เมล็ดพืชคือวิญญาณงอกขึ้นมาได้แต่เมล็ดพืชคือวิญญาณนั้นย่อมมีอย่างเสียก่อนคือบาปคือบุญคือตัณหานั่นเองเราจึงบอกว่าสิเนหันจะตะทูพยังอาศัยรสแห่งดินและเยื่อใยอย่างแห่งพืชพืชมีเมล็ดจึงเกิดอาศัยความชุ่มชื้นอบอุ่นในแผ่นดินกับน้ำจิตมีอย่างเรียกว่าสิเนหาสิเนหานั่นแปลว่าอย่างอย่างใจปุญญสิเนหาอย่างฝ่ายบุญปาปาสิเนหาอย่างฝ่ายบาปเมื่อเรามีบุญมากเกิดมาก็มาสู่ความดีอย่างฝ่ายดีถ้าเราสั่งสมแต่บาปเกิดไปอีกมันก็ไปกับบาปไปกับกรรมไปกับความทุกข์ความยากที่นี่เมื่อเราเกิดมาดีๆมีบุญนี่ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่บอดไม่หนวกสักคนท่านทั้งหลายมีบุญแล้วนะตาไม่บอดหูไม่หนวกทีนี้ท่านเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐอย่างนี้แต่ท่านไม่ไปหาคบคนดีท่านไปคบคนชั่วๆท่านไปกับหมู่ชั่วๆคณะชั่วๆจิตใจท่านก็จะไปอย่างนั้นเหมือนพืชเหมือนกันมะขามหวานไปปนกับมะขามส้มไม่นานนักมันก็ส้มไปด้วยกันตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟื่อนเครือเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยเตาขมต้นอ้อยหวานๆเมื่อบอระเพ็ดมาเกี่ยวพันนานๆเข้ามันก็ขมคนเราก็เหมือนกันถ้ายังไม่ถึงทำสี่ประการมั่นคง ศรัทธายังไม่มั่นคงศีลยังไม่มั่นคงจาคะยังไม่มากปัญญายังไม่กล้ายังไม่เป็นโสดาบันบุคคลมีโอกาสล้มละลายดีแค่ไหนก็ล้มละลายไปพบหมู่ไม่ดีคณะไม่ดีมันจะเปลี่ยนใจค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้หวานๆเอาต้นเขาหอบอระเพ็ดมาปลูกใส่กิ่งมันเกี่ยวพันเก่งกันรากมันผูกพันรากต่อมามันก็เปลี่ยนเป็นขมคนเราก็เหมือนกันที่นี้เราก็ต้องมองกลับว่าทำไมบอระเพ็ดคือเขาหอภาคอีสานทำไมมันไม่หวานไปกับอ้อยทำไมมันไม่ทำมันทำให้อ้อยขมได้แต่ทำไมอ้อยไม่ทำให้มันหวานไปกับอ้อยเพราะบอระเพ็ดนั้นมันเข้มแข็งมันถึงขั้นเรียกว่าทิตะโตภาษาพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าทิตะโตตั้งมันคนเรามีอยู่4ประเภทในโลก1อนุโสตคามีว่ายไปตามกระแสลอยไปตามกิเลสอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำไม่รู้จะควบคุมใจอย่างนี้เรียกว่าอนุโสตคามีลอยไปตามกระแส2ปฏิโสตคามีท่วนกระแสนี่พวกเรานี่มาท่วนกระแสเช้ามาอยากลุกท่วนกระแสได้ยินเสียงระฆังมึงไปอยากลุกกูจะพังลุกมานั่งโอ้ยขี้ข้านเด้อยากลุกไปนอนเหยียดขลาดจังหน่อยบังเด้อบ่ไปท่วนกระแสมูคนไปเห็นตายเราก็ทวนของเรามาทวนของเรามาเอาแบบมาจิตใจที่เราทำดีทีละเล็กทีละน้อยฝึกทำดีต้องฝึกนะข่มใจทำดีข่มใจเว้นชั่วความชั่วแม้จะชอบใจอยากทำแต่ก็ข่มใจไม่เอาเว้ยมันไม่ดีข่มใจกระทำสิ่งที่มันดีนานๆเข้าชินไม่ต้องข่มไม่ต้องข่มอีกแล้วถ้าไม่ดีฉันไม่ทำชั่วไม่ก้มหัวให้กับมันเลยตรงนี้เรียกว่าถึงที่ตั้งมั่นแล้วที่ตัดโตตั้งมั่นไม่ถูกครอบงำด้วยสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดเหมือนเครือเขาหอเหมือนเถาบอระเพ็ดไม่ยอมเปลี่ยนรสขมไปกับสิ่งใดคนที่เข้าถึงธรรม4ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าอาทิยติสารมิเทวอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในชีวิตนี้ในชาตินี้ในโลกนี้ได้โดยแท้จากชีวิตนี้จากชาตินี้ต่อไปเกิดชาติใหม่ไม่มีโอกาสที่จะล้มละลายจะไปเกิดเป็นลูกโจรไม่เป็นโจรกับพ่อกับแม่จะไปเกิดกับหมู่คนโง่ก็จะไม่โง่มันจะมีปัญญาเพราะมันได้สั่งสมมาเพราะนั้นสภาพแวดล้อมไม่สามารถจะครอบงำจิตใจของคนชนิดนี้ได้จึงเรียกว่าอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตแน่นอนสัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมตรัสรู้ในเบื้องหน้าแน่นอนชีวิตเราควรจะให้มันเป็นอย่างไรในเมื่อรู้ว่าเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดควรจะให้ชีวิตนี้1เข้าให้ถึงแก่นสารของชีวิตให้มันถึงความแน่นอนในพระสัทธรรมเพื่อไม่ต้องเผื่อให้เกิดความเดือดร้อนลำบากต่อมาชีวิตนี้จะต้องปิดประตูอบายปิดประตูนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเสียให้ได้ด้วยธรรมะสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่ถึงความแน่นอนต่อมาก้าวล่วงต่อไปสู่โลกุตตระในเรื่องของโลกิยะเดี๋ยวนี้ปลอดภัยต่อมาก็ก้าวหน้าในทางโลกุตตระจะเกิดมาชาติหน้าชาติใหม่ก็ไม่ตกต่ำโดยการรู้เท่าทันสังขารจึงมีคำกล่าวว่าเมื่อรู้ว่าสังขารเหล่านั้นย่อมเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีอันหนึ่งย่อมดีอันสุดท้ายการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งดีมีย่อมแล้วก็มียิ่งวันนี้เอาเพียงแค่นี้ซะก่อนเย็นๆค่อยว่าย่อมกับยิ่งเวลามันหมดไปแล้วจะ7โมงแล้วจึงขอยุติธรรมมิกถานี้ลงตอนเย็นค่อยว่ากันใหม่เรายังมีอยู่ภาคเย็นกับพรุ่งนี้เช้าแจกกัน ขอความเจริญในอริยญาณธรรมสัมมาปฏิบัติอันจะนำออกเสียจากทุกนี้จงบังเกิดมีงอกงามไพพูนในจิตในใจของท่านทั้งหลายทุกท่านทุกองค์ทุกถูกทุกคนเถิด
1: ทุกวันนี้เขาก็ยังหาซื้อในป่าในประเทศลาวคนไทยข้ามไปประเทศซาอุดิอาระเบียทางตะวันออกกลางซื้อกิโลละ 50,000 คนไทยก็ข้ามไปหาซื้อไม้ประเภทนี้เรียกว่าไม้จันหอมพอดีไปในเกาะนั้นมีแต่เกาะจันหอมพวกพ่อค้าเหล่านั้นชาวบ้านเหล่านั้นก็เลยว่าประโยชน์อะไรที่เราจะต้องไปขายสิ่งของเหล่านี้เราเอาของเหล่านี้ทิ้งทะเลเสียแล้วตัดเอาไม้จันบรรทุกเรือสำเภาของเราเนี่ยไปเพื่อจะไปขายได้เงินมากเขาก็เลยตัดเอาไม้จันหอมใส่ในเรือสำเภาจนเต็มปรากฏว่าพวกเจ้าที่อยู่ในเกาะนั้นไม่พอใจพวกอมนุษย์ไม่พอใจว่าไปทำลายบ้านของเขาพอเรือไปถึงกลางทะเลเขาก็ทำให้เกิดพายุคลื่นใหญ่มาอย่างรุนแรงเลยผู้คนเหล่านั้นตอนนี้ไม่มีที่พึ่งแล้วกลัวตายแล้วแต่ก่อนไม่เคยนับถือพระนับถือเจ้าพอจะตายเข้าก็นึกอะไรไม่ออกก็นึกเห็นแต่พระสาธุขอให้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทำความเพียรอยู่ที่ท้องถิ่นของเราจงมาช่วยเหลือเราโดยเถิดทุกคนอธิษฐานพอดีท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านก็เพ่งจิตของท่านไปปรากฏเหมือนชาวบ้านที่อยู่ในเรือได้เห็นท่านยืนอยู่ในมหาสมุทรต่อหน้าลมนั้นก็สงบเมื่อลมสงบเขาดีใจขนลุกขนพองคลื่นสงบแล้วก็เอาเรือกลับบ้านเข้าฝั่งเอาไม้จันทน์มาสร้างศาลาเรียกว่าจันทนศาลาถวายท่านเป็นศาลาไม้หอมที่มีศาลาเดียวแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่มีสร้างให้ท่านสร้างเสร็จถวายท่านบอกว่าไม่รับมันมีคุณค่าอันวิจิตรอันปานีตสูงส่งเหลือเกินคนอย่างอาตมาไม่เหมาะสมที่จะรับศาลาหลังนี้ควรที่จะไปนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของเรามารับชาวบ้านก็ตกลงไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าจึงได้เดินมาผ่านเขาสัจพันธ์ผ่านแม่น้ำนำมาทานนาทีได้มาโปรดพญานาคนำมาทานนาทีได้มาโปรดสัจพันธนิคนที่เขาสัจพันธ์ที่เราสวดสัจพันธกิเลเกสุมนาจระเคสุมนากูเตนมาทานนาทียาที่เราสวดบูชารอยพระบาทท่านไปเยียบรอยพระบาทไว้ในช่วงนี้ที่ไปรับจันทนศาลาเมื่อรับเสร็จแล้วท่านก็อยู่ 2-3 วันท่านก็กลับมาก็มาเหยียบรอยเท้าพระบาทไว้ที่ภูเขาสัจพันธ์มาเหยียบไว้ที่แม่น้ำนำมาทานนาทีให้พญานาคอยู่ตรงนี้ให้สัจพันธดาบทอยู่ตรงนี้เพราะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจะได้เทศสอนชาวบ้านอันนี้เล่าให้ท่านฟังว่าอาตมาอยู่ที่นี่แม้จะยากจะลำบากก็เห็นใจเธอมีความสงสารเมตตาบุคคลบริเวณนี้ถึงป่านนี้10ปีแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยจะมองเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ก็คงจะอยู่กันไปจนตายนั่นแหละท่าหรือจะว่าอย่างไรก็คงจะไม่ยืนยาวอะไรมากนักตรงไหนมันสะดวกสบายมันทำลายคนตรงไหนมันลำบากมันจะทำให้คนรู้จักอดรู้จักทนรู้จักภาคเพียรพยายามไม่มีใครมาเอาใจพะนอจัดงานนี้พระเนรเหนื่อยไปหมดอาตมาเองก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะไม่ได้รับส่วนสนับสนุนจากที่อื่นที่นี่เมื่อพระพุทธเจ้าจากไปไม่บอกลาเมืองทกาเศรษฐีตื่นมาก็เสียใจเมื่อเสียใจแล้วก็บอกคนใช้ทั้งหมดไปจุงงัว250ตัวงัวนมแม่งัวนม250ตัวอาหาร250สำรับใส่เกวียนรุ่นแต่ป่านิดนอกจากนั้นก็บรรทุกอาหารส่วนนึงเอกตามไปให้โยม500คนตามไปทันพระพุทธเจ้าขอให้ท่านฉันกระผมอยากจะทำบุญในขณะฉันเอางวนนมไปผูกไว้ต่อหน้าพระ1250รูปเพื่อจะรีดเอานมสดๆใหม่ๆสมัยนั้นมันไม่มีตู้เย็นคือถ้าจะรีดไปถ้าอย่างทุกวันนี้ใส่ตู้เย็นไปมันก็จะไม่บูดไม่เน่าอันนี้เอาตู้เย็นเคลื่อนที่ไปเลยจูงเป็นแถวไปเลย1250ตัวแล้วครูก็ต่อหน้าในขณะที่พระกำลังฉันก็ให้คนใช้ในรีดเอานมสดๆมาถวาย หลังจากนั้นก็คิดต่อไปอีกเป็นห่วงการเดินทางก็ไปขอพระพุทธเจ้าข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญเหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าไว้ใจทางไปข้างหน้ากันดารการเดินทางจะลำบากกระผมขออนุญาตเถิดให้ผมได้ถวายอาหารสำหรับการเดินทางเรียกว่าคำกับพัดพัดสำหรับผู้เดินทางและยังมีอีกอาจจะเป็นได้ในข้างหน้ากันดารมากกระผมขอถวายอาหารแห้งเป็นเสบียงพวกข้าวสารอาหารแห้งถือว่าเป็นเสบียงสำหรับผู้กันดารในทางเดินทางขอให้พระผู้มีภาคเจ้าจงอนุญาตเถิดพระพุทธเจ้าปรารภเมธการอนุญาตนี้ก็เลยประชุมภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุแต่นี้ต่อไปเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายผู้ที่จะเดินทางไกลนั้นจงรับคามิกภัตพัดสำหรับผู้ที่จะเดินทางศรัทธาของญาติโยมผู้มีศรัทธาเป็นห่วงถ้าเขาห่อให้เธอจะได้รังเกียจเพราะแต่ก่อนพระไม่พกเลยเรื่องอาหารพกไม่ได้รังเกียจด้วยพระวินัยพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตทีนี้ท่านเลยอนุญาตว่าเธอจงรับเถอะอาหารเดินทางเป็นห่อเธอกินตามทางได้เราอนุญาตภิกษุทั้งหลายอาจจะมีได้ในทางที่กันดารไม่มีบ้านคนไม่มีข้าวน้ำโภชนะอาหารเธอจะไปบิณฑบาตที่ไหนเราอนุญาตให้เธอถืออาหารในที่กันดารนั้นได้พวกข้าวสารไปหุงหากินเองหลังจากนั้นก็แสดงถึงอานิสงส์ขามิกภัตผู้ใดถวายอาหารสำหรับผู้เดินทางในยามจำเป็นรีบด่วนแก่ผู้มีศีลมีธรรมก็ดีแก่ผู้ที่เดินทางในยามขาดแคลนผู้ใดถวายให้ในยามนั้นชื่อว่าเป็นกาลทานเหมือนกับทอดกฐินกองใหญ่กฐินนี้เป็นกาลทานถูกจำกัดด้วยการเวลาเพียงเดือนเดียวแต่กาลิกทานในคามิกภัตนี้ยิ่งกว่ากฐินนั่นเองเพราะคนเขาจะเดินทางในวันนี้วันอื่นเราไม่จำเป็นต้องยุ่งยากแก่เขาเราก็หาโอกาสผู้ใดทำบุญเช่นนี้ผู้นั้นเมื่อบุญนั้นให้ผลอัตโทจะมหาโพโขเขาจะได้โพคะอันยิ่งใหญ่นอกจากนั้นยามเขาคับขันจำเป็นตกทุกข์ได้ยากในขอบฟ้าแผ่นดินใดไม่มีพี่มีน้องไม่มีคนรู้จักประเทศใดภาษาใดพูดไปเป็นเขาจะมีคนมาช่วยไม่ให้ขาดแขนไม่ให้ลำบากเรียกว่าจะได้ดังปรารถนาการลคตาจัสอัฏฐาปริปุณาโหติเขาจะได้ดังปรารถนาตามใจในเวลาปรารถนาณที่ใดๆก็ตามเพราะเหตุแห่งทานอันที่เรียกว่ากาลิกทานกาลทานอันเกิดจากคมิกภัตนี้เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงอนุเคราะห์เถิดจงพิจารณาเถิดที่เรามาฟังนี้โยมสมนึกอักษรเสือพ่อใหญ่คูณกำลังนอนเป็นไข้อยู่อันนี้เป็นอย่างไรอาตมาก็ยังไม่ทราบได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วจะขอเอาวันสุดท้ายซึ่งผู้ใดก็ไม่อยากจะเอาวันนี้กลัวมันยากอาตมาก็เล่าให้ฟังท่านเหล่านี้ก็พอใจและสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเลยไม่ได้คือแม่ครัวคุณโยมดารานี่ที่เป็นแม่ครัวใหญ่เนี่ยไม่ได้นอนเลยอาตมาก็ออกไปถามทันไหมแกบอกทันไม่เกิน6:30เดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่6:00เพราะ6:30นี่พอดีแจ้งยังไม่สว่างดีก็เตรียมห่อข้าวห่อปลาเดี๋ยวนี้ข้าวผัดใส่ถุงเกือบจะพร้อมแล้วเมื่อเราเลิกตรงนี้เราลาสิกขาบทกันเสร็จเรียบร้อยท่านไม่ต้องรีบต้องร้อนไปแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนแล้วก็ไปรับห่อข้าวที่ศาลาใหญ่ของเราอาตมานี่แหละจะเป็นคนหนึ่งแจกให้ท่านขอให้ท่านมีระเบียบเรียบร้อยกันบางทีท่านอาจจะดีกว่ารูปถ่ายก็ได้เอาไปยุ่งรูปถ่ายกินบ่เป็นเอาห่อข้าวน้ำมือข่อยในสิได้กินบ่แซ่บก็กินหล่นในห่อข้าวอาจารย์พุทไห่มากกว่าท่านสิบ่ดีกว่ารูปถ่ายบ่บ่ได้เสิร์ฟพระบาทพร้อมกินแล้วก็อิ่มนั่นให้ท่านทั้งหลายอย่าได้รีบได้ร้อนส่วนผู้ที่จะไม่รีบร้อนเลยก็รอเวลาตามธรรมดาคงจะเร็วอยู่ผู้ที่บ้านอยู่ใกล้ๆอย่าเพิ่งไปแย่งคนไกลๆจะดีที่สุดนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังอีกประการหนึ่งเมื่อเสร็จงานนี้แล้ว จากวัดเคลื่อนที่ในที่ต่างๆอาตมาก็จะขึ้นไปอยู่ภูเขาสักพักหรืออาจจะเป็นพรรษาหนึ่งเลยก็ได้แต่ก็จะต้องใช้เมนทการอนุญาตเอาเข้าสารขึ้นไปให้พี่น้องชาวบ้านบัวเนี่ยหาบคอนค้นส่งขึ้นไปบนภูเขาหลังจากนั้นก็อาศัยเนนอาศัยพ่อขาวนี่แหละหุงหากินกับผักกับหญ้าอย่าไปกินแซ่บหลายขออยู่เบาๆสบายๆพระพุทธเจ้าไม่ปรับอาบัติดอกไม่บิณฑบาตพี่น้องทั้งหลายก็อย่าตามไปให้ลำบากลำบนมันยากมันเย็นพระผู้มีโยมก็จะพากันไปบ่อย่านเนี่ยเพราะมันจะถูกไรยากแท้จะลงมาหาเองดอกมาที่นี่ขอให้งานนี้มันผ่านไปเมื่ออาตมาขึ้นไปแล้วก็จะลงมาเอาละที่นี่เราจะพัดภาคจากกันแล้วเมื่อท่านลาสิกขาบทขอให้ท่านลาตั้งแต่ศีลแต่ท่านอย่าได้ลาธรรมสิ่งที่เราได้ฝึกได้หัดได้กระทำมากลับไปบ้านไปช่องท่านจงหาโอกาสอุ่นไอสมาธิของท่านอย่าให้เจ็ดจางกลางค่ำกลางคืนเสร็จการเสร็จงานเรียบร้อยแล้วกินข้าวกินปลาลูกหลานคนแวดล้อมอยู่บริเวณข้างๆได้หลับไปไม่เกี่ยวข้องแล้วท่านก็เข้าห้องไหว้พระแผ่จิตเมตตาตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาก่อนนอนทุกคืนพอท่านนั่งแล้วท่านรู้สึกว่าท่านง่วงท่านค่อยนอนเมื่อไม่ได้ผลมากก็ให้นั่งทุกวันเป็นการอุ่นคืออุ่นเกินนี่นะมันสิบูดนะเอาไปมือหรือว่าพ่อสามสิบมือหรือบูดง่ามมือเร่งง่ามสิบนอนแล้วก็ย่างเข่าห้องแล้วต่อมือปานขั้วนอนขีดตบมือมาเป็นทาได้ไหมเห็นมือควายมันนอนโคลนไม่มีวิธีมีตองเดินลงน้ำตามตามก็นอนตัวมีแห้งอันนี้ก็สิเฮ็ดจังซั่นบ่ได้ได้ห้องนั่งเหนื่อยแล้วก็นอนนอนก็จะนอนทิ้งเฉยๆนอนดูลมหายใจอาจจะดีกว่ามานั่งอยู่ที่นี่ก็ได้ถ้าวันใดวันหนึ่งสติสัมปชัญญะของท่านสามัคคีกันพอดีพอดีสมาธิพอเหมาะสติสัมปชัญญะพอดีกันในวันนั้นแหละท่านจะเห็นอาการหลับความตื่นนี่มันขาดเข้าไปสู่อาการหลับจิตของท่านจะเป็นอย่างไรท่านจะเห็นถ้าสมาธิมากกว่าสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะมีพอหล่อเลี้ยงท่านจะเห็นอาการอันหนึ่งคือมันจะสะท้านทั้งตัวยาบยืดแล้วความรู้สึกจิตที่เป็นสมาธินั้นออกนอกนิดเดียวท่านก็จะเห็นว่าตัวท่านนี่หลุดออกไปเป็นคนอีกคนหนึ่งเหลืออีกคนเดียวที่มันนอนอยู่มันก็จะเดินไปเดินมามองดูอะไรรอบๆแล้วก็จะเข้ามาใหม่แล้วหลับไปการเป็นเช่นนั้นครั้งแรกจะไม่ไปไกลเพราะกลัวแต่พอมันเป็นอีกบ่อยๆมันจะชำนาญแล้วก็จะไปเที่ยว ไปเที่ยวดูอะไรต่ออะไรต่างๆไกลๆแล้วเราจะมาเที่ยวที่นิเพนี่ก็ได้นอนอยู่กรุงเทพมหานครนอนอยู่นครปฐมนอนอยู่นครสวรรค์นอนอยู่ลำปางนอนอยู่สุราษฎร์ธานีนครศรีพัทลุงถ้าเราจะมาเที่ยวนิเพทพลารามก็ได้กายนอนอยู่ที่นู่นใจมันอาจจะมาเที่ยวตรงนี้ทำได้อย่างนั้นบ่อยๆเข้าประมาณสัก 4-5 เดือนหรืออาจจะ 4-5 ปีมันจึงจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายว่ามันไม่มีประโยชน์มีจะไปเที่ยวไปเที่ยวไม่เห็นจะลดกิเลสหลังจากนั้นมันก็จะปรับปรุงใหม่ตอนแรกมันจะหอมหวนว่าอื้ออย่างนี้ก็มีถ้าเป็นวันแรกท่านจะจำจนตายว่ามันเป็นที่ไหนธรรมาภิสมัยการเห็นสิ่งแปลกประหลาดเนื้อธรรมดาของจิตในครั้งแรกแม้จะยังไม่เป็นพระอริยะตรงนั้นท่านจะจำจนตายว่าเราเป็นอย่างนั้นที่นั่นแล้วจะทำให้เราไม่ลืมนี่แบบนั้นถ้าอีกแบบหนึ่งสติสัมปชัญญะสมาธิพอดีพอจะหลับเข้าละเอียดลงละเอียดลงสมาธิอ่อนตัวลงสติสัมปชัญญะมีมากกว่าสมาธิมันก็ค่อยดับลงจิตดับแล้วจะเห็นว่ามันหลุดออกแก่กันหลุดปุ๊บออกแก่กันบางทีจะเห็นว่าหายใจออกแล้วสติก็ขาดไปเลยสติมุทฐาขาดไปปั๊บตัวสติที่มากกว่านั้นก็เห็นอยู่โอ้นี่หลับแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาตื่นใหม่ยิ่งกว่าเก่าอีกแล้วก็ปล่อยให้มันหลับไปจึงหลับใหม่ถ้าไม่ให้มันหลับมันก็ทั้งคืนอย่างนี้เรายังไม่เห็นเพราะเรายังไม่ทำบ่อยๆยังไม่พวีตาพระหริกตานั่งดูอยู่เฉยๆก็ยังไม่รู้ว่ามันหลับในขณะนั่ง ภาวะลงไปทางนี้นี่เห็นไหมเนี่ยสติหลุดไปเมื่อหายใจออกถ้าหายใจออกหลุดอย่างนี้ถ้าหายใจเข้าหลุดออกคือไปคุณก็นี่ไงบางคนอยู่ตรงนี้เนี่ยสวบเลยทั้งหมดงอบคนทั้งผ้าคนนั่นมันหลุดสติมุดฐานมันหลุดไปในขณะที่หายใจเข้ามันขึ้นข้างบนมันบางคนไปข้างๆในสลับเลยไปอย่างนี้เลยบอกว่าเมื่อมันขาดนอนก็เหมือนกันดูให้ดีๆเมื่อท่านเห็นแล้วบ่อยๆท่านจะรู้ว่าโอ้เวลาเราตายวันตายมาถึงมันจะลุดออกจากกันอย่างนี้แล้วจะเตรียมจัดแจงกับจิตให้ดีๆในวันตายจึงไม่เป็นผู้หลงไหลตายตายปั๊บไปสู่สวรรค์ทันทีเพราะนั้นเอากำไรให้ดีๆกลับไปนี่ลาแต่ศีล8เอาศีล5ไว้แต่ธรรมะที่ได้ศึกษาอริยยยธรรมศรัทธาศีลจาคะปัญญาสมาธิสติสัมปชัญญะให้มันมีไปตลอดไม่ต้องลาไม่ต้องลาเอาพกไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมเป็นอริยเจ้าอริยบุคคลได้ในบ้านในเรือนนั่นแหละอย่าลืมว่ามันไม่มีโอกาสที่จะหมดสมัยกินจาปิปัชิโมกาโลแม้เวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายผู้เสยะอมตังปะทังท่านก็สามารถที่จะบรรลุที่จะสัมผัสอมตะบทนี้ได้แน่นอนไม่มีล้าสมัยเลยหรือถ้าไม่ถึงนั้นก็ปิดประตูอบายไว้ก่อนเราจะต้องไปสู่สวรรค์ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ขาดทุนเราจะได้มาพบกันใหม่ถ้าหากยังไม่ตายปีหน้าเอายืนยันกันอีกท่านหัวหน้าการปฐมศึกษาใครต่อใครอยากจะให้อาตมาได้ยืนยันกับท่านทั้งหลายให้เกิดความอบอุ่นใจถ้าไม่ตายจากกันปีหน้า10มกราถึง17เราก็มาพบกันได้ในเวลานี้เช่นเดียวกันสถานที่แห่งนี้จะได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกันต่อไปแต่วัดเคลื่อนที่ก็คงจะต้องงดคงจะต้องยุติสุขภาพอาตมาคงจะไม่ไหวถึงขนาดนั้นปีนี้เป็นปีที่เหน็ดเหนื่อยมากที่สุดที่รออยู่ข้างหน้าเหมือนกับจะแบกภูเขาเดินท่านไปดูในป้ายเถิดนอกป้ายยังมีอีกใส่สมุดน้อยขี้เกียจเขียนเอาไว้เขียนไว้ในป้ายมานั่งดูโอ้ตรงนี้ว่างผมเอาตรงนี้ตรงนี้ว่างผมเอาตรงนี้เลยไม่เขียนเพราะนั้นงานเนี่ยถ้าพ้นปีนี้ไปไม่ได้ยินข่าวว่าตายก็แสดงว่ายังอยู่เราก็มาพบกันใหม่ในปีหน้าสุดท้ายกล่าวธรรมิกถามาก็สมควรแก่เวลาฝากท่านทั้งหลายไม่ต้องอาลัยอาวรณ์ไม่ต้องคิดหอดคิดถึงกันมันเป็นทุกข์ให้คิดถึงสติสมาธิสัมปชัญญะปัญญาอยู่ตลอดดีที่สุดผูกไว้กับเนื้อกับตัวสมควรแก่เวลาที่จะยุติลงและจะอำลาพาจากกันขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจสมาทานรับเอาซึ่งพรจากอาตมาซึ่งตั้งใจจะให้ด้วยความบริสุทธิ์และเป็นห่วงเป็นใยแก่ท่านทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสซาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตะปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่สั่งสมอบรมร่วมกันมา7วัน7คืนนี้และที่ได้ทำมาแล้วในอดีตจะทำต่อไปจากปัจจุบันจงเป็นภาระวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขประสบความสุขความเจริญผู้ใฝ่ความเจริญทางโลกจงเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นความเข้าใจในครอบครัวในสังคมในสายงานหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยสุดท้ายไสขอจิตใจของทุกดวงจงประดิษฐานมั่นในอริยยยธรรมสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาศีลจาคะปัญญามีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์สงบเยือกเย็นแจ่มใสเบิกบานตลอดกาลในชีวิตทรงชีวิตที่มีอยู่ปัจจุบันตลอดไปสู่อนาคตถึงความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวปัญหาในหัวใจ คอยหมดไปสิ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอ
2: ดูลมหายใจสั้น

0: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ในทางดีก็บงการให้ทำ ไปในทางดีหรือว่าประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาของตนไปในทางที่ดีถ้าจิตไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมในทางที่ดีก็ปล่อยไปตามยะถากรรมคือมักจะทำทางฝ่ายชั่วไปทางฝ่ายต่ำมากกว่าทางฝ่ายดีจึงมีพระพุทธภาษิตว่า ปรารถนาซึ่งไม่เหลือกว่าสมรรถภาพก็สามารถที่จะอำนวยให้สำเร็จสมตามความต้องการได้นี่ถ้าเรามาบังคับให้ดำเนินไปในแนวทางหลักแห่งความจริงของพระพุทธศาสนามันจะมีการกระเจิดกระสุนดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนกับนกที่จับมาจากป่าถังกลมไว้ใหม่ๆเพราะตามปกติมันเคยอยู่ในป่าบินไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายไม่มีติดขัดอะไรแต่เมื่อถูกจับมาขังโขงไว้มันจะพยายามออกจากกรงก็มองเห็นว่ากรงนั้นมีช่องทางกว่าที่จะออกได้แต่มันก็ออกได้แต่หัวมันตัวมันใหญ่เกินไปไม่สามารถที่จะออกได้ก็พยายามที่จะออกตอดหัวออกไปดิ้นรนเป็นประจำจนเหนื่อยแล้วก็หยุดพักไปแล้วก็พยายามทำใหม่จนกระทั่งหมดความสามารถที่จะออกไม่ได้แล้วจึงค่อยหยุดหยุดไม่นานก็ทำใหม่แต่เมื่อทำไปนานๆจนไม่สามารถที่จะออกไปได้แล้วความเชื่องในการที่จะอยู่เฉยๆและทำให้เกิดความสบายขึ้นก็ได้จับเฉยอยู่เมื่อมีผู้คนมาเห็นก็ทำท่าที่จะกระเจิดกระสนออกไปแต่เมื่อออกไม่ได้มันก็อยู่นี่ก็เปรียบเหมือนกับจิตใจของเราที่มาบังคับให้มันอยู่ยกตัวอย่างเห็นง่ายอย่างเรามากำหนดลมหายใจใจมันอยู่นิ่งตามต้องการทันทีทันใดย่อมเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นลักษณะอย่างลมที่ขังกรงดังที่กล่าวมาแต่ว่า เรามีเครื่องแวดล้อมที่จะเกลี้ยกล่อมจิตของเราให้สงบลงได้โดยหลายวิธีโดยหลายทางการเพราะฉะนั้นเรามานั่งกำหนดจิตกำหนดลมหายใจเพื่อให้จิตกับลมหายใจสนิทสนมกันคุ้นเคยกันจึงพยายามมาทำเป็นประจำวันเพื่อต้องการให้จิตกับลมได้คุ้นเคยได้อยู่นับด้วยกันนานๆตามที่ตนปรารถนา นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เรามาบังคับจิตให้อยู่ในสภาวะที่สงบทีนี้เมื่อเราทำจิตของเราให้สงบได้อยู่ตามสบายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหมดภาวะที่จะต้องทำต่อไปอีกเพราะว่ายังจะต้องมาพิจารณาสถานที่อาศัยอยู่ทั้งฐานร่างกายอันนี้เราจะอยู่อาศัยได้ตลอดไปเพียงใดเพราะกฎของธรรมดามีว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งฐานร่างกายอันนี้ตกอยู่ในกฎอันนั้นมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการตั้งอยู่ในท่ามกลางและผลที่สุดก็แต่สลายไปกลายเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีตัวไม่ตนไม่มองเห็นอีกต่อไปแต่อาศัยบุญกรรมที่ทำไว้นำมาไปก่อภพก่อชาติหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดสลับจับซ้อนบางทีก็เกิดในทางที่ดีตามอำนาจที่บุญกุศลที่ตนได้สั่งสมอบรมไว้บางคราวก็เกิดแม้จะได้อบรมในทางที่ดีไว้แต่เมื่อจิตจะละไปเกิดแต่ระลึกนึกถึงแต่เรื่องที่ ที่ไม่ดีทำที่ไม่ดีที่ได้ทำไว้ในขณะจิตดับก็ไปยึดเอาเรื่องเหล่านั้นเป็นอารมณ์เป็นทางดำเนินไปจึงไปเกิดในสถานที่ไม่ดีทำตามลงไปเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าบางคนทำดีทำดีเป็นประจำแต่ว่าพอดับขันไปคงจะทำในทางไม่ดีก็มีหรือบางคนทำในทางที่ไม่ดีมาแต่มองข้าวกลับได้ดีขึ้นก็มีอันนี้เห็นกันเป็นประจำความดีหลักอันนี้ทำให้ผู้ขาดปราศจากการพินิจพิจารณาเข้าใจผิดคิดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วก็เลยปล่อยประละวางในการที่จะสั่งสมอบรมความดีให้มากมีขึ้นได้ทำตามอำนาจของจิตและรู้เลยว่าอำนาจของจิตนักตกไปในทางที่ชั่วชอบทำในทางที่สะดวกสบายที่จะก่อเหตุกระทบกระเทือนเดือดร้อนทั้งแก่ตนทั้งแก่บุคคลอื่นแต่ถ้าเรามาทำความเข้าใจหรือว่ามาพินิจพิจารณาในขณะที่เรามาทำความสงบอย่างนี้พอที่จะพิจารณาลงได้ก็ให้พิจารณาดูสังขารร่างกายของเจ้าของนั่นแหละถามกันทุกชิ้นทุกส่วนไปนับตั้งแต่เบื้องต่ำไปถึงเบื้องบนเบื้องสูงคือตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปถึงบนศีรษะนั้นแต่ศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้าแยกแยะออกไปว่าส่วนไหนที่มันเป็นของเราจริงจังส่วนไหนที่ไม่เป็นพยายามแยกแยะออกไปดูแต่ว่า ธรรมชาติของจิตก็มักจะเข้ากับตัวแม้จะไปแยกแยะดูถ้าไม่มีทางเกิดความเศร้าสลดขึ้นมาก็จะยังยึดมั่นว่าเป็นของตัวอยู่ตามเดิมแต่ถ้าหากประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเศร้าสลดขึ้นมาจึงจะพิจารณาเห็นลงไปว่าส่วนต่างๆเหล่านั้นทั้งที่เราได้อาศัยตั้งแต่เกิดขึ้นมาแต่บทจากกันไปก็ต่างไปต่างไปกายก็ไปส่วนกายจิตก็ไปส่วนจิตกายที่ไปส่วนกายก็คือว่าเนื้อหนังมังสังอวัยวะทุกส่วนของเราก็กลายไปสู่สภาพเดิมดั้งเดิมของเขาทีนี้จะภาพดั้งเดิมของเขาคืออะไรดั้งเดิมของเขาก็คือธาตุทั้งสี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดินน้ำไฟลมเราเห็นเป็นประจำที่เป็นภายนอกกายของเราออกไปอย่างพื้นแผ่นดินเราก็เห็นน้ำเราก็เห็นยิ่งมาอยู่ใกล้ทะเลยิ่งเห็นน้ำทะเลขึ้นลงๆของเราเห็นอยู่เป็นประจำลมเราก็เห็นไฟเราก็เห็นนั่งที่สว่างสวยเดี๋ยวนี้ก็เพราะมีไฟถ้ามีไฟก็มืดความมืดก็เกิดขึ้นทำให้มองเห็นมองอะไรไม่เห็นนั่นเป็นธาตุประจำธาตุดั้งเดิมทีนี้ส่วนธาตุที่มันกลับกลายมาเปลี่ยนเป็นตัวเป็นตนเป็นหัวเป็นขาขึ้นมานี่อันนี้ธาตุนี้ทำให้เราลุ่มหลงมัวเมาว่ายึดว่าเป็นของตนจริงจังแต่เมื่อบทสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นของตัวกลายเป็นมันกลายเป็นสุจตาวะของเดิมไปด้านจิตใจก็ไปตามยถากรรมทีนี้ถ้าเราได้พยายามฝึกฝนอบรมจิตของเราให้เสื่อมคลายออกไป คือเล็กน้อยเบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นในส่วนต่างๆในสังขารร่างกายของตนให้เบาบางลงไปทำความเข้าใจหรือว่ารู้สึกสำนึกขึ้นมาแล้วว่ากายนี้เป็นวัดเครื่องเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ให้จิตได้ใช้ให้ทำวิธีการกระทำถ้าจิตเรามุ่งมั่นในทางที่ดีก็ใช้จิตกายให้ทำในทางที่ดีถ้าขณะใดจิตตกไปในทางที่ไม่ดีก็จะใช้ทางการร่างกายให้ทำในทางที่ไม่ดีดีหรือไม่ดีกายทำแล้วแล้วไปแต่จิตเป็นผู้รวบรวมผลแห่งการกระทำมานั้นไว้ดังนั้นนั่นจึงพยายามอบรมสั่งสอนว่าให้ละเว้นจากการทำความชั่วมาทำความดีจนเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงย่อส่วนคำสอนของพระองค์ทั้งหมดให้สั้นเข้าเพื่อเราจะได้พาการศึกษาได้ง่ายอย่างที่ว่าสัพพะปัจจะกัลลังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหรือว่าแต่ทัศจับก็การไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทังการยังกุศลให้ถึงพร้อมจากจิตตะปริโยจะปนังการชำระจิตของตนให้ขาวสะอาดเดตังพุทธานาสาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตัดใจความท่านก็ว่าละทำละชั่วทำดีทำจิตไม่ผ่องใสนี่เราก็ถือหลักอันนี้ที่มาประพฤติปฏิบัตินั้นนี้อยู่เป็น อยู่เป็นประจำวันเราก็ถือหลักอันนี้พยายามละชั่วจะเป็นความชั่วทางกายทางวาจาแม้แต่ดังเกิดขึ้นทางด้านจังจิตใจคิดไปในทางชั่วเราก็พยายามละจะพยายามละได้มากน้อยเพียงใดตามอำนาจแห่งความบดกั้นทนทานหรือความภาคเพียรในการที่จะละทีนี้เราบำเพ็ญความดีให้มากมีขึ้นได้เพียงใดก็ตามแต่ความเพียรที่เราจะเร่งให้มีขึ้นเพื่อไปถึงขั้นสูงเมื่อเพียรทำทางกายทางวาจาให้ดีขึ้นแล้วก็จะก้าวกายไปถึงเพียรทางด้านจิตใจเอาค้นคว้าทางด้านจิตใจชำระ

ู้มันจะทำได้ง่ายผู้พูดก็รู้มันพูดได้ง่ายผู้ฟังก็รู้มันจะทำได้ง่ายง่ายแต่ว่าเวลาทำไม่ได้ง่ายอย่างที่พูดอย่างที่ทำกันถ้าทำได้ง่ายอย่างที่พูดอย่างที่ทำเราก็อาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานกันไปเป็นจำนวนมากแต่นี่ถึงจะยากจำง่ายก็เป็นหน้าที่ของผู้แสวงหาความดีและไม่เลือกว่าไม่เลือกชั้นไม่เลือกวันนะว่าชั้นนั้นจึงทำได้นี้ทำชั้นนั้นจึงทำได้ชั้นนี้ทำไม่ได้คนจนทำไม่ได้คนมั่งมีจึงทำได้ไม่ได้ว่าการสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้แบ่งชั้นปันส่วน

ั่นเป็นเรื่องข้อบังคับแต่การปฏิบัติพระทำได้ครบถ้วนหรือไม่หรือว่าแม่ชีทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่ความดีหรือไม่ดีอยู่ตรงโน้นไม่ได้อยู่ที่ว่าแม่ชีมีข้อบังคับเพียง8ข้อพระมีข้อบังคับทั้ง227ข้อพระต้องดีตัวแน่นอนพระจึงมีมากมายทำไมแม่ชีจึงมีน้อยอันนั้นก็ลองไปคิดดูถ้าไม่บวชเป็นพระก็บังคับก็มีน้อยไม่บวชเป็นชีก็บังคับก็มีน้อยที่ว่ามีน้อยก็อย่างว่าหรือเป็นเพียงนิจจศีลคือศีล5เป็นประจำแต่ว่าเพียงศีล5เป็นประจำก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงให้นับเอาหมายว่าตั้งแต่1ขึ้นไปลอง1นะ1ตัวนี้มันเป็นเบื้องต้นนะถ้าทำ1ตัว1ได้จิตของเราทำเป็น1ได้มันก็ยิ่งประเสริฐอีกเหมือนกันมีการทำ1ขึ้นก่อนนี้ก็เพื่อต้องการให้ทำอะไรให้มารวมลงที่1ความคิดต่างๆก็ให้มารวมลงที่จุดเพราะทำให้เกิดเป็นหนึ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาจะทำให้พลังจิตเข้มแข็งขึ้นแต่ถ้าพลังจิตกระจายพลังของจิตก็อ่อนลงไปอย่างที่ว่าความคิดของเราถ้ารวมความคิดเข้ามาให้จุดเดียวเต้งไปนิดดูก็จะแจ้งขึ้นแต่ถ้าความคิดฟุ้งซ่านพิจารณาไม่เห็นเพราะจิตไม่รวมเพราะฉะนั้นจึงมารวมจิตให้ลงเป็นหนึ่ง หนึ่งนี่รักษายากแต่จะแยกกันง่ายอย่างไรก็ตาม เราได้มุ่งหน้ามาเพื่อจะมาฝึกฝนอบรมเอาธรรมะเอาพระพุทธเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพเป็นที่บูชาของเราอย่างสุดชีวิตเราจึงต้องใช้ความพยายามแต่ความพยายามก็หมายถึงว่าพยายามละฝ่ายชั่วพยายามบำเพ็ญฝ่ายดีเพื่อลบกันและพยายามชำระจิตให้สะอาดผ่องแผ้วขึ้นจะนานปีนานเดือนอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละการฝึกฝนอบรมในที่นี้ตามปกติสามัญชนเราทำอะไรจะเห็นผลทันทีอันนี้เป็นข้อขัดข้องอย่างหนึ่งเมื่อทำไม่เห็นผลทันทีก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายความเพียรทำแล้วก็ไม่เห็นผลอะไรยกตัวอย่างว่าบางท่านพอมานั่งหลับตาภาวนาอยากเห็นนิมิตอย่างนั้นอยากเห็นนิมิตอย่างนี้เมื่อไม่เห็นนิมิตก็ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่งเฉยๆนั่งไปเหนื่อยเปล่าปวดหลังปวดหลังปวดเอวเจ็บแข้งเจ็บขาทำมันนุ่งเหงาเหานอนไปเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดเรามานั่งภาวนานี่ลองพิจารณาดูว่าเราได้อะไรเราได้ฝึกกายวาจาจิตของเราอย่างไรเราต้องสำรวจไปแต่เบื้องต้นไม่ใช่นั่งปุ๊บจะขึ้นสวรรค์นั่งปุ๊บจะไปพระนิพพานผู้ที่ท่านจะทำได้อย่างนั้นต้องเป็นผู้ที่บารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วในที่นี้ทำบารมียังไม่แก่กล้าเต็มที่เราจะเอาอย่างใจนึกอย่างที่ต้องการอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงมาทำทุกวันทุกวันที่ท่านมาขยันทุกวันทุกวันก็เป็นการเพิ่มบารมีของตนสะสมบารมีของตนให้แก่กล้าขึ้นทีละนิดทีละหน่อย

จาของตนให้ดีขึ้นรักษาทางด้านความจริงที่ตนได้ตั้งใจมาว่าจะมาทำจริงมาปฏิบัติจริงได้จริงตามที่ความต้องการอันนี้ลองไปพิจารณาดูก็จะทำให้เกิดความอิ่มใจความอิ่มใจที่ผลที่เรามานั่งแม้เราจะมันยังไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรก็ตามเราได้ดีใจว่าเราได้มานั่งมาฝึกมาฝนมาอบรมทางกายทางวาจามาดัดทางกายทางวาจาของเราให้ดีไปตามแนวธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้ละเว้นจากความชั่วเวลาเรามานั่งทางกายเราก็ไม่ได้ทำความชั่วทางวาจาของเราก็ไม่ได้ทำความชั่วทางกายของเราก็มีแต่ตั้งนั่งดีทางวาจาของเราก็มีแต่เพียงระลึกนึกถึงตั้มบุญถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์หรือคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งอย่างอันมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามาบังคับจิตของเราให้อยู่ได้ตามที่เราต้องการอย่างนี้นี่ก็เห็นผลขึ้นมาและเราขยันทำขึ้นไปผลนั้นก็จะยิ่งเจริญพอกคูณขึ้นไปทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นไปนี่ได้บางท่านพอนั่งปุ๊บอยากได้ปั๊บเมื่อไม่ได้ปั๊บก็เลยขาดความเพียรเวียนไปหาความมากมากแทนที่จะโทษเจ้าของไม่โทษกลับไปโทษที่อื่นโทษอย่างอื่นไปนั่นเรียกว่าเท่ากับตัวเรามาชำระจิตของเรายังไม่ได้จิตของเรายังมืดมนอนตะการยังเห็นผิดเป็นถูกอยู่ธรรมะยังไม่แทรกเข้าไปในทางด้านจิตใจเท่าที่ควรอย่างเรามานั่งอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะนั่งได้อย่างสบายสบายทำไมจึงต้องพูดอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีอุปสรรคอุปสรรคอย่างใดอุปสรรคภายนอกก็คือมียุงคอยมาล่องใส่หูมาขอกินบางมันหิวเลือดมาขออาหารกินแล้วก็รำคาญนั่นก็ก่อความรำคาญขึ้นมาที่นี่มันยังเกิดความเจ็บความปวดตรงนั่นขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเกิดเน็บเกิดชาขึ้นมาอันนั้นมีอุปสรรคทั้งนั้นทำไมจึงเกิดอุปสรรคเราต้องพินิจพิจารณาดูที่เราอาจจะเห็นเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าผู้ที่ข่มได้แล้วก็เห็นตลอดไปที่ว่าเห็นเป็นบางครั้งบางคราวถ้าจิตของเราสงบจิตของเราอยู่กับคำภาวนาคำบริกรรมไม่ได้ไปยึดส่วนแข้งส่วนขาส่วนอื่นส่วนแข้งส่วนขาเมื่อไม่มีจิตใจไปยึดมันก็เฉยๆไปตามปกติของมันเมื่อเราไปยึดเข้ามันยังทำท่าทำทางเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดคันเกิดนั้นแต่นั่นที่นี่ขึ้นมาทีนี้เมื่อเราไม่ยึดมันทำให้เราสบายเรานั่งอยู่สบายใจของเราก็ไปอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเสียไม่ได้มาเกี่ยวข้องอยู่ทั้งแข้งทั้งขาทั้งมือทั้งเนื้อทั้งตัวอะไรเกี่ยวอยู่กับคำภาวนาจะเป็นคำภาวนาพุทโธก็ตามจะเป็นคำภาวนาเรื่องกำหนดลมหายใจก็ตามเมื่อจิตของเราไปต้องเก็บกับคำภาวนาอยู่ดังนั้นไม่ได้มาเกี่ยวไม่ได้มายึดทางกายทางร่างกายก็จะทำให้เรานั่งสบายรู้สึกสบายอกสบายใจทีนี้เมื่อนั่งอย่างนั้นจะเราจะนั่งให้มันสบายอย่างนั้นทุกวันมันก็ไม่ได้อีกเลยที่ไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะมันพวกสิ่งเหล่านี้เข้ามารบกวนนอกจากจะมีอารมณ์ภายนอกมารบกวนหรือว่านอกจากจะมีอารมณ์อย่างอื่นใดที่มากระทบกระทั่งทางด้านจิตใจมาทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเราจะมานั่งดับจิตจับใจของเราเมื่อ
พลังจิตของเรายังไม่เข้มแข็งที่จะคงความวุ่นวายลงไปได้ก็เกิดกระสับกระส่ายเกิดเจ็บเกิดปวดกระวนกระวายขึ้นมาอยากจะลุกอยากจะหนีไอ้นี่ที่ทนไปก็ทนอยู่อย่างความลำบากอย่างนั้นไม่ได้ผลแต่ถ้าเราข่มลงได้ข่มลงไปสงบระงับทำความกระวนกระวายทางกายทางด้านจิตใจให้สงบลงได้เราก็นั่งได้อย่างสบายสบายมีแต่ที่จะเลื่อนภาวะทางด้านจิตใจให้สูงขึ้นหรือให้แนบสนิทอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่เรานำมาภาวนามาบริกรรมเพราะฉะนั้นการมาทำกรรมฐานเป็นเรื่องกระทำเรื่องพูดเป็นเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าที่เรามาทำกันในเรื่องพูดในการฟังเทศในการฟังอันนั้นเป็นการเพิ่มเติมแต่ความจริงการทำกรรมฐานเป็นเรื่องการกระทำไม่ใช่เรื่องพูดพูดมากไปเท่าไหร่ถ้าไม่กระทำก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องลงมือการกระทำไปหาอาจารย์ไหนก็ตามพอไปบอกขึ้นพอนั่งกันมาถามท่านจะบอกว่าออกไปนี่นั่งบอกให้นั่งแล้วก็ตั้งใจกำหนดบทที่ท่านจะให้หรือบทที่เราคุ้นเคยบางท่านจะบอกว่าเคยทำกำหนดบทกรรมฐานบทใดมาก็ให้ว่าบทนั่นแหละถ้าผู้ยังไม่เคยก็ท่านจะสอนโดยมากก็มาถึงบทพุทโธพุทโธคือหมายถึงพระพุทธเจ้าแต่ถ้าจะหมายลงมาในการกระทำของเราในขณะนั้นแม้ปากของเราจะพูดว่าพุทโธก็ตามให้หมายถึงความทางด้านจิตใจมันตื่นจากหลับคือกิเลสตื่นจากหลับคือกิเลสให้คือหมายความว่าให้มันรู้อยู่ทุกระยะว่าเวลานี้เราทำอะไรเรากำลังเรากำลังนั่งทำอะไรรู้ตัวอยู่เป็นประจำแม้ท่านจะว่าอะไรไปมากมายอย่างไรก็ตามหน้าที่ของเราก็คือทำและหลักกรรมฐานก็คือการกระทำ นอกจากการกระทำแล้วยังเป็นการทวนกระแสทางจิตทำไมจึงว่าทวนกระแสทางจิตจิตของเรามันตกไปในทางที่รักที่ชอบที่ชังอะไรไปเป็นไปตามก็เรียกว่ามันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั่นอย่างทีนี้ก็ถ้ามุ่งกันมาพิจารณาในตัวหัวขาของเจ้าของเองก็คือมุ่งกันมาให้พิจารณาดูส่วนต่างๆของร่างกายถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรือยกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกมาพิจารณาไต่ถามจนให้เห็นจริงลงไปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราจริงจังทีนี้มันก็ทวนแล้วพอเราเห็นว่าเราถือว่าเป็นของเราเมื่อนำมาทบทวนว่ามันเป็นของเรามันก็ข้านกันมันก็ขัดทวนกระแสจิตด้านกระแสจิตไม่เห็นไปตามความจริงไม่เห็นไปตามความหลอกลวงที่ว่าเป็นของตนหรือว่าเป็นของที่เรารักอย่างผมขนเล็บฟันหนังตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ว่าจริงตามธรรมดาก็เป็นของรักของเราทุกคนนั่นแหละถ้ามันรักเราจะมาไปบำรุงมันทำไมอันนี้การไปบำรุงมันนี่แหละที่เราทำให้เราหลงเข้าไปหนักเข้าไปว่าไปบำรุงไปรักษาไปชำระสาสางร่างมันเป็นประจำอยู่ทุกวันทำไมธรรมใจของเราปล่อยทิ้งมันเสียสิปล่อยทิ้งมันก็ตายมันก็ไปทำใหม่อีกแต่ว่าไม่มีใครอยากตายเมื่อมีใครอยากตายก็ต้องพยายามรักษามันที่มีการพยายามรักษามันก็เลยทำให้ใจเป๋ไปใจเป๋ออกไปจากความจริงก็ไปนี่ท่านจริงแม้เราจะเรียนจะทำไปถึงมากมายไกลกองเป็นไงก็ตามผลที่สุดก็ลงมาหันเข้ามาพิจารณาในกายของแต่ละบุคคลนั่นเองหรือในกายของตนนั่นเองให้ถอนความยึดมั่นถือมั่น

มองดูกันให้จิตมองดูว่าร่างกายที่เราถอดจิตออกไปแล้วนี่มันเป็นอะไรมันทำอะไรได้ถ้าเราถอดจิตของเราออกไปเสียแล้วไปอยู่ที่อื่นเสียแล้วไปยืนดูมันร่างกายนี่มันก็นั่งเฉยๆหรือว่าเมื่อจิตไม่เข้ามาครอบ

ทีทันใดเรามาหวังว่าเราจะทำความจริงดูความจริงดูของจริงให้มันเห็นขึ้นในกายของเรานี่แหละไม่ต้องเห็นที่อื่นไม่เห็นก็มันเวลาไปกระทบกระทั่งอะไรเข้าไปหรือว่ามันไปถูกจริงอะไรเข้าไปทำความรู้สึกเข้าไปทันเข้าไปว่านี่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเจ็บเกิดขึ้นมาแต่เพราะมันไปทรมานอย่างนี้มันจึงเป็นถ้าไม่ทรมานมันไม่เป็นที่ทรมานมาให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราต้องการจะฝืนมันจะบังคับมันให้อยู่ในทางจิตใจของเราจิตใจจะข่มจะบังคับมันได้ทั่วร่างกายของเราและจิตใจของเราจะรู้จริงทั่วทั้งทางกายของเรานี่เองอันนี้เป็นข้อใหญ่ที่เรามานั่งกรรมฐานและการนั่งกรรมฐานก็คือการกระทำการพูดมากก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงพูดกันสั้นๆปล่อยให้เป็นเวลาทำให้มากที่สุดจึงขอยุติการพรรณนาเรื่อง

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ริญสุขท่านสาธุชนที่สนใจในการฟังธรรมะสว่างใจในยามรุ่งอรุณของเช้าวันนี้วันธรรมะก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติวิธีการทำสมาธิการทำสมาธินี่ความเป็นจริงก็เป็นเรื่องทำใจการเจริญวิปัสสนาก็เป็นเรื่องเข้าใจดังนั้นทำสมาธิเป็นเรื่องเข้าใจเป็นเรื่องทำใจ ให้สงบการเจริญวิปัสสนาเป็นเรื่องทำความเข้าใจให้รู้แจ้งในเรื่องสภาพความเป็นจริงคือเรื่องของขันธ์ 5เพราะคนเรายึดติดขันธ์ 5เป็นรูปเป็นร่างกายเป็นของตัวเองมายาวนานที่พุทธเจ้าท่านว่าอวิชชาไม่รู้จริงที่ว่าอวิชชาไม่รู้จริงก็คือการไม่รู้เรื่องของตัวเองไม่ใช่ไม่รู้เรื่องของคนอื่นการไม่รู้จักตัวเองเนี่ยทำให้เรามีความเกลียดคนอื่นมีความโกรธคนอื่นมีความอิจฉาริษยามีความหลงผิดต่างๆนานาที่ไม่เข้าใจธรรมชาติตรงนี้เรียกว่าเป็นความหลงดังนั้นจึงว่าการทำสมาธิทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นคือทำใจให้รู้ให้สงบการเจริญปัญญาคือวิปัสสนานั่นคือทำให้รู้แจ้งเมื่อสงบแล้วก็ให้รู้แจ้งของขันธ์ 5อันนี้ที่พุทธเจ้าทุกอะไรไม่เจ้าก็ทุกของขันธ์ 5คือทุกกายส่วนหนึ่งนี้ทุกคนต้องทุกใจทุกที่ไม่มีวันหมดทุกอันนี้คือทุกต้องดับด้วยศีลแล้วก็สมาธิปัญญาทำไมจะว่าทุกมันมากก็เราต้องทุกวันนี้ทุกคนเราดิ้นรนกันทั้งโลกเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ต้องวิ่งทำมาหากินกันเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไอ้ที่มันเกิดกิเลสขึ้นมาอีกก็ต้องเลี้ยงคนอื่นอีกไอ้เลี้ยงตัวเองก็เหนื่อยพอแล้วเราต้องไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนอื่นอีกนั่นนี่ถือว่ามันเป็นชีวิตที่เหนื่อยเหน็ดไม่ใช่ใครเกิดมาแล้วก็จะมีเหลือกินเหลือใช้ทุกคนอย่างนั้นทุกคนเกิดมาก็เหมือนเป็นคนที่มีกรรมมีวิบากกรรมเป็นสรรพสัตว์ที่จะต้องทำมาหากินต้องดิ้นรนอยู่เฉยๆไม่ได้ไอ้ยังเป็นความสุขของการได้ร่างกายก็ไม่ใช่ที่ได้มาแล้วก็จะเป็นสุขก็ไม่ใช่เขาต้องทุกข์พากินพาเดินพานั่งพานอนทุกอย่างนี้เขาเรียกว่าปิดบังปัญญา การที่ทุกข์ของร่างกายเนี่ยปิดบังปัญญาทุกคนก็หลงว่าคิดว่าชีวิตนี้ได้มาซึ่งความพอใจทุกคนก็หวงแหนทุกคนก็รักชีวิตทุกคนก็ลืมตัวบางคนทั้งลืมเรื่องการสร้างกุศลกรรมบางคนเนี่ยหลงไม่มีสร้างกุศลกรรมเลยได้อํานาจอันนี้มาแล้วจากร่างกายมีชีวิตก็กลับทำบาปก็มีกลับไปทำบาปเพิ่มความโลภความอยากให้มากจนหลงมัวเมาว่าเหมือนกับตัวเองไม่ตายคือทำเหมือนว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายทำว่าตัวเองเนี่ยมันไม่แก่บางคนนี่หลงตัวเองนึกว่าตัวเองนี่จะต้องไม่แก่พยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างมาปนเปื้อตัวเองเพื่อบำบัดความแก่แต่ก็แก่คิดว่าตัวเองจะไม่เจ็บที่สุดแต่พอแก่ก็เจ็บบางคนก็เจ็บมาแต่ไอ้คนที่เจ็บมาแต่เกิดเนี่ยมันก็คงจะเป็นคนที่เห็นเราความเกิดนะเป็นทุกข์ค
คงไม่ค่อยอยากได้ความเกิดเท่าไหร่ถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่าก็หลงเหมือนกันบางคนก็หลงก็อยากจะได้ขันธ์ 5นี้ไว้เป็นของตัวเองคือเอาขันธ์ 5เป็นที่พึ่งแต่ที่จริงแล้วขันธ์ 5เนี่ยเป็นที่พึ่งไม่ได้ธรรม5นี่เป็นของเป็นทุกข์เราแบกเขาอยู่เราอาศัยเขาอยู่ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นสุขตลอดทุกลมหายใจมันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวมันเพราะมันเป็นรังของโลกมีความเจ็บความแก่ความตายอยู่ในขันธ์5ทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงอยู่เลยไม่มีอะไรมั่นคงกับเขาอาศัยเขาไปเนี่ยก็เหมือนคนขับรถที่ประมาทนั่นเองไม่รู้จะคว่ำอะไรไม่รู้ว่าจะชนเมื่อไหร่ร่างกายเราก็เหมือนกันทุกลมหายใจเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเจ็บมันจะตายเมื่อไหร่เราก็ห้ามไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เวลาของมันด้วยอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมเกิดมาแสวงหาอะไรที่เป็นที่พึ่งที่เป็นของเราหรือจะหาความสุขแล้วความสุขนั้นยังยืนอยู่ได้หรือเปล่ายั่งยืนหรือเปล่ามั่นคงหรือเปล่าบางคนเกลียดความทุกข์เกิดมาแล้วมีแต่ทุกข์เกิดมาแล้วมีแต่จนเกิดมาแล้วมีแต่เจ็บเกิดมาแล้วมีแต่ผิดหวังนี่มนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ก็เกลียดทุกข์กลัวทุกข์มากเลยบางคนต้องเบื่อชีวิตเนี่ยก็แสดงว่ามนุษย์ร่างกายนี้ไม่ขันธ์ 5นี่ไม่ได้สมหวังสำหรับมนุษย์ทุกคนบางคนเกิดมาก็อยู่ดีกินดีอยู่ในตระกูลที่ดีพ่อแม่ประคบประหงมให้เรียนหนังสือให้อยู่อย่างสบายก็เลยติดอยู่ความสุขคิดว่าตัวเองนี่ไม่ทุกข์แล้วก็หลงระเริงเที่ยวเตฮาฮากินเหล้าเมายาเที่ยวบางคนก็หลงซะจนขนาดว่าตัวเองเนี่ยมองเรียกว่ามองดินไม่เห็นเนี่ยก็เรียกคนไม่ติดดินแล้วมองดินไม่เห็นมองเห็นแต่ฟ้ามองแต่ไปแต่ข้างหน้าแต่อนาคตอนาคตอดีตไม่ได้คำนึงไม่ได้พิจารณาที่ทุกข์ที่ผ่านมาเขาไม่เห็นทุกข์พวกนี้ก็จะหลงระเริงไปกับโลกแล้วก็พากันหลงตามกันไปอะไรที่เป็นของใหม่ๆอะไรที่เป็นของประยุกต์เข้ามาก็จะคิดว่าอันนั้นวิเศษแต่ที่จริงก็ของพวกนั้นไม่ช้ามันก็ผุพังแล้วมันก็เสื่อมแล้วก็หาของใหม่ขึ้นมาเล่นแทนมาใช้แทนดังนั้นที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของมนุษย์ที่หลงแต่ที่จริงแล้วคนเราทั้งหลายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าจะมาเมื่อมีโมหะเนี่ยมันจะพาไปทำความชั่วได้คือว่าทุกคนไม่ได้เตรียมใจคนที่ไม่เตรียมใจเนี่ยจะต้องเสียใจมากจะต้องทุกข์ใจมากในเมื่อผิดหวังและทุกคนจะต้องผิดหวังเพราะร่างกายนี้เราเอาไปไม่ได้แค่แหวนเงินทองเราเอาไปไม่ได้ทั้งที่และที่คนเราที่สุดเราจะต้องเข้าใจวิปัสสนานี่จะต้องทำความเข้าใจคนเราถ้าไม่มีสมถะคือความสงบใจแล้วเนี่ยไม่มีวิปัสสนาคือความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะหลงไปอย่างนี้ก็จะเสียใจในเมื่อตัวเองไม่ได้อะไรเลยสักนิดเดียวได้ไปลงเดียวเนี่ยที่โบราณเขาบอกไปมามือเปล่าเจ้าก็ไปมือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปด้วยก็เจ้ามาก็ไม่มีอะไรเจ้ามาแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปบางคนไม่ใช่เจ้าเอาอะไรไปเจ้าก็เอาบาปไปด้วยจะมาฆ่าตัดตัดชีวิตกินเหล้าเมาลาเมายาผิดลูกผัวเขาเมียเขาช่อโกงลักลอบเขาหรือไม่ก็เป็นคนกระล่อนปิ้นปั้นเอาตัวรอดไปวันหนึ่งบางคนก็ยึดแต่เรื่องไอ้ที่อบายมุขงมงายอยู่กับไอ้วัตถุอย่างเดียวไม่ได้คิดเข้าวัดเข้าวาเข้าหาศีลหาธรรมอะไรจริงจังเลยชีวิตนี้ก็ตายไปเปล่าแล้วมันก็ถึงที่ตายทุกคนเนี่ยถึงเวลาแล้วก็ถึงที่ตายทุกคนใครไม่ตายไม่มีใครไม่แก่ไม่มีใครไม่เจ็บไม่มีใครไม่ทุกข์ไม่มีไม่มีในโลกนี้เลยว่าใครประกาศตัวฉันเกิดมาจะไม่เคยเจอทุกข์เลยนั่นมันคนหลง
คนที่ไม่เคยเจอทุกข์เลยเนี่ยคือคนหลงทั้งที่ทุกข์จะตายแต่ก็หลงเหมือนเรื่องที่ว่าตัวเองนี่จะต้องถ่ายต้องกินต้องนอนเนี่ยมันก็ทุกข์ฮะเราดูสิฮะเราถ่ายไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นล้างคนอื่นสวนอะไรเงี้ยทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยลองดูสิร่างกายพอเจ็บไข้เป็นได้ป่วยเนี่ยเราเนี่ยพูดกันแล้วนะสัตว์นะมาพิจารณาเนี่ยจะมาเคยพิจารณาเอ๊ะสุนัขเนี่ยพวกสัตว์แมวพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันถ่ายเสร็จแล้วก้นมันก็เกลี้ยงเลยอ่ะโอ้มันก็ดีพวกนี้นะมันดีกว่าคนอีกสัตว์พวกนี้มันสะอาดกว่าคนอีกเรื่องอุจจาระมันเนี่ยถึงมันจะไปถ่ายที่ไหนก็แล้วแต่ก้นเนี่ยมันสะอาดกว่ามนุษย์เนี่ยถ่ายแล้วต้องเช็ดต้องล้างมันสกปรกกว่าสุนัขอีกมันก็สกปรกกว่าสัตว์อีกบอกเรามานึกว่าไอ้ธรรมชาตินี่มันสร้างมนุษย์มาเนี่ยลำบากมนุษย์ถ่ายมาแล้วก็จะไปเลยยังกษัตริย์ก็ไม่ได้จะวิ่งไปเลยยังสัตว์ก็ไม่ได้มันก็เปื้อนเปื้อนตัวเองก็ต้องล้างต้องเช็ดอีกโอ้มนุษย์นี่มันก็มีกรรมมีวิบากไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่มันถ่ายแล้วมันก็สะอาดก็มันเลยมันก็ไปเลยก็จะว่าวิเศษกับสัตว์ก็ไม่ได้พุทธเจ้าหรือว่าสิ่งบัญญัติมาจึงบอกว่าสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันอุจจาระเหม็นเหมือนกันก็จะวิเศษไปยังไงนะเมื่ออุจจาระก็เหม็นตัวเองยกตัวว่าประเสริฐก็คือว่าตัวเองคิดอะไรมากกว่าคิดทำบ้านทำเรือนคิดทำไร่ไถนาคิดทำเสื้อผ้าทำอะไรประเสริฐกว่าสัตว์เท่านั้นเองแต่ร่างกายไม่ได้ว่าตัวเองจะประเสริฐไปกว่าสัตว์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันแต่เป็นสัตว์ที่มีปัญญาสัตว์ที่แต่ถ้าจิตใจของเราไม่ประเสริฐเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์จริงว่าคนเราเมื่อจิตใจเป็นสัตว์แล้วเนี่ยจิตใจเป็นคนต่ำช้าแล้วตายมาก็มาเป็นสัตว์เหมือนกันตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้กลับมาเกิดเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายได้มนุษย์นี่ก็ถือว่าประเสริฐตรงความคิดเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณากันตามหลักธรรมด้วยพิจารณาอาการ32แล้วเราจะเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้วิเศษอะไรกับใครเลยมนุษย์วิเศษคือธรรมเท่านั้นเองมนุษย์ที่มีธรรมมนุษย์ที่มีศีลบริสุทธิ์มนุษย์ที่มีสมาธิตั้งมั่นในศีลตัวเองมนุษย์ที่มีปัญญาพิจารณาไม่หลงขันธ์ 5เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังรูปังทุกขังรูปนี่เป็นทุกรูปังอนิจจังรูปนี่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายได้รูปังอนัตตารูปนี่ที่สุดก็เป็นอนัตตาไม่มีใครตัวเราต่อไปก็ทิ้งไว้ก็เป็นอนัตตาทุกคนทิ้งหมดแล้วฮะปู่ย่าตายายเราก็ทิ้งให้เป็นอนัตตาไปหมดแล้วแต่เราเท่านั้นเองที่ยังมีรูปอยู่สักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งไม่ถึง100ปีเราก็ทิ้งให้เป็นอนัตตาไปรูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปแปรปรวนรูปแตกดับรูปภายในคือรูปารมณ์นะรูปารมณ์อารมณ์ของจิตอันนี้ก็เป็นรูปหทัยรูปเป็นรูปแต่ไม่มีตัวตนจิตก็ไม่มีตัวตนหทัยรูปก็เป็นรูปนามนั่นเองเป็นรูปเป็นสิ่งที่เกิดและกระดับไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้รูปเหล่านี้ไม่เป็นขันธ์5ไม่เที่ยงก็มีเวทนาความเสวยอารมณ์อันนี้เราทุกคนเรามีอารมณ์มีสุขเป็นอารมณ์มีทุกข์เป็นอารมณ์มีอุเบกขาเป็นอารมณ์อุปรมนี่ยากหน่อยแต่สุขเป็นอารมณ์เนี่ยมีทุกข์เป็นอารมณ์นี่มีบางคนเกิดมามีทุกข์เป็นอารมณ์สุขไม่มีบางคนก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้ามีปัญญาก็มีทั้งสุขมีการรู้จักวิธีดับทุกข์ได้คือปัญญาในตัวนี้คือหมายถึงไปรู้อารมณ์ตัวเองแต่ถ้าไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญารู้อารมณ์ตัวเองก็ไม่เข้าใจเรื่อง
รูปเวทนาไม่รู้จักเวทนาทุกขังไม่รู้จักเวทนาอนิจจังไม่รู้จักเวทนาอนัตตาปัญญาตัวนี้จึงจะรู้นะสมถะให้สงบสมาธิให้สงบวิปัสสนาทำให้รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคุณจะมีปัญญาอะไรสร้างบ้านสร้างเมืองได้แต่คุณไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารก็ถือว่านั่นไม่มีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาดับทุกข์ไม่มีปัญญาทางธรรมพอคุณผิดหวังอะไรไปคุณก็เสียใจเหมือนคนปุถุชนทั่วไปที่เสียใจร้องไห้ผิดหวังเศร้าโศกทุกข์ทรมานต่างไม่ต่างกับปุถุชน คนทั่วไปฉะนั้นคนที่มีปัญญาวิปัสสนาจึงดับได้ไม่มันต่างกันตรงนั้น ขออภัยดังนั้นจึงว่าการพิจารณากรรมฐานพิจารณาขันธ์ 5พิจารณารูปแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเป็นอนิจจังจริงไหมเป็นทุกข์จริงไหมเป็นอนัตตาจริงไหมคนมีปัญญาต้องเห็นว่าจริงแล้วทำไมไม่พิจารณาเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนั้นคือความประมาท คือความประมาทแต่นี้เราพิจารณาว่าเวทนาแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดมีทุกข์อยู่ตลอดเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็มาสวยอารมณ์จะเป็นร้อนเป็นหิวเป็นกระหายเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยเวทนาทั้งทางกายก็ทุกข์เวทนาทั้งใจก็เมื่อกระทบใครพูดดีไม่ดีเราก็เป็นทุกข์เนี่ยเห็นอะไรดีไม่ดีก็เป็นทุกข์เนี่ยคิดอะไรเรื่องเก่าที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์ คิดถึงเรื่องอนาคตที่จะไม่ได้ดังที่ต้องการหรือกังวลเรื่องอนาคตก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเมื่อเราเห็นเมื่อทุกข์อันนี้เกิดขึ้นก็เลยเป็นเวทนาทุกขังเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตาก็ไม่เที่ยงก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เกิดขึ้นเกิดดับอยู่ในจิตเนี่ยไม่ใช่ตั้งอยู่ได้มันจึงได้วุ่นวายจึงได้ว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยฉะนั้นปัญญาจึงเข้าไปถึงวิปัสสนาคือพิจารณาเห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับของอารมณ์ของจิตเห็นจิตได้อย่างไรเห็นอารมณ์ได้อย่างไรเห็นเวทนาได้อย่างไรใครจะเห็นบ้างอยู่ในตำราเนี่ยเห็นไม่ได้หรอกต้องมาปฏิบัติถ้าเห็นตรงนี้คนเราก็จะถึงบางอ้อว่านี่ธรรมมะพระพุทธเจ้าที่ว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมภายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมเห็นอารมณ์ตรงนี้เห็นจิตตรงนี้ต่างหากจึงจะเข้าใจว่าวิปัสสนาคือรู้ละรู้วางรู้เฉยรู้ถูกต้องนี่คือมรรคสัจผลสัจนิโรธสัจอริยสัจอยู่ตรงการเห็นรู้รูปเวทนาตรงนี้ดังนั้นพวกนักเรียนทั้งหลายเนี่ยเมื่อเรียนขันธ์ 5แล้วก็ต้องเรียนมาเพ่งพิจารณาด้วยปัญญาตรงนี้ให้เข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจแล้วมรรคผลจะเกิดไม่ได้เราจะไม่จะสงสัยในธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดในพระไตรปิฎกแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะหายสงสัยในธรรมะข้อนี้อย่างแน่นอนทุกคนต้องหายสงสัยไม่ว่าชาติใดศาสนาใดไม่ว่าคนใดถ้าพิจารณามาเห็นธรรมะตรงนี้ทุกคนก็เข้าใจว่าธรรมนี้มีจริงปฏิบัติและรู้จริงเข้าใจจริงเกิดความสุขความสงบเกิดความสว่างขึ้นมาในใจจริงๆ เมื่อเรารู้รูปเวทนารู้สัญญา สัญญามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรรูปเนี่ยเรารู้แล้วว่ารูปของเราในรูปร่างหน้าตาภายในภายนอกเนี่ยเราก็รู้แล้วพิจารณาไปก็เห็นภายในเป็นหทัยรูปเป็นรูปอารมณ์อารมณ์ที่มากระทบชอบใจไม่ชอบใจพวกนี้สุขทุกข์พวกนี้ก็จะเห็นอารม
แต่มาจับต้องไม่ได้ธรรมะนี่จับต้องไม่ได้ก็จริงแต่ต้องใช้สติสมาธิปัญญานั้นเข้าไปจับความรู้สึกตรงนี้เราต้องจับความรู้สึกความคิดนึกของเราเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติเวลานั่งก็รู้ว่าตัวเองนั่งเวลาเดินก็รู้ตัวเองเดินเวลานอนก็รู้ตัวเองนอนเวลากินก็รู้ตัวเองกินเวลาคิดตัวเองก็รู้จักว่าคิดอะไรในปัจจุบันขณะนี้รู้ทุกลมหายใจแล้วก็จะไปเข้าใจเรื่องธรรมชาติความจริงคือจิตจิตมันมีอยู่แต่เราไม่เคยได้พิจารณาจิตตัวเองเราไม่ทันสติไม่ทันสมาธิไม่ทันปัญญาไม่ทันจะทันได้ไงในเมื่อเราสติยังอ่อนอยู่สมาธิยังอ่อนอยู่ปัญญายังไม่ถึงเมื่อพิจารณารูปเวทนาสัญญาสัญญารูปร่างหน้าตาอย่างไรไม่มีตัวตนรูปร่างยังไงเวทนาก็พอรู้แล้วว่ารูปร่างหน้าตาของเวทนามีอารมณ์อย่างไรสัญญาก็เป็นตัวจำได้ไหมรู้จำชื่อตัวเองได้จำชื่อพ่อแม่ตัวเองได้จำทุกสิ่งทุกอย่างได้อดีตก็จำได้ปัจจุบันก็จำได้สัญญาไอ้ความจำอันเนี้ยมันก็เป็นทั้งสุขทั้งทุกข์อีกเหมือนกันเป็นทั้งบุญทั้งบาปเหมือนกันเป็นทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกันเราไปเห็นสิ่งที่ดีมาได้ยินสิ่งที่ดีมาไปสัมผัสถึงเราก็จำสิ่งที่ดีไว้ในใจเราเขาเรียกว่าถ้าพูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์ก็สมองจำไว้อันนี้ทางธรรมะเขาเรียกสัญญาคือความจำได้ไหมรู้ไอ้ตรงนี้มันจะมาปรุงแต่งได้ทุกเวลาในเมื่อเราคิดถึงเรื่องเก่าก็ดีไอ้ที่ไม่ดีก็จำไว้ที่เป็นบุญเราพากันเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ภาวนาถือศีลสมาธิบริสุทธิ์กายวาจาใจก็จำไว้ก็นี่เป็นสัญญาสัญญาก็ไม่เที่ยงบางทีเราเนี่ยบางทีก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เช่นเราเกิดว่าสัญญาเขาจำได้กลับมานึกถึงทางดีเราก็เป็นสุขถ้านึกถึงไม่ดีเราก็เป็นทุกข์กลับมาทำไอ้ที่ไม่ดีดัง นั้นสัญญา นี่ก็เป็นรูป ปรากฏในมโนทวารของเราอยู่บ่อยๆตลอดเวลาพอสังขารปรุงขึ้นมาก็ต้องปรุงเรื่องสัญญาเก่าต้องปรุงเรื่องจิตก็ต้องปรุงเรื่องของเก่าบางคนเนี่ยลืมอดีตไม่ได้มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญคิดถึงลูกตายคิดถึงสามีตายคิดถึงญาติตายคิดถึงคนรักตายอะไรเงี้ยก็สัญญาเก่าแต่พระเจ้าให้พิจารณาว่าสัญญาเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงถ้าเราเปลี่ยนเราสติมากขึ้นไปแล้วเราก็สามารถละลืมสัญญาเก่าๆนั้นได้เอาสัญญาดีๆมานึกถึงเสียที่เราเคยทำบุญทุนทานเคยไปพบแต่คนดีมาเนี่ยเราก็เอาความดีนั้นมาคิดถึงมาปรุงแต่งใหม่ แต่งสัญญาใหม่ให้ดีฉะนั้นสัญญานี้ก็เกิดดับๆอยู่ในใจเราตลอดเวลาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเป็นจริงไม่เป็นจริงทั้งที่อดีตและปัจจุบันที่เราจำได้ไหมรู้ แล้วพอแก่เท่าขึ้นมาสัญญาก็หลงลืมเอาที่เราเอาคนแก่ๆมาเรียนหนังสือสิจำไม่ได้หรอกนั่นแหละที่ไม่เที่ยงแหละจริงๆจำชื่อคนไม่ออกจำชื่อคนไม่ได้นึกไม่ออกอะไรเงี้ยจะมีเห็นว่าสัญญาเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงแน่นอนไม่มีใครจะเป็นคนที่ฉลาดอยู่จำได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เมื่อไม่เป็นทุกข์ก็แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตาสัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนรูปร่างหน้าตาสัญญาคือความจำสัญญาสังขารคือตัวปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเป็นบาปมีอะไรบ้างล่ะเวลาเราทำบุญไว้เป็นสัญญาที่เคยทำมาแต่อดีตเป็นบุญก็มาปรุงแต่งให้เป็นบุญ ที่ทำเป็นบาปก็มาปรุงแต่งให้เป็นบาปอาศัยสัญญานั่นเนี่ยเป็นตัวจำมาแล้วมากระทบอารมณ์ปัจจุบันก็ปรุงแต่ง ขาดสติก็ปรุงแต่งเมื่อขาดสติก็ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปก็ปรุงแต่งเป็นเหมือนกับคนปรุงรสอาหารให้อร่อยอร่อยหรือให้มีรสชาติอยู่ตลอดเวลา สังขารจึงไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์จึงแปรปรวนจึงปรุงแต่งคนให้เป็นบุญเป็นบาปในความรู้สึกตรงตัวเองตลอดเวลา
ขณะสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนมันเป็นอนิจจังจะไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขาก็ไม่ได้วิญญาณก็เช่นเดียวกันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่มากระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เรียกว่าเป็นวิญญาณก็เกิดดับๆไม่มันไม่มีอะไรที่ว่า อะไรที่มากระทบเราก็จะต้องเป็นรูปตลอดไปเป็นเสียงตลอดไปเป็นกลิ่นตลอดไปการที่เกิดทุกอย่างในขันธ์ห้าเราเนี่ยมันล้วนแต่ดับๆเกิดทุกอย่างเป็นอนัตตาที่สุดแล้วไม่มีใครเอาขันธ์ห้าไปได้ทุกคนก็ต้องทิ้งต้องละขันธ์ห้าก็ต้องดับไปไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวได้นอกจากธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะดับทุกได้ จึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้วันนี้ได้บรรยายเรื่องธรรมะพอให้เข้าใจตรงเรื่องสมาธิความตั้งใจปัญญาคือความให้รู้แจ้งก็เห็นเวลาหมดไปแล้วเราก็คงจะพบกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็ธรรมะที่บรรยายทั้งหมดนี้ก็ทำเพื่อได้ความเข้าใจก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายก็ลงมือปฏิบัติจะได้รู้เรื่องภายในใจตัวเอง ได้เข้าใจในธรรม และจะได้นำธรรมะนั้นมาให้ไม่รู้จริงที่เราปฏิบัติจะได้พิสูจน์ได้ทำเวลาอันสมควรก็คงจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงประสบพบแต่เจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเถิด เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมะสว่างใจในยามเช้ารุ่งอรุณของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะสว่างใจยามรุ่งอรุณเมื่อวานนี้ก็ได้ปรารภธรรมะเรื่องของขันธ์ห้าที่พูดเรื่องปฏิบัติก็เวลาก็หมดไปวันนี้ก็คงจะมาพูดต่อหรือว่ากล่าวต่อเพราะว่าที่พูดไปนั้นอาจจะไม่ละเอียดพอหรือไม่กระจ่างพอเพื่อจะได้เสริมในการนี้ต่อไปว่าที่พูดไปนั้นมาจบตรงไหนเราปฏิบัติธรรมนี่เราเห็นแล้วว่าวิธีดำเนินชีวิตคนเราเนี่ย ก็ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการดำรงไว้ถึงความสงบสุขในชีวิตของเราประจำวันการเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่จะยากในการเข้ามาหาตัวเองก็จริงแต่ว่าเรียนรู้เฉพาะตัวแล้วก็ทำให้มีที่พึ่งเวลามีเรื่องราวต่างๆเราก็ทำให้เราสงบได้ได้หยุดอารมณ์เราร้อนได้เช่นการรู้จักรูปตัวเองอย่างเงี้ยบางคนจะสงสัยว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณไม่เข้าใจเรื่องจิตไอการสงสัยเนี่ยเพราะเราไม่สามารถจะเห็นรู้ได้จะถามใครใครก็บอกเราไม่ได้ว่าวิญญาณเป็นอย่างไรแล้วก็เพียงแต่อ่านตำราตามที่พุทธเจ้าสอนเลยว่าวิญญาณก็คืออยู่ในร่างกายเราหรืออยู่ในอยู่ในอายตนะทั้ง6อย่างนี้เพราะนั้นเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่พิจารณาเห็นรูปตัวเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเห็นวิญญาณการที่เราประคับประคองสติไว้ที่รูปเนี่ยรูปเดินรูปนั่งรูปยืนรูปนอนรูปกินรูปถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเราก็ประคองเอาจิตไว้ที่กายอาการ32บางคนก็เอาไปไว้ที่หน้าผากบางคนก็ไปไว้ที่หน้าอกบางคนก็ไปไว้ที่ท้องเหนือสะดือ4นิ้วอันนี้มันเป็นเรื่องของอุบายเราจะเอาไว้ที่ไหนมันก็เป็นจิตเป็นวิญญาณเราจะไปสมมติว่าวิญญาณต้องอยู่ตรงนั้นวิญญาณต้องอยู่ตรงนี้ร่างกายคนเราเนี่ย
ทุกอย่างที่กระทบได้สัมผัสได้รู้สึกตัวนั่นแหละมีที่ตั้งของวิญญาณทั้งหมดดังนั้นเราเอาไว้ตรงไหนก็ได้บางคนบอกว่าต้องอยู่ตรงทรงอกอย่างเดียวตรงอื่นไม่ใช่ฉะนั้นอย่างนี้ เราอาจจะเข้าใจ เห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงนั่นคือเป็นที่ตั้งของความรู้สึกเป็นที่ตั้งของวิญญาณตรงที่เราไปตั้งไว้ตรงไหนอย่างเช่นเราเดินยกเท้าขึ้นแล้วก็ก้าวไปวางลงเนี่ยแล้วเราไปรู้อยู่ตรงนั้นนั่นก็คือเมื่อเราสัมผัสพื้นก็มีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหนักเบากระทบพื้นนั่นวิญญาณความรู้สึกก็เกิดขึ้นตรงที่เท้าเราเราจะไปบอกว่าอยู่ตรงหน้าอกก็ไม่ได้หรือจะอยู่ตรงหน้าผากก็ไม่ได้ฉะนั้นวิญญาณรับรู้เสวยอารมณ์อันนี้ถือว่าทุกส่วนในร่างกายอนูในร่างกายนี้เป็นที่เกิดของวิญญาณเป็นที่ดับของวิญญาณฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นตัวที่ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมซึ่งละเอียดอ่อนจะไปสมมติอยู่ตรงไหนก็ได้อาจจะไปไว้ตรงไหนก็ได้ในร่างกายทั้งหมดอย่าไปไว้สักเส้นผมเส้นหนึ่งก็เป็นวิญญาณรับรู้อยู่ตรงนั้นก็ได้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นอัตโนมัติก็ว่าได้เหมือนกับเราเรียกรถยนต์เนี่ยเราจะไปบอกว่ารถยนต์เนี่ยเครื่องยนต์น่ะคือรถยนต์ล้อนั่นคือรถยนต์ไม่ได้บอกว่าที่จริงแล้วรถยนต์นั้นก็คือทั้งหมดในรถนั้นคือเป็นรถยนต์แม้แต่สีจะบอกว่าไม่ใช่สีรถยนต์ก็ไม่ได้แม้แต่สีนั่นมันก็เป็นอุปกรณ์ของรถยนต์ฉะนั้นเปรียบเหมือนร่างกายคนเราก็ถือว่ารถทั้งหมดนั้นเรียกว่ารถยนต์ร่างกายเราทั้งหมดก็เรียกว่ากายกับจิตเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเรียกว่าวิญญาณก็เรียกว่าวิญญาณเกิดทุกขนแห่งในร่างกายถ้าที่จะกระทบสัมผัสนั้นถือเป็นองค์ประกอบไปหมดฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าให้กำหนดรูปกายของตัวเองทั้งภายในภายนอกถ้ารูปภายนอกนี่เป็นตัวสติถ้ากำหนดได้ติดต่อไปก็จะเป็นตัวสมาธิแล้วก็เป็นองค์ประกอบไปด้วยการพิจารณาให้เกิดปัญญาได้เช่นว่าเราเห็นขนของเราเนี่ยเห็นขนของเราเนี่ยความรู้สึกมันเห็นขนแต่ถ้าตัวสมาธิก็จะเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาถ้าสมาธิจะเป็นรูปร่างหน้าตาว่าขนนั้นมีลักษณะบางทีขนเราเห็นว่าขนาดนี้แต่พอเห็นไปด้วยสมาธินั้นจะเห็นต่างกับสติจะเห็นเป็นสมาธิก็ขนนั้นจะขยายใหญ่โตเป็นเส้นขนเหมือนกับเส้นขนของสัตว์อย่างเงี้ยว่าเราเห็นเส้นขนตัวเราเนี่ยมันจะเห็นเหมือนเส้นสัตว์เลยเราจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมขนเรามันใหญ่เหมือนเส้นเหมือนสัตว์หนังเราทำไมมันใหญ่เหมือนหนังสัตว์ที่พุทธเจ้าว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์ไม่ใช่แม่ก็เป็นสัตว์พอเห็นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นคนแล้วมันเป็นสัตว์เพราะว่าเป็นสัตว์เป็นตัวตนเป็นบุคคลเราเขาให้พิจารณาว่านี่ไม่ใช่เรามันกลายเป็นว่าเป็นสัตว์ไปแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าขนเราสวยผมเราสวยหนังเราสวยแต่พอเราพิจารณาไปด้วยสมาธิแล้วมันเห็นกลายเป็นสัตว์เส้นผมจะขยายใหญ่หนังจะขยายใหญ่เหมือนสัตว์อื่นแล้วปัญญาตัวนั้นก็จะเกิดขึ้นในการเห็นก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยจึงว่ากรรมฐาน40จึงเห็นต่างกันแต่ลงสรุปแล้วก็เป็นพระไตรลักษณ์เช่นเดียวกันฉะนั้นการกำหนดรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าแค่กำหนดรูปเนี่ยจะรู้อะไรการกำหนดรูปเนี่ยจะรู้ไปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณมันไปรู้ทีเดียวพร้อมกันได้แต่เราจะต้องเริ่มต้นการกำหนดรูปก่อนตอนนั้นทำไมจึงกำหนดไม่ได้คนเราเพราะคนเรามันไม่มีสมาธิไม่มีการฝึกสมาธิจึงเอาจิตมารวมไว้ที่กายตัวเองไม่ได้มาอยู่กับรูปนั่งไม่ได้เวลาท่านั่งก็จิตก็ไปคิดอย่างอื่นเวลาเดินจิตก็ไปคิดอย่างอื่นเวลานอนจิตก็ไปคิดถึงคนอื่นเวลากินจิตก็ไปคิดถึงรสอื่น
ฉะนั้นเมื่อเราควบคุมจิตของเราอยู่กับกายอยู่กับรูปนี้ไม่ได้มันก็เลยฟุ้งซ่านเลยกินเดินนั่งนอนเลยสับสนไม่สงบฉะนั้นถ้าเราได้ปฏิบัติได้พิจารณามีหลักของตัวเองเช่นรู้จักการเดินจงกรมรู้จักการนั่งสมาธิรู้จักการยืนสมาธิหรือรู้จักยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักตัวเองเนี่ยก็จะเข้าใจวิธีหยุดจิตตัวเองเข้ามาประคับประคองให้สงบลงได้เช่นดูลมหายใจหรือดูผมขนเล็บควันหนังตัวเองกรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยก็ดูในกายตัวเองทั้งหมดนะผมขนเล็บควันหนังเนี่ยอย่างไรก็เห็นอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าเราเห็นผมขนเล็บควันหนังพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาก็พิจารณาให้แตกหักว่าผมเป็นลักษณะอย่างไรผมเส้นยาวดำหยาบขาวละเอียดอย่างไรแล้วก็สะอาดสกปรกอย่างไรและที่สุดของมันเป็นอะไรเกิดมาเป็นอย่างไรที่สุดของมันก็เปลี่ยนแปลงไปดุจผุพังไปเป็นอากาศธาตุไปหรือก็เป็นธาตุสี่ไปถึงว่าพิจารณาด้วยสติสมาธิก็จะเห็นผมเราเป็นอย่างนั้นขนเราเป็นอย่างนั้นฟันเล็บเราเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเลยพิจารณาเลยก็จะเห็นถ้าเราไม่พิจารณามันก็เป็นรู้ว่าเรางามเราสวยเราดีเราแข็งแรงเราสะอาดเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าพิจารณาก็จะเห็นความน่าเกลียดความไม่สะอาดของผมขนเล็บฟันหนังอย่างฟันอย่างเงี้ยเราก็พิจารณาอยู่แล้วว่าเราตื่นนอนมันเนี่ยเราไม่แปรงฟันก็เหม็นอย่างเงี้ยก็แสดงมันไม่สะอาดจริงอันนี้คือเราเห็นตามความจริงว่ากายเราเนี่ยมันเป็นกองแห่งรูปที่เป็นทุกข์ที่ต้องรักษาดูแลอยู่เสมอถึงที่กล่าวมาแล้วเมื่อวานนี้ว่าเราต้องลำบากกับการดูแลกายดูแลกายคนเดียวก็ลำบากอยู่แล้วเพราะมันไม่เย็นมากร้อนมากหนาวหิวก็หายมากปวดเมื่อยมากเนี่ยเพราะกายนี้มันเป็นลังของความทุกข์ถ้ามันเป็นมากๆไม่หายก็เป็นโรคติดต่อหรือเป็นโรคประจำกายเช่นคนบางคนเป็นโรคตาต้องรักษาหายาหาหมออยู่เรื่อยบางคนเป็นโรคหูต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาหาหมออยู่เรื่อยอย่างเงี้ยบางคนเป็นโรคปากโรคฟันโรคเหงือก บางคนเป็นโรคกระดูกกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกก้อนบางคนก็เป็นโรคเนื้อที่หัวใจปอดตับหรือเป็นมะเร็งเป็นโรคทุกชนิดในที่เกิดขึ้นในเมื่อเรามีเวทนาหรือว่าธาตุทั้งหลายมันหนักขึ้นบางคนก็เป็นโรคมาเลยเช่นโรคเลือดไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าเห็นพิจารณางี้เขาเรียกว่าพิจารณาโดยธรรมพิจารณาโดยปัญญาว่าร่างกายคนเรานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับคือถ้าจะเราอยากจะสงบอยากจะรู้ธรรมก็ต้องพิจารณาเอากายเราเนี่ยเป็นที่การพิจารณาเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ไปคิดแต่เรื่องดีๆไอ้ดีเราเกิดสร้างอารมณ์ขึ้นมาดีๆแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าเราพิจารณากายเราเนี่ยเป็นเรื่องจริงพิจารณาอะไรมันก็เรื่องจริงทั้งหมดเราจะเถียงพุทธเจ้าไม่ได้เลยเราจะยืนยันว่าเราดีอย่างนั้นเรามั่นคงอย่างนี้มันจะเป็นไปไม่ได้ถ้ามาพิจารณาตามธรรมของพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าเราไม่มีดีอะไรในกายไม่มีดีอะไรในกายเลยดีอย่างเดียวคือใจดีอย่างเดียวคือจิตที่มีสมาธิจิตที่สงบถ้าสงบเมื่อไรจึงจะเห็นว่าจิตนี้ดีดีมันก็ไม่เที่ยงอีกเดี๋ยวมันก็ไม่สงบอีกถ้าจิตดีก็มีจิตของพระอริยเจ้าเท่านั้นที่จิตประเสริฐจิตประเสริฐคือจิตเป็นไม่เป็นบุญเป็นบาปจิตที่วางแล้วจิตที่ปล่อยแล้วจิตเบิกบานแล้วผ่องใสแล้วไม่มีทุกข์กับกายไม่มีทุกข์กับความคิดแต่ถ้าปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยก็จำเป็นต้องพิจารณาเห็นความจริงว่าเราเป็นสภาวะอย่างนี้จริงหรือเปล่าว่าเราทุกข์จริงๆหรือเปล่าหรือเราสุขจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราโมเมว่าเราเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องรู้ธรรมแล้วเราก็เป็นสุขแล้วเราอยู่อย่างนี้เราก็สบายแล้วเราจะสบายได้หรือในเมื่อเราไม่รู้จักวิธีสงบ
เราไม่รู้จักปล่อยวางเราไม่รู้จักจิตตัวเองพุทธเจ้าที่ท่านสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านสอนให้บรรลุสำเร็จเนี่ยท่านสอนให้ดูกายกับจิตเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตพอเห็นจิตก็เห็นกิเลสตัวเองเห็นว่ามันเป็นอย่างไรฉะนั้นดูรูปดูเวทนา การดูเวทนาในคนไม่มีปัญญาดูไม่เห็นดูยังไงก็ไม่เห็นเพราะเวทนาในดูได้แต่ภายนอกเท่านั้นเองเช่นเราปวดเราเมื่อยเรานั่งนานๆเราปวดนะเวทนาเกิดขึ้นเราร้อนเราก็รู้เวทนาเกิดขึ้นเราหนาวเราหิวเวทนาแต่เราไม่รู้จิตเวทนาไม่รู้จิตเวทนาในจิตไม่รู้ว่าสุขเกิดขึ้นอย่างไรแล้วสุขดับไปอย่างไร

ได้จิตที่อุเบกขาเราก็ไม่รู้จักเพราะบางคนเข้าสมาธิไม่รู้ตัวออกสมาธิไม่รู้ตัวนี่มีมากสงบไม่รู้ตัวมีมากทุกข์ไม่รู้ตัวมีมากก็มันก็โยงใยไปถึงความคิดเลยโยงใยไปถึงความโลภโกรธหลงที่เกิดในจิตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดทั้งที่คนนี่มีกิเลสเต็มหัวใจแต่ไม่เคยรู้จักกิเลสตัวเองก็ไปมองเห็นคนอื่นเขามีกิเลสมองเห็นคนโน้นเขาโลภเหมือนเขาโกรธเขาหลงแต่ที่จริงของเราเนี่ยเกิดทุกขณะเลยเกิดอยู่ตลอดเวลาก็เกิดดับดับเดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่เอาแค่คิดเนี่ยก็หยาบเต็มที่แล้วฉะนั้นเราจึงต้องมาพิจารณาในเวทนาภายในเวทนาที่จิตไม่จำเป็นต้องกำหนดตรงไหนกำหนดกายว่าตัวเองมีเวทนาก็รู้แล้วก็เข้าไปรู้ว่าจิตมีเวทนาสุขและทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ขั้นปัญญาแล้วขั้นวิปัสสนาแล้วถ้าเราจะพิจารณาเรื่องเวทนาภายในไอเวทนาภายนอกเนี่ยที่ว่ากำหนดตรงหน้าอกเราเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยเป็นเวทนาภายนอกจนดับภายนอกแล้วมันตัวเองก็เลยไปยึดว่ากายนี้เป็นเวทนาภายในแต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นเวทนาภายนอกอันนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็คิดว่าปฏิบัติธรรมอันนี้ถึงแล้วเรามีเวทนาเกาะอยู่ที่หน้าอกแล้วแต่เกิดดับดับแล้วแต่ที่จริงนั้นเป็นเวทนาภายนอกเวทนาภายในนั้นไม่จำเป็นต้องกำหนดตรงไหนก็ได้ให้กำหนดรู้ว่าจิตเราพอใจหรือไม่พอใจจิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยกำหนดตรงจิตนั่นเองจะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้รู้จักรูปตัวเอง อันนี้เมื่อเรากำหนดรูปเวทนาสัญญาสัญญาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีปัญหามีปัญหาเหมือนเราไปถูกสอนเหมือนถูกสอนให้จำแต่เรื่องไม่ดีเช่นบางทีเราไปอยู่กับคนที่พูดจาหยาบคายเราไปอยู่กับคนสกปรกไปอยู่กับคนมักง่ายไปอยู่กับคนชอบทำบาปหรือไปอยู่กับคนนินทาชาวบ้านหรือเป็นคนพูดจาที่ไม่ไพเราะอะไรเงี้ยพอเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็จำมาเหมือนกับลูกบางคนเนี่ยอยู่กับพ่อแม่พูดจ๊ะจ๋าคะขาครับผมพูดจาดีแต่พอไปโรงเรียนหรือไปสลัมหรือไปอยู่กับเพื่อนกลับมาพูดจาหยาบคายเลยทำไมเด็กจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเด็กจึงกลับมาพูดจากับพ่อแม่หยาบคายเป็นเพราะลูกของเรานั้นไปจำคำพูดของเด็กคนอื่นที่พ่อแม่เขาดีที่พ่อแม่และครูบาอาจารย์ในที่นั้นเขาพูดจาหยาบคายสัญญาอันนั้นมันจึงมาเป็นวิปราช จำผิดมาจำสิ่งที่ไม่ถูกมาก็มาพูดจาหยาบคายกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ตกใจว่าทำไมลูกฉันถึงพูดจาหยาบคายอยู่บ้านพูดเพราะอันนี้ถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วลูกเราก็จะกลายเป็นคนหยาบคายเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ป้อนให้ในสัญญานั้นจำแต่เรื่องผิดจำแต่เรื่องไม่ดีอันนี้มันจะถูกป้อนตั้งแต่เด็กๆเลยสัญญานี้จะจำตั้งแต่เด็กๆจำความได้เลยว่า สัญญานี้มันจะเกิดจากการจำความได้เหมือนอย่างที่เด็กซึมเศร้า ขอไปที่เด็กซึมเศร้าเด็กมีปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างกันพ่อแม่ทะเลาะกันตีกันแล้วเด็กก็มาเศร้ามาคิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเด็กจิตเป็นซึมเศร้าแล้วพิสูจน์ความกระทบก็เกิดขึ้นกับสังคมกับเด็กอันนี้เป็นเพราะสัญญาที่ไปจำที่ไม่ดีมาแต่เด็กได้รับความอบอุ่นพ่อแม่ก็ดีโรงเรียนก็ดีเพื่อนก็ดีเด็กได้รับแต่สิ่งที่ดีเด็กก็จำสิ่งที่ดีพอโตมาเด็กก็เป็นคนดีอันนี้สัญญาจึงไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงเพราะสัญญาอันนี้คือความจำได้หมายรู้มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีดังนั้นสัญญาพุทธเจ้าก็บอกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เที่ยงอีกเราจะจำเรื่องไม่ดีเราก็ให้ปล่อยวางสิจำเรื่องดีก็ให้ปล่อยวางให้เป็นอุเบกขาสิอย่าไปคิดว่าอันนี้มันเป็นของเราท่านไม่ให้พิจารณาหรือให้คิดว่าเป็นของเรามันเป็นของเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปได้ ทำไงเราจะมองไปถึงขั้นว่าไม่ใช่เราไอ้การมองสัญญาไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนเรามันละอดีตไม่ได้มันละอดีตไม่ได้

เมื่อละอดีตไม่ได้มันก็เป็นวิปัสสนาไม่ได้มันก็เป็นวิปัสสนึกมันก็ไปจำปรุงแต่งอย่างเช่นเราได้ธรรมะเราอ่านธรรมะมาตั้งแต่เล็กมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เวลาเรามานั่งสมาธิธรรมะมันก็เกิดมันก็เกิดมันก็ไปปรุงแต่งไอ้ตัวที่เราเคยอ่านเคยเรียนมาก็เป็นสัญญาเก่ามันก็เป็นธรรมะในตำราอีกเรียกว่าธรรมะไม่เกิดไม่ว่าง ธรรมะนี่ต้องว่างเมื่อเราเรียนรู้มาแล้วเราก็มาทำศีลให้ดีทำสมาธิให้ดีแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นอุเบกขาละจากสัญญาเก่าฉะนั้นคนเราจะเรียนรู้เรื่องเวทนาเรื่องสัญญาและเรื่องสังขารเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญญาทั้งหมดอันนี้เราเป็นนักปฏิบัติจึงคุยกันได้จึงเข้าใจแต่ถ้าเราปริยัติเอาแต่ตำรามาพูดเนี่ยยังไงเราก็ไม่เห็นอารมณ์พวกนี้ไม่เห็นจิตพวกนี้ที่มันเกิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้จังทุกขังหน้าตานี่จะไม่ปรากฏ ทำไมพุทธเจ้าจึงว่าธรรมอันนี้สามารถรู้ได้ทุกคนเมื่อใครถึงธรรมพวกนั้นก็เห็นเราตถาคตก็มาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไปโดยธรรมชาติโดยความจริงด้วยปัญญาจึงได้ถึงบางอ้อว่าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมลึกซึ้งอย่างนี้เราเพียงไปรู้ตามท่านก็จะเห็นธรรมอันนี้ยิ่งสังขารตัวปรุงแต่งฉาบทาจิตสังขารนี่ไม่ใช่รูปไม่มีรูปร่างหน้าตาบางคนคิดว่าสังขารนี่คือโครงกระดูกเมื่อก่อนเราเรียนธรรมะเราคิดว่างั้นสังขารคือร่างกายจิตใจแต่ที่จริงสังขารนี่คือตัวจิตไม่ใช่ตัวร่างกายร่างกายนี่คือตัวรูปตัวเบื้องต้นทำไมจึงเกี่ยวว่ารูปนั่นคือร่างกายมีดินน้ำไฟลมมีอากาศอยู่ในร่างกายตัวเองแต่สังขารนี่คือตัวปรุงแต่งจิตสังขารตัวนี้คือตัวสังขารภายนอกก็คือทำให้เกิดความเจ็บคือความปวดเกิดทุกข์ทรมานเช่นเกิดมาแล้วได้รูปไม่ดีเขาเรียกว่าได้สังขารไม่ดีเกิดมาเป็นวิบากกรรมมาเป็นหูหนวกตาบอดบ้าใบ้หรือเกิดมาพิการเจ็บป่วยก็เหมือนสังขารนี่ทรมานทำให้เกิดเป็นอกุศลฉาบทาทำให้ใจเศร้าหมองสังขารภายนอกเป็นอย่างนั้น แต่สังขารภายในนี่คือจิตที่รับรู้ว่าสิ่งที่ดีมากระทบจิตจำได้ไหมรู้จิตเรื่องว่าบุญกุศลเราเคยไปฟังธรรมเคยไปปฏิบัติธรรมเคยไปตักบาตรทำบุญเคยไปถือศีลภาวนาหรือว่าถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็เอาสมาธิมาพิจารณาว่าเราเคยเข้าสมาธิอย่างไรออกสมาธิอย่างไรเราเคยทำจิตว่างได้สงบได้แล้วก็พิจารณาตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสังขารบุญสังขารปรุงแต่งในเรื่องกุศลเรื่องบุญญาพิสังขารสังขารคือบุญก็คือการจิตที่เป็นบุญปรุงแต่งฉาบทาให้เป็นบุญจิตก็จะมีความสุขสงบแต่ก็สังขารที่เป็นบาป การปรุงแต่งจิตเอาเรื่องเก่าๆมาคิดไม่ดีเราเคยฆ่าเขาเคยตีเขาเคยด่าเขาเคยทะเลาะเบาแวงกับเขาเคยทำบาปเคยผิดลูกเขาเมียเขาหรือจิตที่มันไม่ดีในอดีตก็เอากลับมาปรุงแต่งนี่เห็นอะไรก็ไม่ชอบใจได้ยินอะไรก็ไม่ชอบใจอันนี้ก็เป็นสังขารและจิตที่เอามาปรุงแต่งเป็นบาปเป็นอกุศลฉะนั้นอเนชาพิสังขารไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็คือการไม่ยินดีร้ายบุญก็ไม่คิดถึงบาปก็ไม่คิดถึงจิตก็เป็นเฉยๆมันไม่คิดแล้ว เพราะอะไรมันไม่คิดเพราะจิตมันปล่อยวางมันก็เป็นอเนชาเป็นอุเบกขาไปสังขารนี้ไม่เกิดกระทบจิตก็เป็นอุเบกขาฉะนั้น เมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าจิตสังขารเนี่ยมันมีการปรุงแต่งข้างในมันไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่ผู้รู้นั้นเหมือนมีรูปร่างหน้าตาเห็นว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรราจิตมันเกลียดเป็นอย่างไรจิตมันโกรธเป็นอะไรจิตมันอิจฉาเป็นอย่างไรจิตมันคิดเรื่องเก่าเป็นอย่างไรคิด
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นบุญเป็นบาปก็เห็นชัดในจิตเลยว่าสังขารปรุงแต่งจิตฉาบทาจิตให้เป็นบุญเป็นบาปก็ละว่าไม่เที่ยงถ้าปรุงแต่งก็เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงปรุงแต่งก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรติดยึดอยู่ในจิต เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาด้วยปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นการรู้ดับสังขารปล่อยวางสังขารคือปล่อยวางจิตนั่นแหละที่มันปรุงแต่งทั้งบุญทั้งบาปวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาถึงตัววิญญาณนี้บางคนก็งงว่าจะไปกำหนดตรงไหนวิญญาณนี่ก็คือสิ่งที่กระทบถ้ามันไม่กระทบเราก็ไม่ต้องไปคิดสิ่งที่มากระทบตากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกลิ้นมากระทบรสกายมาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วจิตก็เกิดภวังคจิตด้วยการคิดนึกเกิดดับดับ เมื่อเรารู้วิญญาณตรงนี้แล้วเขาจะอินทรีย์สังวรศีลสังวรระวังเรื่องการกระทบ เราเคยชอบรูปนี้เราเคยชอบเสียงนี้เราเคยไม่ชอบรูปนี้เราเคยไม่ชอบเสียงนี้เราเคยชอบรสนี้เราก็ไม่ชอบรสนี้เราเคยชอบคิดอย่างนี้เราไม่ชอบคิดอย่างนี้ไอ้ตัวไม่ชอบเนี่ยคือตัวทำให้เกิดความไม่สุขสงบใจไอ้ตัวชอบก็ทำให้ติดยึดว่าอันนั้นเป็นของเราพยายามแสวงหานั้นมาบ่อยๆ วิญญาณนี่กระทบตาเห็นรูปเราชอบรูปนี้เราก็จะคิดนึกปรุงแต่งแต่รูปนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าวินถ้าตาเห็นรูปก็ถ้ารูปนี้ไม่ชอบใจเราก็จะคิดเกลียดชังไม่อยากได้เห็นไม่อยากได้ยินตัวนี้คือตัววิญญาณที่กระทบตากระทบหูรูปนั้นเป็นของภายนอกก็จริงแต่เมื่อสื่อเข้ามาถึงตาถึงหูก็เป็นนามเป็นความคิดเป็นวิญญาณที่มาปรุงแต่งให้เกิดสังขารขึ้นได้ทำให้เกิดเป็นบุญเป็นบาปขึ้นได้ทำให้เกิดสุขทุกข์ขึ้นได้ชอบใจไม่ใช่แล้วรวมแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นมันก็มาเป็นจิตเป็นจิตที่ถูกฉาบทาแต่ถ้ามีสติมีปัญญาจิตพวกนี้ก็จะเป็นจิตที่มีปัญญาก็เห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้คือการปลอมแปลงเข้ามาในจิตตัวเองกระทบแล้วเราก็เผลอตัวเพราะเราไม่รู้จริงก็จะชอบและไม่ชอบดังนั้น วิญญาณเนี่ยจี้ตัวตรงไหนก็ถูกวิญญาณจี้ไปตรงผมก็ถูกวิญญาณจี้ไปตรงขนก็ถูกวิญญาณจี้ไปตรงเล็บก็ถูกวิญญาณตรงไหนที่มีธาตุทั้ง4ปรากฏอยู่ในกายนั้นล้วนแต่กระทบเป็นวิญญาณทั้งหมดดังนั้นวิญญาณจะบอกว่าอยู่ที่ใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นวิญญาณเป็นที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตรงนั้นดังนั้นเราจะบอกว่าเราจับวิญญาณได้แล้วก็ต้องมีปัญญานะต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นว่ามันเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรมันปรุงแต่งอย่างไรเข้าไปสื่อสารกันอย่างไรแต่มันที่สรุปแล้วพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นแล้วเราจึงจะปลงได้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับการพิจารณากายภายในกายตัวเองเนี่ยการพิจารณาจิตภายในจิตตัวเองการพิจารณาเวทนาภายในเวทนาตัวเองพิจารณาในสัญญาภายในสังขารภายในวิญญาณภายในเราก็จะรู้รวมใจเลยว่าศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นคือให้พิจารณาตรงนี้เองมันจะเกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้มีแต่จิตอย่างเดียวที่เป็นอิทธิพลใหญ่ที่สุดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีที่เราทะเลาะกันเข่นฆ่ากันทำลายจิตกันทุกอย่างเนี่ยเอากันเป็นเอากันตายมาเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากจิตทั้งหมดจิตที่มันจิตที่มีความผูกพันจิตที่สร้างขึ้นมาจิตที่มีความโลภมันก็ทำไปในทางความโลภจิตที่มีทางโกรธมันก็ทำไปในทางโกรธ
จิตที่มีความหลงมันก็ทำไปในทางหลงถ้าจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ทำไปทางเมตตาทำไปในทางให้กันสงเคราะห์กันดังนั้นโลกที่อยู่ได้เนี่ยมันอยู่ด้วยคุณธรรมอยู่ด้วยเมตตากันอยู่ด้วยการให้กันอยู่ด้วยการสงเคราะห์กันอยู่ด้วยการสั่งสอนอบรมกันทางที่ดีฉะนั้นสิ่งที่จะให้กันได้ก็คือให้ใจดีให้จิตดีให้ธรรมะกันฉะนั้นดังที่กล่าวมาเนี่ยก็คือการประพฤติปฏิบัติที่เราต้องมีในปัจจุบันทุกคนต้องปฏิบัติทุกคนต้องรู้ธรรมเห็นธรรมต้องเข้าใจว่าธรรมดับทุกเนี่ยเวลาเราแก่ขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีใครช่วยเราได้แก่ขึ้นมาเนี่ยเราจะอยู่ถูกทอดทิ้งเวลาก็หมดแล้วหมดเวลาแล้วก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงพบแต่ความสุขความเจริญ

ม่าสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: ันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของชาติวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่12สิงหาพุทธศักราช2553ประเทศไทยได้ยกว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติคือเป็นวันเกิดหรือว่าเป็นวันสมภพเป็นวันของพระบรมราชินีนาถพวกเราก็ถือไหว้ยกวันนี้เป็นวันแม่แต่วันที่5ธันวาเป็นวันของในหลวงเป็นวันในหลวงเกิดนะอันนั้นก็คือเป็นวันพ่อแห่งชาติพ่อแม่พวกเราให้สำนึกไว้ในใจเสมอพ่อแม่มีคุณกับเราอย่างไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างไรพ่อแม่เป็นผู้ให้ความอบอุ่นกับเราอย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นลูกควรจะคิดไว้ในใจไม่ใช่ว่าเหมือนกับเราไปยืมเงินเขาเราเป็นลูกหนี้แต่ขณะที่ไปยืมเขานั้นไปยกมือไหว้แล้วยกมือไหว้อีกเขาก็ให้ด้วยน้ำใจเขาไม่ได้คิดค่าอะไรเอายืมไปเถอะเอาไปใช้แล้วเอาค่อยเอามาใช้นะอันนี้แปลว่าเจ้าหนี้มีน้ำใจแต่พอเอาเงินขอมาใช้แล้วนู่นทำท่าเป็นนักเลงจะฆ่าเจ้าของทรัพย์อีกต่างหากอันนั้นแปลว่าผู้ไม่รู้จักพระคุณของคนถึงจะมีอายุหรือว่าจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนทางโลกทางด้านวัตถุแต่จิตใจของเขาคนนั้นเสื่อมดำปิดปีลงนั้นแหละเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาไม่มีคุณธรรมในจิตใจนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณให้เราทุกอย่างให้เราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเราออกมาจากไหนออกมาจากท้องแม่พอออกมาแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องดูแลประคบประงมให้อาหารการบริโภคให้เครื่องทุกอย่างในปัจจัย4ดูแลอย่างสุดจุดอันนี้พวกเราก็เห็นที่เด็กเกิดมาใหม่พ่อแม่เขาเลี้ยงกันยังไงยิ่งเป็นพ่อแม่เสร็จแล้วเลี้ยงลูกตนเองนั้นเลี้ยงยังไงแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่มีลูกอย่างที่หลวงพ่อนะไม่มีลูกหลวงพ่อก็เห็นว่าเขาเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงกันยังไงพ่อแม่ของเราเลี้ยงตัวของหลวงพ่อเองก็ไม่แพ้กันกับเรื่องที่เราเห็นนั่นนะเป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ให้เปรียบเทียบว่าพ่อแม่เลี้ยงดูบุตรนั้นพ่อแม่ประคบประหงมให้การเลี้ยงดูให้ข้าวน้ำอาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยให้ความอบอุ่นแก่ลูกน้อยเขาอย่างไรแต่เราที่เกิดมาพ่อแม่ก็ให้ความอบอุ่นอย่างนั้นพวกเราจึงได้ใหญ่โตขึ้นมาถึงขนาดนี้เพราะนั้นถือว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาท่านถือว่าพ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือเป็นผู้ให้เราก่อนให้เราก่อนทุกอย่างอย่างที่พ่อแม่ให้เด็กยังไงเราได้เห็นไหมเราได้สังเกตไหมพ่อแม่ให้เด็กอย่างไรเราเคยเป็นเด็กพ่อแม่ก็ให้เราอย่างนั้นแหละไม่แพ้กันนี่แหละเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนแล้วเราใหญ่ขึ้นมาแล้วเราจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตากับพ่อแม่อย่างไรพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราจะตอบพระคุณสนองพระคุณท่านอย่างไรเราจะเป็นคนดีเราจะตั้งใจเรียนหนังสือเราจะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายสำหรับพ่อแม่เราจะไม่ดื้อด้านเราจะไม่ถกเถียงพ่อแม่ถึงพ่อแม่จะพูดผิดถูกยังไงอันนั้นถือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณเราต้องฟังไว้ก่อนในเมื่อพ่อแม่อารมณ์โมโหโทโสโกรธสุดให้แก่เราต้องฟังจากนั้นเมื่อมีโอกาสเราจึงค่อยมาชี้แจงมาทำความเข้าใจกับพ่อแม่อีกทีหนึ่งนี่ที่ว่าลูกที่ดีต้องมีลักษณะอย่างนั้นจากนั้นเรื่องการเป็นอยู่ เมื่อเราใหญ่ขึ้นมาแล้วช่วยตนเองได้ได้ทำการทำงานมีเงินเดือนขึ้นมาแล้วก็มีครอบมีครัวมีสมบัติพัสถานขึ้นมาพ่อแม่เป็นอย่างไรพ่อแม่ของเราทุกข์ยากลำบากอย่างไรแต่ถ้าบางคนพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาที่จะหาทรัพย์สมบัติเลี้ยงลูกแต่พอลูกขึ้นมาเนี่ยก็พยายามส่งเสียลูกบางทีก็ส่งตามส่งเสียอาตามอัตภาพก็ไม่ได้ส่งเสียเราเรียนหรือว่าให้ทุนไปเรียนแต่ลูกพอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ออกจากพ่อแม่ไปทำมาค้าขายไปสอบแสวงหาทรัพย์ด้วยลำแข้งของตนเองเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้มีเงินคำทรัพย์สมบัติแต่บางคนก็ลืมพ่อแม่ไปอย่างนั้นก็มีบอกว่าพ่อข้าพเจ้าไม่ได้เอาเงินคำทรัพย์สมบัติมาจากพ่อแม่ข้าพเจ้าสอบแสวงหาเองก็เลยลืมพระคุณของบิดามารดาอันนั้นแปลว่าเป็นลูกที่เนรคุณนะพูดอย่างนั้นได้เพราะเหตุไรเพราะว่ากองทุนก้อนทุนเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้านี่ร่างกายของเราตาหูจมูกลิ้นกายทุกอย่างทุกอย่างในร่างกายเราได้มาจากใครพ่อแม่เป็นผู้ให้มาเพราะนั้นถึงเราจะไปทำยังไงก็เอาเงินก้อนนี้กองทุนก้อนนี้ไปลงทุนในเมื่อได้ทุนมาแล้วเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของบิดามารดาทดแทนพระคุณของพ่อแม่ของเราว่าพ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณเราควรจะทดแทนพระคุณท่านอย่างไรไม่ใช่จะเฉยๆเมยๆไม่ใส่ใจกับพ่อแม่จะเลยอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นแปลว่าไม่แสดงความกตัญญูกตเวทิตาในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่อย่ามองข้ามอย่าดูดายให้มองให้เคารพท่านถึงเราจะทำสิ่งไหนก็ตามถ้าเรายังมาบวชเป็นพระเราไม่มีอะไรจะทดแทนท่านนี่แหละเป็นการทดแทนอันยิ่งใหญ่เราเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วอย่างวันแม่วันนี้ข้าพเจ้าจะภาวนาทั้งวันข้าพเจ้าจะพยายามทำจิตให้สงบตลอดข้าพเจ้าจะไม่คิดปรุงฟุ้งซ่านเพื่อบูชาพระคุณของพ่อของแม่วันนี้นี่แหละในเมื่อเราทำอย่างนั้นได้บุญกุศลที่เกิดจากการทำสมาธิของเราจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนบิดามารดาของพวกเราพ่อแม่ของพวกเราถ้าว่าท่านตกทุกข์ได้ยากอย่างไรท่านไม่สบายใจอย่างไรบุญกุศลที่เราได้ทำไว้นี้จะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเป็นพลังเกื้อกูลหนุนท่านให้ท่านมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจแล้วก็หายจากโรคพยาธิมีความสุขทั้งทางกายทั้งทางใจนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราทุกภาคส่วนพูดอย่างนั้นได้ทั้งเป็นพระก็ดีเป็นฆราวาสญาติโยมก็ดีเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ดีให้รำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่วันนี้ประเทศชาติของเรายกประเด็นว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติพวกเรามีพ่อมีแม่ด้วยกันทุกคนเพราะนั้นพวกเราควรจะทำตนให้เป็นคนดีเพื่อบูชาพระคุณถ้าว่าพวกเราทำสิ่งไหนที่ทำไม่ดีทำกรรมชั่วพ่อแม่เห็นแล้วพ่อแม่รู้แล้วว่าการกระทำของเรานั้นไปในทางที่ไม่ถูกต้องพ่อแม่ของเราจะเสียใจในเมื่อเสียใจก็เหมือนกับเราโยนถ่านไฟให้ท่านใครถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วโยนถ่านไฟให้ท่านท่านไม่สบายใจท่านเป็นทุกข์ใจกับเราสิ่งนั้นถ้าทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่เราทำไปแล้วพ่อแม่สบายใจกับเราในการกระทำนั่นแหละเหมือนกับยื่นเงินคำทรัพย์สมบัติให้พ่อให้แม่เพราะนั้นพวกเราจะยื่นอะไรให้พ่อแม่เป็นรางวัลของพ่อแม่วันนี้เราจะยื่นถ่านไฟหรือเราจะยื่นเงินคำทรัพย์สมบัติให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกลูกๆทั้งหลายจะต้องคิดนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันนะที่หลวงพ่ออายุถึงขนาดนี้ถ้าว่าโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านเห็นหลวงพ่อเนี่ยท่านก็คงจะภาคภูมิใจเหมือนกันลูกของเราได้เลี้ยงดูมาด้วยความยากลำบากพอเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ประพฤติตนโดยสม่ำเสมอมาถึงป่านนี้จากนี้ก็เป็นที่รู้จักของคู่คนแล้วก็เป็นผู้ให้โอวาท แล้วก็เป็นผู้มุ่งมั่นในอัตในธรรมพ่อแม่ก็คงจะดีใจถ้าเป็นพ่อแม่ของหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็หลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันหลวงพ่อก็พยายามทำให้ดีที่สุดในเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ก็คงจะภาคภูมิใจในเมื่อพ่อแม่ล่วงลับดับขันไปนะถ้าท่านยังมีวิญญาณท่านมองดูท่านก็คงจะภาคภูมิใจเพราะนั้นหลวงพ่อเองเมื่อเวลาทำคุณงามความดีสิ่งใดก็ตามหลวงพ่อก็รำลึกถึงพระคุณของท่านก่อนที่เราจะได้ร่างกายนี้มาก็เพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้มาและก็เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาแต่บัดนี้เราถึงขนาดนี้ด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำคุณงามความดีมากน้อยก็ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณของพ่อของแม่ถ้าว่าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญอันนี้หลวงพ่อรำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องพระคุณของพ่อแม่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าร่างกายของเรายังมีอยู่ตราบใดพระคุณของพ่อของแม่ก็อยู่ในร่างกายของเราอยู่ตราบนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านพุทธศาสนิกชนทุกคนนะให้รำลึกถึงพระคุณของแม่นานๆหลวงพ่อจะได้พูดถึงพระคุณของบิดามารดาวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติหลวงพ่อจึงได้พูดขึ้นมาแนะนำพี่น้องประชาชนไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมพระคุณของบิดามารดาพ่อแม่ของตนเองพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรเป็นพรหมของบุตรก็คือเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีพรหมวิหารไม่มีใครที่จะมีพรหมวิหารมีเมตตายิ่งกว่าพ่อแม่พ่อแม่ในปรารถนาอย่างสุดซึ้งอยากจะให้ลูกตัวเองเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีเป็นผู้มีเมตตาอย่างมากทำลูกของตัวเองตกทุกข์ได้ยากอย่างไรพ่อแม่นี่แปลว่าเกือบจะตายแทนได้เห็นไหมพวกสัตว์ที่ระฉานขนาดไก่เนี่ยมันเลี้ยงลูกของมันถ้าเราไปใกล้ๆลูกของมันมันก็ยังขึงปีกมันจะตีเราเตะเราเพราะเหตุไรเพราะมันหวงลูกของมันมันไม่ได้คิดว่าคนจะตีมันคนจะค้อนทุบมันมันไม่ได้คิดมันมีแต่หวงลูกของมันถ้าลูกมันไปในที่ปลอดภัยแล้วมันก็วิ่งตามลูกของมันไปนี่ก็เหมือนกันพ่อแม่ก็ลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าลูกตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรพ่อแม่จะต้องดูอย่างสุดๆต้องปรึกษากันแล้วปรึกษากันอีกเงินคำทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่ไม่ได้หวงเพื่อจะให้ลูกตนเองหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่อันนี้นะคือหน้าที่ของพ่อของแม่ท่านเป็นห่วงถึงขนาดนั้นเพราะนั้นท่านจึงว่าพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรเป็นผู้มีเมตตามีน้ำใจอย่างมากกับบุตรธิดามีเมตตามีกรุณามีมุทิตาเมตตาคืออะไรคือยังไงจะช่วยลูกให้ตนเองมีความสุขมุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อลูกตัวเองมีความสุขอยู่แล้วกรุณาคือสงสารอยากจะช่วยลูกให้ตนเองพ้นจากทุกข์ถ้ามีทุกข์อยู่พยายามถ้าว่าลูกหลานตัวเองเรียนไม่ดีพยายามอยากจะให้ช่วยอยากจะให้เรียนให้ดีมีความสงสารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็คือวางเฉยมันวางเฉยไม่ได้หรอกพ่อแม่กับลูกนะถ้าว่าพ่อแม่ลูกถึงคราววิบัติลูกป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้ลูกเป็นมะเร็งแล้วนะจะตายแล้วลูกของเราพ่อแม่โง่ทุกข์ยากลำบากในจิตใจถึงขนาดไหนไม่อยากจะได้ยินเลยมีเท่าไหร่ช่วยทุ่มใส่ทั้งหมดนี่แหละพ่อแม่จะวางอุเบกขาไม่ได้แต่ถ้าในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าให้มีอุเบกขาด้วยนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาคือว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเมื่อถึงลูกของเราถึงคราววิบัติแต่พ่อแม่ทำไม่ได้จุดนี้เพราะนั้นพ่อแม่จึงเป็นพรหมวิหารในพรหมของบุตรธิดาอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และลูกและพ่อแม่เป็นบุพาจารย์พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบหลายๆอย่างนะพ่อแม่เป็นบุพาจารย์ทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพ่อแม่เป็นบุพาจารย์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเด็กเกิดมาใหม่ใครเป็นคนสอนก่อนบุพาจารย์แปลว่าเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาใครเป็นคนสอนลูกแต่ละคนเราได้รับการสั่งสอนมาจากใครพ่อแม่นั่นเป็นบุพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดา จากนั้นก็เลี้ยงขึ้นมาเอากินป้อนข้าวอย่างนี้นะขับถ่ายอย่างนี้นะพอจะรู้เดียงสาภาวะก็พยายามสอนให้เรียกพ่อให้เรียกแม่ให้เรียกพี่ป้าน้าอาให้เรียกพี่พี่น้องน้องจากนั้นก็เรียกพอพูดอ้อแอเป็นภาษาคนได้แล้วทุกวันนี้เขาส่งก็ไปโรงเรียนเลยท่านนี่แหละอันนี้คืออันดับแรกก็คือพ่อแม่เป็นคนสอนก่อนแต่สมัยก่อนเก่านั้นสมัยยุคของหลวงพ่อเนี่ยอายุ7ปีเขาจึงให้เข้าโรงเรียนประถมมัธยมแต่ทุกวันนี้3ปี2ปี3ปีเขาก็ให้เข้าโรงเรียนแล้วพอรู้เรียนสาภาวะนิดหน่อยอันนี้ก็คือพ่อแม่เป็นบุพกาจารย์ถึงจะเข้าโรงเรียนก็เถอะเราได้เงินมาจากไหนการไปส่งเสียการเดินทางของเราไปยังไงที่ไปรับไปส่งนั้นเราเดินไปไหวไม่ไหวต้องพ่อแม่เป็นผู้ให้พี่เลี้ยงเป็นผู้จ่ายเงินให้พี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลอีกเพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับบุตรธิดาทุกคนท่านจึงถือว่าพ่อแม่เป็นบุพกาจารย์เป็นอาจารย์ของคนแรกของบุตรธิดาจากนั้นก็ส่งเสียถึงปริญญาตรีโทเอกสุดแท้แต่ลูกจะมีความสามารถในการเรียนขนาดไหนพ่อแม่ให้หมดถ้าพ่อแม่มีฐานะเว้นเสียแต่พ่อแม่มีฐานะยากจนก็ส่งลูกเท่าที่จะส่งได้แต่ถึงยังไงก็เถอะลูกบางคนก็ยังขยันขยอยที่อยากจะให้พ่อแม่ส่งถึงปริญญาเอกก็มีตามไม่จริงพ่อแม่ส่งถึงขนาดนี้เราก็น่าจะภาคภูมิใจต่อไปเราก็หาเองก้าวเองไม่ใช่ว่าให้พ่อแม่ป้อนข้าวตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายอย่างนั้นแปลว่าลูกเห็นแก่ตัวเกินไปไม่น่าจะถูกต้องของหลวงพ่อว่านะลูกมันต้องพยายามดื้นยืนด้วยลำแข้งของตัวเองพอที่จะช่วยตนเองสิ่งไหนได้ก็พอจะช่วยให้พ่อแม่แบ่งเบาภาระของพ่อของแม่ออกไปนี่แหละคือหน้าที่ของบุตรธิดาเราต้องคิดนะต้องคิดถึงโอ้หัวอกของพ่อแม่ถ้าเรามีลูกขึ้นมาเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้างงแงอย่างเราเนี่ยมีแต่ขออย่างเรามีแต่เอาใจอย่างเรานี่มีแต่โมโหโกโทโกท้าให้ขอบแก่พ่อแม่อย่างเรานี่ถ้าเราเป็นพ่อแม่ได้ลูกอย่างเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ให้ลูกๆทั้งหลายช่วยๆกันคิดเหมือนกันนะอันนี้คือพ่อแม่เป็นบุพกาจารย์และพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพ่อแม่น่ะคือเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์คืออะไรเป็นผู้มีพระคุณยิ่งให้ทุกอย่างไม่มีใครที่จะให้ยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราแต่ละท่านเพราะนั้นผู้ใดก็ตามฆ่าพ่อฆ่าแม่บาปเท่ากับฆ่าพระอรหันต์อนันตริยกรรม5อย่างมาตุฆาตฆ่ามารดาปิตุฆาตฆ่าบิดาอรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์โลหิตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้ห่อสังฆเพศยุโยงสงให้แตกกันบาป5อย่างนี้บาปหนักที่สุดเป็นปาราชิกเป็นบาปที่หนักที่สุดในพระพุทธศาสนาในหลักทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปก็คือโทษประหารเลยงั้นเถอะว่าโทษหนักที่สุดบาปหนักที่สุดถ้าผู้ใดก็ตามฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยก็เหมือนกับเราสั่งสมบารมีมามากมายแต่พอมาฆ่าพ่อกับฆ่าพ่อหรือว่าฆ่าแม่ไม่ใช่ฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่นะฆ่าพ่อก็ดีฆ่าแม่ก็ดีฆ่าคนเดียวเท่านั้นแหละแปลว่าบุญกุศลที่เราสั่งสมมามากต่อมากเนี่ยหมดเลยล้างกระดานเลยว่างั้นเถอะไม่มีสีเลยเมื่อเราวาดสีมามากต่อมากสีสวยสดงดงามมาจนถึงจะได้รับรางวัลนะแต่พอเราทำกรรมชั่วเท่านั้นเอาน้ำกดมาลาดสีละลายละเหลืองลายเป็นผ้าขาวอย่างเก่านี้ก็เหมือนกันถ้าเมื่อเราทำกรรมชั่วจุดนี้นะคือ5อย่างนี้แล้วนะอันใดอันหนึ่งแปลว่าบาปเต็มที่เลยบุญกุศลแปลว่าหายสาบสูญไปหมดนี่แหละให้เกิดมาพ้นจากอเวจีมหานรกขึ้นมาแล้วก็นับหนึ่งใหม่ท่านเนี่ยนับหนึ่งสร้างบุญกุศลใหม่วิญญาณดวงนั้นนะเพราะนั้นท่านเรียกว่าเป็นบาปอันหนักที่สุดถ้าใครเขาตามฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเป็นอนันตริยกรรมบาปที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะฟังเอาไว้นะและก็สั่งแนะนำสั่งสอนลูกหลานของเราอย่าให้มีโมโหโกรธาอย่าให้มีอารมณ์ฉุนเฉียวถ้าทำไปแล้วนั่นนะเป็นบาปหนักที่สุดเพราะว่า
1: ฆ่าพ่อฆ่าแม่เหมือนกับฆ่าพระหันพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับพระหันของบุตรธิดาเป็นผู้มีพระคุณยิ่งสำหรับบุตรธิดานี่แหละให้พวกเราคิดดูใช่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าเมื่อเราคิดดูแล้วทีนี้เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ได้ลูกอย่างเราลูกไม่รู้จักพระคุณอย่างเราลูกเอาใจใจอย่างเราลูกไปตะโมโหโกธาให้พ่อให้แม่อย่างเราถ้าเราได้เป็นพ่อแม่ของลูกอย่างเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราภูมิใจไหมเราดีใจไหมถ้าลูกอย่างเราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้เราคิดถ้าเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็จะปรับตัวของเราเออเราควรจะเป็นเด็กดีเราจะเป็นคนดีเราควรจะเป็นบุตรที่ดีของพ่อของแม่นี่แหละทีนี้เมื่อเรามีครอบมีครัวทีมีครอบมีครัวมีสามีภรรยามีลูกทีนี้เราไปหาพ่อหาแม่เราพูดขึ้นมาทีไรพ่อแม่หนักอกหนักใจเสียอกเสียใจกับบุตรธิดาของตนเองกับลูกของท่านอย่างเรานี่แหละสมมติว่าเราไปทีไรหรือมันไม่จะไปขอท่านแบ่งมรดกแบ่งมรดกนี่ขอเงินจากพ่อจากแม่ว่าข้าพระเจ้าทุกข์ยากพ่อแม่เออเจ้าทุกข์ยากเจ้าก็ไม่ทำงานนี่เจ้าไม่เก็บหอมรอมริบเนี่ยเจ้าต้องเก็บหอมรอมริบสิต้องหาเงินหาทองเองสิจะมาติดให้ขอจะให้พ่อแม่รบกวนได้หรือที่ดินก็มากอยู่น่าจะแบ่งขายน่าจะแบ่งให้ลูกถ้าว่าเราได้ลูกอย่างนี้ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ได้ลูกอย่างที่เราไปทำอย่างนั้นพ่อแม่เราจะดีใจไหมถ้าลูกมาขอกับเราอย่างนั้นมาทำกับเราอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกลูกหลานทุกคนคิดอีกเหมือนกันเพราะลูกทุกวันนี้โดยมากจะได้ยินเสียงอย่างนี้มามากต่อมากเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้รู้จักพระคุณของบิดามารดาพระคุณบิดามารดามากล้นเหลือขนาจะนับอะไรเข้ามาเปรียบเทียบไม่ได้คุณพระคุณของบิดามารดากับทุกคนตั้งแต่หัวจนเท้าเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นพวกเราควรจะเป็นคนดีตั้งอกตั้งใจทำการทำงานตกตั้งใจเป็นบุตรที่ดีของพ่อของแม่ในเมื่อบุตรที่ดีแล้วต่อไปเราแต่งการแต่งงานมีครอบมีครัวบุตรของเราก็จะดีด้วยเพราะเหตุใดเพราะเราทำดีกับพ่อกับแม่ของเราแต่ถ้าเราทำกับพ่อกับแม่ไม่ดีเมื่อเราได้ลูกขึ้นมาลูกก็จะเดินตามที่เราทำนั่นแหละถ้าเราเป็นลูกงองแงลูกที่เราได้มาก็งองแงเหมือนกันนั่นทีนี้เราจะทำยังไงท่านว่ากงล้อกำเกวียนมะพร้าวไม่หล่นไกลจากต้นคนโบราณเขาบอกอย่างนั้นลูกมะพร้าวไม่หล่นไกลจากต้นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าเราทำตัวไม่ดีลูกของเราก็จะเกิดขึ้นมาก็จะไม่ดีเหมือนกับเราทำกับพ่อแม่นั่นเพราะนั้นเรารู้แล้วเราได้พบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดให้ฟังแนะนำให้ฟังตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะเป็นคนดีจะเป็นผู้อยู่ในโอวาทของบิดามารดาเราจะเป็นผู้รู้พระคุณของพ่อของแม่นี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อสอนให้คิดสอนให้สำนึกสอนให้ความให้ใคร่ควรไตรตรองเหตุและผลในการเป็นอยู่ถ้าพวกเรามีแต่ความเห็นแก่ตัวซื่อบื้อมีแต่อยากจะเอาอย่างเดียวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยอันนั้นอยู่กับใครก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเป็นผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเป็นพลเมืองของประเทศชาติก็วุ่นวายไปหมดเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะคนไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ทบทวนสิ่งควรไม่ควรไม่รู้จักการสถานที่ไม่รู้จักบุคคลนะเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรานะเราเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทแต่ถึงยังไงก็ตามนะพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีนะให้บำเพ็ญกุศลอย่างวันนี้พวกเราได้มาบำเพ็ญกุศลวันนี้ได้มาตักบาตรใส่บาตรและเป็นวันแม่แห่งชาติจากนั้นพวกเราก็จะได้เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราก็ให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ของพวกเราและปู่ย่าตายายของพวกเราดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย หรือญาติพวกญาติลูกหลานของเราที่ล่วงลับดับขันไปก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาบำเพ็ญในวันนี้ด้วยเทอญนี่คิดในใจอย่างนั้นเวลาขณะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรทีนี้เป็นพลังใจต่อวิญญาณเราก็มีพลังในการทำหน้าที่การงานหน้าที่การงานของเราก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะเหตุใดเพราะว่าบุญกุศลเกื้อกูลหนุนใจของเราก็สบายแล้วก็การทำการทำงานก็จิตใจก็เยือกเย็นสบายเราควรจะขยันสิ่งไหนเราควรจะพักไว้ก่อนก็พักไว้ก่อนการดำเนินชีวิตเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างเหมือนกับรถนะมีแต่เหยียบคันเร่งอย่างเดียวจะไหวหรือมีแต่ใส่เกียร์ว่างอย่างเดียวจะไหวหรือหรือว่าเรามีแต่ไม่มีพวงมาลัยมันจะไหวหรือนี่แหละรถทั้งรถมันก็ต้องมีทั้งคันเร่งมีทั้งพวงมาลัยมีทั้งเบรกสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็เบรกอย่าทำสิ่งไหนที่มันดีเราก็ใส่คันเร่งเข้าไปให้ทำนี่แหละถ้าว่าพวกเรามีสติมีปัญญามีการไข้ควรทบทวนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราก็จะราบรื่นจะร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันแล้วก็อย่าลืมศีลธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระก่อนนะพอเราเป็นพุทธศาสนิกชนอรหังสวาคาโตสุปฏิปันโนนโมตัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสัทธังกัจฉามิจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างข้าพเจ้าด้วยเธอเนี่ยถ้าเราแผ่เมตตานะถ้าเรามีเมตตาในจิตในใจทุกสิ่งทุกอย่างที่จะผู้ใดก็ตามจะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเราก็จองเวรจองกรรมไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเมตตามีแต่เขาจองเวรแต่เราหลบเพราะงั้นเถอะเราไม่ขอจองเวรกับใครๆทั้งนั้นแหละมีแต่เราจะให้เมตตามีแต่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์นะต่อวิญญาณทุกวิญญาณนี่แหละพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้นะต่อนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: สอนคนในฉลาดสอนได้ทั้งเทวดาอินทร์พรหมทั่วโลกจักรวาลพระพุทธเจ้าก็สอนบอกลั่งสั่งสอนสอนให้ลดละทิฏฐิมานะความยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของเราอันนี้ผู้จะลดละมานะทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆออกไปได้ข้อแรกก็ต้องปล่อยวางชาติตระกูลเมื่อผู้มาบวชในศาสนาจะสมมติโลกว่าสูงว่าต่ำอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของโลกสมณะนักบวชไม่ควรไปยึดถือว่าเราเป็นคนฐานะสูงฐานะปานกลางฐานะต่ำต้อยท่านก็ไม่ให้ยึดถือ ให้ถือว่าลดละออกไปถ้ามายึดหน้าถือตายึดชาติยึดตระกูลยึดเราดีเราเด่นเราชั่วเราเลวสามการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เจริญเมื่อว่ามันเพ่งเล็งภายนอกพระพุทธเจ้าสอนมาให้เพ่งเล็งภายนอกภายนอกมันจะเป็นอะไรมาเกิดมาจากอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าดูพระองค์เสด็จออกบรรพชาออกบวชถ้าว่าตามฐานะพื้นฐานพระพุทธเจ้านั้นเกิดในตระกูลเท่าพญามหากษัตริย์ทิพมานะเรียกว่าเหนือคนเหนือโลกตามธรรมดาคนที่มียศใหญ่ไฟสูงย่อมเหยียดยามคนต่ำต้อยไม่ปัญญานับตั้งแต่การศึกษาชาติตระกูลการทำมาหาเลี้ยงชีพตระกูลพ่อแม่ตระกูลญาติวงศาคณะญาติ

ามันก็เย็ดแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาคิดอ่านพิจารณาพระองค์เลยได้ว่าการเกิดมาใครจะเลือกเอาเองตามความอยากความต้องการของตัวไม่ได้เมื่อเกิดมาในชาติใดตระกูลใดก็ตามมันเพียงแต่ว่าเป็นต้นกำเนิดเกิดมาเท่านั้นเองเพราะว่าคนจะดีจะเด่นจะเป็นไปในทางศีลธรรมได้ไม่ใช่โยที่ชาติที่ตระกูลอยู่ที่ความประพฤติอยู่ที่ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าลดละทิฏฐิมานะคำว่าคนเกิดในตระกูลสูงอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยเครื่องประดับประดาเครื่องนั่งห่มของคนตระกูลสูงมันก็เรียกว่าสูงไปตามฐานะสมมตินั้นนั้นแต่จิตใจมนุษย์มันไปยึดไปถือไม่ยอมลดละเมื่อไม่ยอมลดละแล้วมันจะเป็นตัวกิเลสอันใหญ่มันมาบังศีลบังธรรมบังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจที่ท่องแก้แน่นอนต้นกำเนิดของมนุษย์ก็มาจากอะไรมนุษย์ร่างกายมนุษย์คนเหล่านั้นมาจากน้ำกามมนุษย์มนุษย์ในโลกเขาหลงไหลอยู่ในกิเลสกามยินดีพอใจในโลกในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์น้ำกามเป็นต้นเหตุแล้วก็ปรุงปั้นให้เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์มันมาจากธาตุน้ำธาตุน้ำเป็นธาตุปฏิกูลธาตุโสโครกพระองค์ก็คงพิจารณาว่าควรหรือที่จะมายึดเอาธาตุดินน้ำไฟลมของโลกโลกเผาถ่ายเทมาอย่างใดพระองค์จะมายึดมาถือตามที่มันเป็นมามันก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เมื่อท่านพิจารณาเห็นท่านก็มีความเบื่อละอาต่อเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ประจำวันตามชาติตระกูลจึงแสวงหาทางลดทางพ้นเมื่อท่านเสด็จไปไหนมาไหนก็พิจารณายอมเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านไปเห็นคนแก่บ้างเห็นเด็กบ้างเห็นคนมีท้องมีไส้บ้างเห็นคนตายบ้างเห็นนักบวชบ้างเมื่อเห็นหลายๆอย่างพระองค์ก็มารวมว่าทางไหนที่เป็นทางออกอยากวัฏฏะสงสารได้พระองค์ก็มารวมเห็นว่าทางนักบวชคือว่าประพฤติตัวเบาไม่มีภาระลงลังเหมือนคฤหัสถ์ญาติโยมจะไปไหนมาไหนก็ตัวคนเดียวผ้าผ่อนท่อนสบายอัฐะบริขารเครื่องใช้ไม่สอยนักบวชก็เรียกว่าน้อยที่สุดไม่มีภาระยุ่งยากมากมายประการใดพระองค์ก็มั่งจุดมาว่านักบวชนั่นแหละ
ย่อมมีเวลามากแต่ถ้ายึดถือแล้วก็มันก็เท่าๆกันถ้าไม่ยึดถือบวชแล้วก็ตั้งจบตั้งใจปฏิบัติก็ย่อมเห็นทุกข์เห็นโทษในกิจกรรมการงานคฤหัสถ์ญาติโยมมันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าคนเรามันไม่เห็นมันก็ทำไปตามความไม่รู้ไม่เห็นจนได้เกิดความเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลผู้อื่นเพราะว่าเอาตามกิเลสที่มันเป็นขึ้นมีขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมาสอนเสียใหม่ว่าอย่าไปยึดชาติยึดตระกูลฐานะตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นมาใครๆก็ตามให้มองเห็นว่าเกิดมาจากของโสโครกปฏิกูลเกิดมาจากท้องแม่กว่าจะได้ตัวตนขึ้นมาก็ไปนอนอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือน10เดือนมีความทุกข์ทรมานขนาดไหนจึงได้เกิดมาเป็นคนเมื่อเกิดมาแล้วก็มาอาศัยกฎเกณฑ์ระเบียบมนุษย์ที่เขาตั้งไว้สอนไว้ส่วนมากก็ไม่ได้หนักไปทางสอนเพื่อออกจากทุกข์จากภัยประการใดสอนวิชาความรู้ตั้งแต่ในโรงเรียนเป็นวิชาความรู้ที่จะเป็นการทำมาหากินทำมาหาเลี้ยงชีพชั่วชีวิตที่เกิดมาก่อนจะตายก็ให้ได้รับความสุขสะดวกสบายวิธีการของโลกก็มีอย่างนั้นแต่ในทางธรรมะปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจงระลึกถึงความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วมันมีทุกอย่างนี้อย่างที่เราพบผ่านมาแล้วนี่แหละแล้วก็พบผ่านอยู่ตลอดเวลาเรื่องอะไรทั้งหมดมันเป็นเรื่องซ้ำซากทำพูดคิดอะไรต่อมีอะไรมันไม่มีอะไรเป็นของใหม่มีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ฟังเสียงมีจมูกก็ดมกลิ่นเหม็นหอมมีลิ้นก็ลิ้มรสอาหารมีกายก็กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตามฤดูกาลหรือตามเย็นตามร้อนที่กระทบมามีจิตใจก็คอยย่งไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางพวกบางเหล่าเมื่อมันยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มองไม่เห็นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นมีแต่ความอยากมีแต่ความคิดทำไปด้วยอำนาจของความอยากความหลงแล้วก็เกิดทุกข์เมื่อภายหลังทุกข์ที่มันจะตามมาเกิดมานั้นไม่ใช่เล็กน้อยบางพวกบางเหล่าบางชาติบางตระกูลก็ถึงขั้นชีวิตแตกดับตายไปเพราะความคิดเห็นไม่ถูกกันไม่ตรงกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่าส่วนตัวทำเป็นความถูกคนอื่นคิดนึกไม่ถูกคนอื่นพูดไม่ถูกแต่เราพูดถูกแล้วก็พวกของเราถูกพวกอื่นผิดจนกระทั่งเกิดเป็นลัทธิการเมืองขึ้นเป็นความมนุษย์ถูกผู้นับถือความมนุษย์กับความมนุษย์ถูกผู้นับถือประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยถูก
ไม่ถูกทุกส่วนมันถูกเป็นอย่างเป็นประการท่านเปรียบไว้เหมือนอย่างว่าคนตาบอดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นช้างเขาพูดว่าช้างตัวมันใหญ่มันก็ได้ยินแต่เสียงเขาว่าช้างมันเป็นอย่าง

ใหญ่พอสมควรแล้วก็สงสัยว่าเขาว่าช้างมันใหญ่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในบนผืนแผ่นดินได้มาพบปะช้างที่ไม่ดุร้ายใครจะไปลูกไปคำอะไรเป็นช้างที่เรียกว่าคุ้นเคยกับมนุษย์ไม่ทำลายใครทีนี้ตาบอดคนตาบอดประมาณว่า5 คนขึ้นไปมาพบเข้าเขาว่าช้างตัวใหญ่ก็ขอเจ้าของเขาขอให้

ากจะรู้มานานพอนายความช้างให้อนุญาตให้คำไม่จับดูถามดูว่าจับดูได้ไหมจังก็ได้แต่มันไม่ทำอะไรช้างตัวนี้เป็นช้างที่คุ้นเคยกับเด็กกับเล็กไม่ทำร้ายใครคนตาบอดก็ดีใจก็มาคำช้างบางคนก็คำมาถูกหางหางช้างมันก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าช้างนั้นก็เหมือนกับไม่ฟอยกวาดบ้านพอคำแล้วก็ออกไปนั่งอยู่คนอื่นๆมาก็คำไปบางคนก็มาคำถูกขามันโลบดูว่าเออช้างนี่ก็เหมือนกับสูบนี่ก็ว่าเขาเวลาตีเหล็กคนโบราณมันไม่เหมือนสมัยนี้ เขาเอามาสูบให้ไฟมันลุกไหม้ถ่านแล้วจะเหล็กมันจะได้แดงได้อ่อนตีเป็นมีดหน้าจอบเฉียมขวานก็ว่ามาลูบคำดูแล้วก็ช้างนี่ก็เหมือนกับสูบไว้อย่างนั้นมันใหญ่แล้วก็ซื้อลงไปเหมือนสูบเขาสูบไปสูบเหล็กให้แดงสูบไฟให้มีลมขึ้นแล้วเอามาตีเหล็กก็ไปนั่งอยู่ทีนี้คนหนึ่งก็มาคำมาถูกหูช้างทำจนรอบในหูก็เข้าใจเอาเองว่าช้างนี้ก็เหมือนกับพัดวีเขาเวลาเขาหุงต้มไฟมันไม่แรงก็เอาวีเอาพัดมาพัดช้างนี้ก็เหมือนกับวีคงบางๆอย่างนั้นแหละทีนี้คนหนึ่งก็มาคำถูกงวงยาวช้างนั้นมันใส่งวงช้างงวงนี่เวลามันกินอาหารก็ใช้งวงนี่แหละเอาใบไม้ไผ่เอาอะไรลูดออกมาหญ้าต่างๆมันก็เอางวงนี่แหละจับมาใส่ปากทีนี้ตัวมันใหญ่จะก้มลงมันถึงเอาปากกัดกินเหมือนช้างเหมือนหน้าวัวควายไม่ได้มันเอางวงใช้งวงคนตาบอดก็มาเห็นว่างวงช้างเนี่ยมันก็เป็นงวงยาวๆนั่นเองเป็นช้างมันหารู้ไหมว่าอันนั้นมันเพียงงวงเป็นที่มันหายใจหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำก็เอากินน้ำก็เอานั่นโดดเอาแล้วมันงวงมันร้องก็ได้เอาดังแป๊ดนี่คนตาบอดก็เข้าใจว่าช้างเป็นอย่างงวงนั่นแหละเลยคนหนึ่งก็เห็นไปต่างๆนานาไม่กงกันพอได้พากันคำช้างมดทุกคนแล้วก็มาประชุมกันคนตาบอดคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าใครได้เห็นช้างหรือไม่เห็นเราได้รู้ได้คำดูได้จับดูว่าช้างมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ไปคำถูกหูก็ว่าช้างมันบางๆเหมือนพัดเหมือนวีคำถูกขามันก็ว่ามันสูบว่าไปเรื่อยตามที่ตัวเองเห็นแต่หาว่ารู้ไหมว่าช้างนั้นมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างตัวมันใหญ่แล้วก็มีเครื่องอวัยวะร่างกายมันก็แตกต่างกว่าสัตว์อื่นมันมีความรู้อย่างนั้นก็คำอะไรก็เรียกว่าไปเห็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าตาบอดคำช้างไม่ได้คำเป็นช้างแต่ว่าเพราะตาบอดไม่ได้เห็นว่าช้าง

ยาวมันสั้นนี่เป็นอย่างไรไม่เห็นเพราะตาบอดเขาให้ชื่อว่าตาบอดคำช้างรู้อะไรก็รู้แต่เฉพาะที่มือคำได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้สาวกทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิเหมือนพระองค์นั่งใต้ล้มไม้โพจึงสามารถอาจหารคบคิดปัญหาธรรมต่างๆได้ทุกอย่างทุกประการโดยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาอายุได้29ปีไปบวชเป็นพระฤาษีเป็นหนึ่งอยู่ในป่าหิมะผ่านภูเขาหิมาลัยเป็นเขาใหญ่มีถ้ำมีกวนมีทุกอย่างในเขาลูกนั้นมันใหญ่โตมโหฬารทั้งโลกก็เรียกว่าเขาหิมาลัยเป็นเขาใหญ่เขาสูงหิมะก็คือว่ามันมีน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งความเย็นมันตกลงมาจับมันเย็นจนน้ำแข็งเป็นก้อนจับภูเขาภูเขาแต่ละลูกมันไม่มองเห็นหินเหมือนภูเขาเมืองไทยแล้วหน่อยมองไปก็ไปเห็นหิมะน้ำแข็งแต่เป็นน้ำแข็งที่เราจะไปกินเหมือนน้ำแข็งธรรมดาไม่ได้เป็นน้ำแข็งสกปรกมันมีฝุ่นละอองมีอะไรหลายอย่างเชื้อโรคเต็มไปหมดอันนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สาวกทำสมาธิรวมจิตรวมใจให้สงบเมื่อทำสมาธิได้ตั้งใจมั่นให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ใจอยู่หรือว่ามัดจิตใจของตนให้อยู่ในบริกรรมภาวนาหรือกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งในร่างกายสังขารของเราทั้งภายในทั้งภายนอกมันจะรู้เข้าใจอย่างไรก็เอามาคิดมาอ่านพิจารณาให้โลจนโลธาตุกรรมฐานอโสภะกรรมฐานในร่างกายสังขารทั่วไปให้รู้ให้เข้าใจด้วยสติปัญญาของตัวเองจะได้เอามาสอนจิตใจลดละตัวทิฏฐิมานะในจิตในใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ได้มาบวชเป็นพระฤาษีเป็นนักบวชแล้วก็เพียงพยายามทำจิตใจให้สงบระงับทำเท่าไรเท่าไรมันก็ตัดสู้ไม่ได้จึงมาถึงต้นไม้โพภาคกลางอินเดียจึงตัดสู้ได้จึงมัดจิตใจของตัวเองสอนใจของตัวเองได้ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในร่างกายจิตใจความรู้ความฉลาดอะไรทุกอย่างความรู้ความเข้าใจที่คิดนึกปรุงแต่งมาแต่เกิดก็ให้เป็นส่วนหนึ่งเวลามาบวชมาเป็นนักบวชมานั่งภาวนาก็ทำจิตทำใจให้สงบเมื่อมาทำจิตใจของตนให้สงบแล้วอะไรไม่สงบอะไรที่เป็นเหตุที่จะให้กิเลสก็คือไปตามอารมณ์กิเลสพระองค์ลดละแก้ไขจนได้ปัญญาญาณรู้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์กิเลสชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์จนรู้จากหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปนามตัวตนแจ่มแจ้งด้วยสติปัญญาของตนแล้วจึงได้แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทภิกษุสามัญเณรอุบาสกอุบาสิกาเทวดาอินทร์พรหมทั่วไปในโลกให้ประพฤติปฏิบัติทำตัวทำกายวาจาจิตของตัวเองให้เป็นประโยชน์ไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่

ตลอดต้นตลอดปลายมนุษย์มาจากไหนเทวดามาจากไหนท้องฟ้าอากาศเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแผ่นดินเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหนาเท่าไรกว้างเท่าไรพระองค์ค้นคว้าพิจารณาจนไม่มีที่สงสัยจึงลดละทิฏฐิมานะออกหมดเหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ใช่มาหลับหูหลับตาอยู่มืดมนอนทการไม่มีเดียวว่าไม่ให้ความง่วงเหงาหงอยมาทับถมใจพยายามฝึกฝนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งสติปัญญาวิชาความรู้มีมากน้อยเท่าไรก็ฝึกหัดดัดแปลงจริตนิสัยให้เป็นคนมีความอดความทนให้เป็นคนเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ลดละมานะทิฏฐิอันมันมาเป็นเจ้าเป็นนายผูกมัดดัดลึงร้อยจมูกคนเราให้ติดอยู่ข้องอยู่ในวัฏสงสารมานมนานแล้วจิตใจก็ยังหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามยังยินดียินร้ายไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตใจไม่แน่วแน่มั่นคงเหตุนั้นจงเป็นผู้พยายามฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีจิตใจอันผ่องใสไม่ให้ใจง่วงเหงาเหงานอนขี้เศร้าเหงานอนจิตใจฟุ้งซ่านลำคาญเหล่านี้ไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนให้เลิกให้ละแล้วจิตใจจะได้สบายเมื่อภายหลังใจของคนเหล่านั้นทำไม่เลิกไม่ละความโกรธจิตใจที่ชอบโกรธจิตใจที่ชอบโลภชอบความอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างเมื่อเลิกละอาการเหล่านี้ไม่ได้มันก็เป็นฝ้าปิดบังเรียกว่าโลภอะไรก็เรียกว่าโลภแบบตาบอดคำช้างทำไปถูกอะไรก็ว่าช้างเป็นอย่างนั้นรู้เข้าใจอะไรก็เข้าใจว่ามันมีเท่าที่เรารู้เราเข้าใจนั้นความจริงในโลกนี้มากมายหลายอย่างถ้าเราไม่ตั้งใจให้ดีทางที่จะลุ่มหลงโมโหมีมากเหมือนกับว่าคนตาบอดมันรู้ได้นิดหน่อยเวลาให้เดินทางก็ตกหลุมตกบ่อไปเดินไปไหนก็ไปตำขวากตำน้ำไปตำต้นไม้ผิดถนนหนทางเพราะว่าตาบอดมันไม่เห็นอะไรสติสมาธิปัญญาทางศีลภาวนายังไม่บริบูรณ์ก็พาให้มืดตั้งเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาติคำว่าอเนกชาติอเนกภพนั้นเมื่อว่ามาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในกิเลสเหล่านี้นับไม่ถ้วนแล้วไม่รู้ว่ามันกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านกี่แสนนับไม่ถ้วนเมื่อว่ารวมว่าอเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาพบใดชาติใดก็หลงวนเวียนอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามให้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะมารสังขารกิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะพาให้จิตใจว่าวุ่นไปตามอารมณ์กิเลสไม่จบไม่สิ้นจึงเป็นผู้ภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตามที่พระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เราก็จะได้เริ่มภาวนาทำจิตทำใจให้ตั้งมั่นส่วนใดที่ไม่ตั้งมั่นหรือเป็นการหลอกลวงให้จิตใจลุ่มหลงไปภายนอกจึงต้องระวังการทำทางกายเรียกว่ากายกรรมกรรมที่ทำด้วยกายก็ต้องเอาจิตใจตามรู้ตามเห็นว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือชั่วให้รู้จักเวลาทำ
เวลาพูดก็เรียกวจีกรรมคำพูดวจีกรรมคำพูดนี้คนเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะว่ากิเลสในใจมันมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม้นั้นจะเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความปรารถนาในใจของคนเราไม่ได้จึงจำเป็นต้องรวมจิตใจให้มีความสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจสงบเท่านั้นยังไม่พอจะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์เป็นร้อนผลที่สุดก็ตายทิ้งอยู่ในวัฏสงสารเกิดมาใหม่อีกมันไม่ไปที่ไหนฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกัน

ภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติ

0: ุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-595

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

ตั้งใจสำรวมใจให้ตนให้แน่วแน่วันนี้เป็นวันพระแปดค่ำเดือน11แรม8ค่ำเป็นวันรักษาอุโบสถศีลในวันฟังธรรมของอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเคยกระทำกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ใดมาบังเกิดขึ้นในโลกก็ทรงวางข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้ไว้ให้อุบาสกอุบาสิกาได้ประพฤติตามเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกามีกิจธุระเกี่ยวกับการงานการครองชีพอยู่มากมายแต่ว่าให้ถือโอกาสบำเพ็ญกุศลอย่างสูงเอา7วันต่อครั้งวันธรรมดาก็ทำการทำงานวันแปดค่ำ15ค่ำก็เข้าวัดทำความสงบกายวาจาใจสำรวมอินทรีย์อย่าให้ความยินดียินร้ายครอบงำจิตได้นี่เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นควรพากันรู้จักการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนานี่มันมีหลายขั้นตอนผู้เป็นทายกทายิกาก็ไม่ควรที่จะประพฤติธรรมอยู่เพียงแค่ขั้นเดียวเมื่อตนเคยทำอยู่อย่างไรก็ทำอยู่แต่แค่นั้นอย่างเช่นเคยให้ทานก็ให้แต่ให้ทานอย่างเดียวไม่คิดที่จะรักษาศีลเลยก็มีบางคนเมื่อบางคนมีให้ทานมีศีล5แล้ววันนี้ก็ไม่คิดที่จะรักษาศีลอุโบสถเลยอย่างนี้เนี่ยมันไม่ก้าวหน้าการบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ย มันไม่เป็นไปเพื่อ ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในบุญในกุศลเมื่อผู้มาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันเป็นขั้นตอนอย่างว่านี่นะให้ถึงพร้อมอย่างนี้แล้วก็ทำให้บุญกุศลมันเจริญขึ้นได้นอกจากการรักษาอุโบสถศีลแล้วก็ยังได้ฟังธรรมอีกนอกจากฟังธรรมแล้วก็ได้นั่งสมาธิภาวนามีโอกาสได้ทำความเพียรทางจิตใจเต็มที่การรักษาอุโบสถก็ต้องสำรวมตนด้วยดีสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาถูกต้องเข้าก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้ยินดียินร้ายแต่นี่เรียกว่ารักษาอุโบสถนะให้พากันเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็ระมัดระวังเรื่องการพูดการจาถ้าจะมีการพูดกันก็ต้องปรารภถึงศีลถึงธรรมถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือปรารภถึงชีวิตอันนี้แหละชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้วยทุกข์ทำอย่างไรเราถึงจะพ้นจากทุกข์ได้มีการพูดกันสนทนากันก็ต้องหยิบยกเอาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันเนี่ยมาพูดกันแต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะจำศีลอุโบสถตัวนี้ก็ไม่ใครสำรวมเอาแต่เรื่องภายนอกเรื่องมาพูดกันคุยกันเอาแต่เรื่องสัพเพเหระไม่ค่อยเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดอันนี้นับว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยถ้าหากว่าผู้ใดไม่เข้าใจอย่างว่านี้นะไม่สำรวมตนด้วยดีแล้วไม่ได้บุญเต็มที่การที่มันจะได้บุญนั้นเกิดจากการรักษาอุโบสถนี่มันก็ต้องเป็นผู้
สำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้ใจมันเพลินเมื่อใจเพลินแล้วอาการกายวาจามันก็เพลินไปตามกันพูดอะไรต่ออะไรไม่มีจุดหมายปลายทางคิดได้อะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างนี้มันก็ทำให้จิตใจสงบไม่ได้ใจย่อมเลื่อนลอยออกไปแต่ข้างนอกเพ่งไปแต่เรื่องภายนอกไม่ได้สงบอยู่ภายในคำว่าอุโบสถนั้นแปลว่าเข้าไปรักษาหรือว่าเข้าไป อยู่ภายในก็ห มายความว่าเรามารักษาศีลอุโบสถก็อยู่ภายในขอบเขตของวัดวันนี้บางคนมันก็อยู่ตั้งแต่กายเฉยๆอยู่ในวัดแต่ใจมันพุ่งออกไปนอกวัดตู้นมันคิดอะไรต่ออะไรในอารมณ์ที่ค้างๆอยู่ไม่ละไม่ถอนมันแต่อดีตล่วงมาแล้วทางวาจาก็ดีเมื่อใจมันพุ่งไปภายนอกการพูดการจามันก็พุ่งไปหาตั้งแต่เรื่องภายนอกไปหาแต่เรื่องทำมาค้าขายทำไรทำนาการได้การเสียคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เอาเรื่องผู้อื่นมาวิจารณ์กันไอ้เรื่องนี้มันเลยชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอาการกายวาจาใจของตนให้ดีมันถึงจะได้บุญได้กุศลมากแม้ผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันเนี่ยผู้เป็นนักบวชเนี่ยก็ยิ่งประพฤติคุณธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับทีเดียวเพราะว่าไม่ได้ก่อเกี่ยวด้วยการงานภายนอกเลยการทำนาทำสวนการค้าการขายเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีในนักบวชเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงมีโอกาสสำรวมอินทรีย์ได้เต็มที่แต่ว่ามันสำรวมได้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่สำรวมใจไม่ได้เนี่ยใจนี่มันชอบออกนอกวัดอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ก็น่าเป็นจุดอันตรายแก่ผู้เป็นนักบวชมากทีเดียวเพราะนั้นคำว่าสำรวมอินทรีย์มนอินทรีย์แหละสำคัญกว่าเพื่อนทั้งหมดเมื่อการสำรวมอินทรีย์คือใจได้แล้วมันก็ได้หมดนั่นแหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นผู้บงการนะใจเป็นใหญ่อ่ะลองคิดดูให้มันดีคิดให้มันเห็นคิดให้มันเห็นด้วยตนเองจริงๆถ้าใครไม่คิดถ้าเห็นด้วยตนเองแล้วปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรทั้งที่เพื่อนแสดงให้ฟังบ่อยบ่อยอยู่เนี่ยบางคนก็ยังจับหลักอะไรไม่ได้เลยก็มีอย่างนี้มันหนาแน่นด้วยอวิชชาตัณหามากคนเราอ่ะก็ต้องจับหลักให้มันได้เพราะว่ามันมีหลักยืนตัวอยู่ข้อปฏิบัติต่างๆนะแต่ว่าส่วนปีกย่อยถ้าก็ขยายออกไปแต่เมื่อพูดถึงหลักจริงๆแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยอันว่าสำรวมอินทรีย์หกอย่างนี้ถ้าสำรวมมนอินทรีย์คือสำรวมใจนี้ได้แล้วใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นดังว่านี่นะมันก็เท่ากับว่าได้สำรวมอินทรีย์ทั้งหมดนั่นเองนะการสำรวมอินทรีย์ทั้งหกนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้ใจมันยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่พัดผ่านมาทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันไม่รับรู้อะไรหรอกกับดวงจิตนั่นน่ะมันมีหน้าที่ตาก็มีหน้าที่เพียงแค่เห็นรูปต่างๆหูก็มีเพียงเป็นหน้าที่ได้ยินเสียงจมูกก็มีหน้าที่ได้สูดกลิ่นลิ้นก็มีหน้าที่ได้รับรสอาหารกายก็มีหน้าที่ได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ผู้รับรู้กับความสัมผัสถูกต้องเหล่านี้นั้นใจดวงเดียวเท่านั้นเองตาเป็นต้นไม่ว่าอะไรเลยมันก็สักว่าแต่เห็นเท่านั้นแหละแต่เหตุที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปเป็นต้นอย่างว่านี้มันเกิดขึ้นจากดวงจิตนี้ต่างหาก
เมื่อตาไปเห็นรูปเข้าดวงจิตไม่รู้เท่ารูปนั้นก็ไปหลงยินดีหลงยินร้ายในรูปอันนั้นอย่างนี้นะแล้วมันจะได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นใหญ่โตถ้าไปยินดีในรูปนั้นอ้าวมันก็แสวงหารูปนั้นอีกแล้วเป็นงั้นถ้ามันยินดีในเสียงมันก็แสวงหาเสียงยินดีในกลิ่นมันก็แสวงหากลิ่นเมื่อมันยินดีในรสมันก็แสวงหารสเมื่อมันยินดีในสัมผัสมันก็แสวงหาสัมผัสอันที่ต้องการเหตุใดนะท่านจึงกล่าวว่าตัณหานี่คือความทะเยอทะยานอยากในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตาเป็นต้นเนี่ยเมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็อยากไปไม่มีสิ้นสุดเลยเหตุนั้นคนเราถึงได้ทำบาปนั่นแหละเพราะมันอยากมากเกินขอบเขตเรื่องมันนะมันไม่ได้อยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมมันเลยกรอบแห่งศีลแห่งธรรมออกไปนั่นแหละสาเหตุที่คนเราได้ทำบาปอย่าไปเข้าใจว่าการละตัณหาหมู่นี้เป็นหน้าที่แต่ของพระของเณรเท่านั้นคฤหัสถ์ไม่เกี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นนี่คฤหัสถ์ก็ตามนักบวชก็ตามเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยเพราะว่าตัณหานี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใครสะสมตัณหาไว้มากเท่าไรทุกข์ก็มากเท่านั้นจะเป็นเพศใดก็ตามวัยใดก็ช่างเหมือนกันหมดเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัทยึดถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติคือว่าถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเราบังคับกายวาจาใจนี้ให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ได้นั่นแหละแต่ถ้าตนเองไม่บังคับตนแล้วมันยากอยู่นะมันจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วนน่ะเช่นอย่างเรื่องภาวนาอย่างเงี้ยแม้จะเป็นนักบวชเองก็ขี้คร้านภาวนาอย่าว่าจะเป็นคฤหัสถ์เลยจ้ำจี้จ้ำใส่กันอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่ไปไหนเลยเพราะคนขี้เกียจภาวนานั่นน่ะบวชมาแล้วก็ถึงอยู่ไม่ได้เลยกิเลสตัณหามันครอบงำเอาสู้อำนาจกิเลสตัณหาไม่ได้ก็ต้องสึกขาลาเพศออกไปไอ้พวกประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปได้นั้นเพราะไม่ขี้คร้านภาวนาฝึกจิตใจให้ตนให้เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยมีความเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เสมอโดยเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพียบพร้อมไปด้วยราชสมบัตินานาประการมีบริษัทบริวารห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ยินดีในการที่จะครองราชสมบัติอันนั้นต่อไปก็ยังยอมสละทิ้งออกไปบวชทำตนให้เป็นคนผู้เดียวโดยที่พระองค์พิจารณาเห็นว่าการปล่อยจิตให้ไปผูกพันอยู่กับอะไรต่ออะไรในโลกอันนี้มันเป็นทุกข์มากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นไปตามใจหวังเนี่ยเราจะไปผูกพันยังไงรักษายังไงมันก็ไม่ฟังผลสุดท้ายมันก็เสียหายมันก็ย่อยยับลงไปนับตั้งแต่อัตภาพร่างกายนี่แหละออกไปจนถึงทรัพย์สินเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรพวกนี้บ้านช่องตึกรามมันก็ย่อยยับลงดูสิพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ครั้งนั้นล่วงเลยมาถึงบัดนี้ 2,500 กว่าปีเนี่ยไอ้ปราสาทราชมณีของพระสิทธัตถะราชกุมารอันสวยสดงดงามอะไรต่ออะไรนั้นมันไปไหนหมดไม่มีแล้วมันพังลงเป็นอิฐเป็นปูนเป็นดินทับผมกันอยู่บ้านของนางวิสาขาก็ดีบ้านของอนัตถาดีกะมหาเศรษฐีก็ดีวันนี้เขาก็สร้างตึกรามใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวมาบัดนี้ก็เห็นแต่ซากอิฐซากปูนกองกันเหมือนกับภูเขาน้อยลูกหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่า
พระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์เป็นผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วแล้วว่าผลบุญกุศลจักอำนวยความสุขความสบายให้ในโลกนี้มากมายขนาดไหนพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าผลแห่งบุญกุศลที่ได้เสวยอยู่นี่มันก็ไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันพอไปๆแล้วมันหมดได้พอมันหมดแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้พระองค์จึงไม่ยินดีพอใจที่จะครองราชสมบัติอันนั้นอยู่จึงได้เสด็จหนีออกไปบวชเนี่ยการที่เรามานึกถึงพระพุทธคุณหรือว่าพระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยอยู่นี้สำหรับผู้เป็นนักบวชมันก็มั่นใจเลยเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเราบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าแท้ๆทำไมอ่ะเราถึงจะไม่ละกิเลสตัณหาตามพระพุทธเจ้านี่สาอะไรเรามีสมบัติอะไรติดตัวมาหรือในปัจจุบันเนี่ยเรามีสมบัติอะไรบ้างลองเทียบกับสมบัติของพระพุทธเจ้าดูสินั่นเรามีสมบัติอะไรที่จะให้ใจมันผูกพันอยู่ในโลกนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่น่าจะให้จิตใจมันห่วงใยเลือกนารั้วสวนอันใดก็มีจำกัดถ้าจะแบ่งสรรปันส่วนกันในระหว่างพี่น้องน้องก็ได้คนละไม่กี่ตารางวาไอ้เมื่อนี้มันต้องคิดต้องกรองดูให้ดีนักบวชอ่ะเมื่อคิดเห็นแล้วมันก็จะได้มั่นใจอยู่ในพรหมจรรย์จะไม่หลงเหยื่อล่อภายนอกนั้นอันภายนอกนั้นมันมีเหยื่อล่อเรื่องมันนะเพราะว่าการประดับตกแต่งการประดิษฐ์ประดอยอะไรต่ออะไรขึ้นมาเมื่อนี้ไอ้นักบวชไปเห็นเข้าแล้วก็ชอบอกชอบใจเหมือนนักบวชชนิดที่ไม่ภาวนาไม่เห็นแจ้งในไตรลักษณญาณก็หลงสมมุติหลงบัญญัติหลงเครื่องหลอกลวงหลอกตาลวงใจเข้าไปเมื่อคนขี้ค้านภาวนาย่อมถูกอำนาจของกิเลสตัณหามันชักจูงไปตามประสงค์เลยเดี๋ยวมันจูงไปหาทุกข์นั่นเองแหละทีนี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์คลองเรือนกิเลสตัณหามันก็จูงให้ทำบาปนั่นแหละมันจูงไปให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดเมื่อนี้เมื่อว่าความเป็นอยู่ของผู้คลองเรือนนั่นเรียกว่าเป็นอยู่ไม่อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปล่วงขอบเขตแห่งศีลธรรมไปทั้งนี้ก็เพราะด้วยอำนาจแห่งตัณหานั่นแหละด้วยอำนาจแห่งอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้คนเราล่วงศีลล่วงธรรมไปความไม่รู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมนั้นจะนำสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปในโลกหน้ายืดยาวนานมันคิดไม่เห็นเลยอย่างที่ว่านี่นะถ้าผู้ใดคิดเห็นได้ผู้นั้นก็ไม่ล่วงกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเลยแสวงหาเลี้ยงชีพก็แสวงหาอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมได้มาเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นเพราะผู้นั้นได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี้อัตภาพร่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเมื่อผู้ใดจะหาอาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงมันสักเท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็มีแต่ทรุดโทรมไปอยู่อย่างนั้นแหละเราจะเห็นได้ดังพวกเศรษฐีกหบดีหมู่นั้นล้วนแต่มีเงินเป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้านแล้วก็ไม่เห็นว่ามันยั่งยืนอะไรกันเลยไปหมดบุญเก่าแล้วก็ตายเท่านั้นเองนะสมบัติทั้งหลายที่สะสมไว้ก็ตกเป็นของผู้อื่นไปอันนี้นะเชื่อควรคิดควรพิจารณาไม่ควรที่จะไปติดรสชาติของอาหารไม่ควรที่จะไปติดสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มเหล่านั้นนะ
คนทั้งหลายส่วนมากเนี่ยมันไปติดสัมผัสนั่นแหละเมื่อได้นอนดีได้นั่งดีแล้วก็ดีอกดีใจไม่อยากไปไหนจะไปจำศีลฟังธรรมในวัดวาอารามก็ไปไม่ได้เพราะกลัวจะเป็นทุกข์ไปเดินนั่งของแข็งๆพื้นแข็งๆไม่สบายเลยคนส่วนมากก็นั่งเก้าอี้นวมโซฟาเวลานั่งคุยกันน่ะอย่างนั้นแหละนอนก็นอนโซฟานอนที่นอนอันสูงอันใหญ่อันอ่อนนุ่มนิ่มเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งอันนี้แล้วเลยติดไม่สามารถที่จะจากไปได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็เลยไม่จากที่นั่งที่นอนหมอนมุ้งอะไรไปเลยอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราไม่ได้สร้างบุญกุศลอันสูงส่งให้เกิดมีในตนก็เพราะเหตุว่าไปติดอยู่แต่ในสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละแท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ต่างหากไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องก่อให้เกิดความสุขความเจริญอะไรทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าหาไม่ได้เลยแต่ถ้าผู้ที่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นแล้วหากไม่ลืมตัวรู้เท่ามันอาศัยมันอยู่โดยไม่ได้ยินดียินร้ายกับสัมผัสเหล่านั้นเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่ขาดจากการสั่งสมบุญกุศลจะเป็นผู้ไหว้พระเป็นผู้นั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นไม่หลงยินดีพอใจในความสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มยินดีรักษาอุโบสถศีลเพราะว่ามานึกถึงชีวิตนั้นมีประมาณน้อยเดียวจะมาหลงมัวเมาติดอยู่แต่ในสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆหมดนี่มันก็นับว่าเสียเวลาไปมากมายไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าบุญกุศลนี่มันเกิดขึ้นจากจิตใจนั่นต่างหากถ้าใจไม่เอาไหนแล้วบุญมันจะเกิดได้อย่างไรอ่ะบางคนก็ว่าเราอยู่มาทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ไปลักทรัพย์ขโมยควายของใครอ่ะอย่างนี้ทำไมถึงว่าเราจะไม่ทำบุญน่ะเราก็ได้ให้ทานอยู่นี่กองบวชกองกฐินอะไรก็ทำอยู่อย่างนี้ทำไมถึงว่าเราจะไม่ได้บุญแต่ในขณะเดียวกันใจของผู้ว่าเช่นนั้นน่ะยังไปชื่นชมยินดีเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นเหตุให้เกิดความมัวเมาประมาทอยู่และเช่นนี้เราจะให้บุญกุศลมันเจริญได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าบุญก็ดีบาปก็ดีหรือว่ากิเลสตัณหาอันนี้ทั้งหลายก็ดีมันมีใจนะเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นนะมันมีใจเป็นผู้ประกอบไว้ ใจน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นนี่นะใจน้อมไปในความรักความรักมันก็เกิดขึ้นในใจเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ตนชอบอกพอใจก็รู้สึกว่าดีอกดีใจชุ่มชื่นเลยใจเบิกบานนี่แหละเมื่อใจมันน้อมไปทางแห่งความรักกลงกันข้ามเอาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นอันเป็นสิ่งที่ในหน้าพออกพอใจก็เกลียดชังมานี่นะใจก็น้อมไปทางเกลียดชังเข้าไปนั่นแหละถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็คิดอิจฉามานี่คิดเบียดเบียนอยากจะให้มันล้มหายตายไปจากโลกนี้ซะอย่าให้ได้พบได้เห็นมันคนพวกนี้หรือสัตว์ตัวนี้เราเกลียดชังมันเหลือเกินนั่นหมดนี่นะมันก็เกิดจากใจที่น้อมไปทางความเกลียดชังทั้งนั้นแหละเราพิจารณาดูให้ดี ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งว่ามันขึ้นอยู่กับดวงใจเนี่ยบัดนี้ใจที่ได้ฝึกฝนอบรมในวัยพระนั่งสมาธิภาวนาได้ฟังธรรมได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นอย่างนี้เมื่อมันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วมันก็วันไม่วันไหวไปตามสัมผัสดังกล่าวมานั้น
ไม่หลงยินดีไปตามอารมณ์ที่น่าพอใจไม่หลงยินร้ายไปในอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังโดยเจริญปัญญาวิปัสสนาต่อได้แบบนี้นะสาเหตุที่มันจะละความยินดียินร้ายได้เนี่ยโดยกำหนดเพ่งพิจารณาสภาวะสิ่งทั้งปวงมีรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปเมื่อมันเห็นความเกิดความแปรปรวนความแตกดับเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันนั่นอยู่มันก็ไม่หลงแล้ววันนี้ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวตนอะไรที่จะมาให้ยินดียินร้ายในความเห็นภายในจิตใจนู่นไม่มีเพราะว่าถ้าว่าเกิดขึ้นมีขึ้นนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเห็นว่าเป็นแต่สักแต่ว่าสังขารเท่านั้นเองแหละถ้าโดยปรมัตถธรรมแล้วนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเป็นแต่ว่าสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเท่านั้นแหละแต่แล้วโลกอันนี้นะมันหักเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อมันเกิดมีคนมีสัตว์ขึ้นมาแล้วมันก็มีสมมติมีบัญญัติขึ้นมาพร้อมเพื่อการสังคมติดต่อทำมาหาเลี้ยงชีพร่วมกันถ้าหากว่าไม่มีสมมติปัญญัติขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อกันอย่างไรได้อันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสำหรับผู้ที่ยังท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้แต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าผู้นั้นจะติดอยู่ในสมมตินั้นหรือไม่ติดเนี่ยมันสำคัญในตรงนี้เองนะถ้าผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมจิตมีปัญญาเกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ไม่ติดอยู่ในสมมุติบัญญัติเหล่านั้นก็พิจารณาเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สมมุติเอาเท่านั้นเองสมมุติเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งบุญบาปตกแต่งให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ว่าสัตว์ว่าคนว่าหญิงว่าชายหรือว่าอะไรต่ออะไรไปตามสมมุติที่ตั้งกันขึ้นมานี่ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมอบรมปัญญาให้เกิดแล้วมันก็ต้องพิจารณารูปแจ้งตามเป็นจริงในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละตลอดถึงมารู้ขันธ์ทั้ง5ที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็ให้เห็นสภาพเหมือนกันภายในเป็นอย่างไรภายนอกก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกเขาสมมุติกันยังไงภายในก็สมมุติกันอย่างนั้นแต่เมื่อเรารู้แจ้งว่าเพียงแค่สมมุติบัญญัติเราก็ไม่ไปขวางโลกเขาว่าไปยังไงเราก็ว่าตามไปแต่เราไม่หลงข้อสำคัญมีอยู่ตรงนี้เองนะแต่เราไม่หลงให้พากันคิดเข้าใจให้ดีอันในเมื่อยังมีตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะมือเท้าอันนี้อยู่ตราบใดแล้วจะไม่ให้สัมผัสถูกต้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้เป็นไปไม่ได้มันต้องมีอยู่อย่างนี้ประจำวันประจำเวลาแต่ผู้มีสติปัญญามันถึงไม่หลงเท่านั้นเองแหละวางตัวเป็นกลางต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายที่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรก็ให้กำหนดรู้ตามสภาพความเป็นจริงเลื่อยไปแต่เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่นะทั้งเป็นนักบวชก็ตามผู้ครองเรือนก็ช่างก็ต้องอาศัยธรรมชาติเหล่านี้แหละอาศัยถ้าพูดโดยระบุชื่อแล้วก็อาศัยอาหารการบริโภคอาศัยผ้านุ่งผ้าห่มนี่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยยกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บต่างๆนี่มันเป็นปัจจัยสำหรับชีวิตอันนี้4อย่างนี้นะขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดมาในโลกนี้ขาดปัจจัย4อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ไปไม่ได้ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พิจารณาก่อนที่จะบริโภคปัจจัย4เนี่ยได้อาหารมาก
ก็พิจารณาอาหารให้เห็นลงเป็นธาตุเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเลยแล้วถึงค่อยบริโภคในผ้านุ่งผ้าห่มมาก็พิจารณาผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้เมื่อเวลาอยู่นอกกายก็รู้สึกว่าสวยสดงดงามเมื่อเอามาหุ้มห่อกายนี้เข้าไปเหงื่อใครไหลออกมามาหุ้มห่อกายอันเป็นของไม่สะอาดนี่แล้วผ้านุ่งผ้าห่มอันนี้ก็เลยไม่สะอาดไปตามกันดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันนะมันก็ประกอบขึ้นด้วยสัมภาระอันเป็นธาตุดินนั่นแหละสำหรับเป็นที่อยู่ที่อาศัยนั่นผู้ที่อยู่อาศัยเสนาสนะจะเป็นกุฏิวิหารศาลาการประเรียนก็ดีหรือจะเป็นอาคารบ้านช่องของผู้ครองเรือนก็ดีมันก็มีสภาพเหมือนกันนั่นแหละปรุงแต่งขึ้นจากธาตุดินนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุดินไปหมดดังนั้นเราต้องพิจารณาลงให้เห็นเป็นธาตุไปอย่าเห็นว่าเป็นตัวเรือนของเราของเขาอะไรไปอย่างนั้นมันก็ติดก็คล้องนะ

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สมาธินั่นละตามที่เคยทำกำหนดสติอานาปานสติเหมือนเดิมนั่นแหละสูตรนี้อานาปานสติสูตรพระพุทธเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วบุคคลใดเจริญให้มากทำให้มากย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ 5สิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้ในปัจจุบันทันตานี้ทิฏฐธรรมให้พากันทำเอาอานาปานสตินี่เป็นการภาวนาแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินี้ท่านจึงเอาอานาปานสตินี่แหละมาแสดงเอาไว้ให้ทำเอาไม่มีอะไรอานาก็แปลว่าลมหายใจเข้าเท่านั้นปานะก็แปลว่าหายใจออกสติก็แปลว่าระลึกรู้ระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าภาวนาเท่านี้พูดง่ายๆก็คือเอาลมหายใจเป็นอารมณ์รู้จักอารมณ์ไหมอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติไม่ได้ทำอะไรมากทำอยู่งั้นนะคุมจิตมารู้อยู่ที่ลมอย่างเดียวไม่ให้ไปเสพที่อื่นให้มาเสพอยู่กับลมหายใจคุมไปคุมมามันก็สงบ

กายเริ่มไม่มีมันก็เป็นช่วงใหม่ๆนี่แหละบางคนอาจจะเกิดเห็นแสงเห็นสีขึ้นมานะตอนจิตจะรวมใหม่ๆนี่ท่านเรียกว่าแสงโอภาสหรือเรียกว่าอาภาโสภาษาบาลีอาภาโสแปลว่าเห็นแสงโอภาสว่ามีแสงนี่เกิดขึ้นก็จะมีนิมิตต่างๆตามมาเมื่อนิมิตต่างๆตามมามันก็เกิดปีติขึ้นแล้วทีนี้ระวังตอนนี้ดีๆพอเราคุมจิตจะอยู่เนี่ยฮะมันจะเกิดแสงโอภาสขึ้นมาอาภาโสแสงโอภาสขึ้นมาเมื่อเกิดแสงขึ้นมาแล้วก็จะเกิดต่อไปมันก็เปลี่ยนเป็นนิมิตต่างๆขึ้นมาแสงโอภาสบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นหรอกพอมีนิมิตต่างๆขึ้นมาแล้วก็มันเปลี่ยนได้นะแสงเปลี่ยนเป็นแสงนั้นแสงนี้สีเหลืองสีแดงสีชมพูเอาไว้มาก็เกิดเป็นนิมิตเกิดเป็นเสียงขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะนี่จิตมันหาวิธีปลอมแปลงหลอกเราเฉยๆเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปีติขึ้นมานะทีนี้เกิดปีติความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเมื่อเกิดปีติขึ้นก็จะเกิดปัสสัทธิความสงบขึ้นเมื่อเปิดปัสสัทธิแล้วเกิดอธิโมกข์อธิโมกข์เกิดขึ้นความเชื่อว่าเราเห็นเราได้สมาธิอธิโมกข์เกิดความเชื่อโดยเด็ดขาดขึ้นมาเมื่อเกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วก็จะมีปักขาหะปักขาหะเมื่อปักขาหะเกิดแล้วก็เกิดสุขขังอะไรนี่มีความสุขหลายสุขยิ่งเกินพอดีเมื่อเกิดความสุขขึ้นก็จะเกิดญาณังเกิดญาณรู้เห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาหมดเป็นรู้ไปในทางที่ผิดไม่รู้ในทางที่ถูกเป็นจินตนาการจินตมยปัญญาเฉยๆเกิดญาณรู้อันนั้นเห็นอันนี้ขึ้นมาให้ระวังสุขังญาณังอุปัฏฐานังสติยิ่งเกินพอดีมีสติแก่กล้ายิ่งเกินพอดีเอาไปก็กเกิดอุเบกขาวางเฉยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่ชี้แหละทีนี้อุเบกขาสุดท้ายก็จะเกิดนิกันติขึ้นมาอันที่สิบอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสโนไม่ใช่วิปัสสนานะมีอยู่สิบอย่างอาภาโสปีติปัสสัทธิอธิโมกปักขาหะปักขาหะสุขขังญาณังอุปัฏฐานังอุเบกขานิกันติสิบอย่างนี่จะเกิดขึ้นท่านเรียกว่าวิปัสสโนกิเลสเคยได้ยินไหมล่ะเป็นภัยต่อวิปัสสนาเป็นอันตรายต่อวิปัสสนานะให้พากันเข้าใจอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสโนกิเลสสิบอย่างตอนจิตของเราเริ่มจะสงบนี่มันจะมาสำแดงแปลงเพศหลอกให้เราเห็นแสงนั่นแสงนี่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปแก้วเป็นรูปแก้วเป็นแสงอะไรก็ตามท่านเรียกว่าอาภาโสต่อจากนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นสีเป็นอะไร

0: แล้วก็มันจะเป็นเห็นนิมิตต่างๆภาพต่างๆขึ้นมานะเมื่อเราเห็นอย่างนี้จิตของเราก็เกิดปีติความอิ่มเอิบขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วแม้ได้สมาธิได้เห็นอันนั้นเห็นอันนั้นนี้แล้วนั่นล่ะเอาไปเอามาจิตก็เริ่มสงบไม่สงบมากนะเรียกว่าปัจสัทธิเขาสงบนิ่งนิดนิดหน่อยสงบง่ายอันนี้สงบตื้นตื้นนี่ไม่ได้สงบลงในถึงฐานใหญ่เรียกว่าปัจสัทธิเมื่อเห็นอย่างนี้ก็อธิโมกเกิดขึ้นน้อมใจไปเชื่อโดยเด็ดขาดว่าเราได้ในสมาธิเห็นสมาธิว่าเราได้จิตสงบใครมาบอกมาว่ายังไงก็ไม่เชื่อเรียกว่าอธิโมกอันที่ห้าก็คือปักคาหะความเพียรเริ่มแล้วที่เนี่ยพอได้อย่างนี้ละความเพียรยิ่งเกินพอดีไม่อยากลุกออกไปไหนแล้วนั่งแช่อยู่นั่นแหละไม่มีการปวดแข้งปวดขาอะไรดูนิมิตไปเรื่อยๆลืมข่าวไปเลยนี่แหละปักคาหะสุขขังมีความสุขเหลือหล่นเหนือคนในโลกนั่นนะสุขเกินพอดีแม่หมู่เพื่อนลุกออกนี้ก็ไม่อยากลุกแล้วสุขอยู่นั่นแหละสุขขังญาณังมีความรู้เป็นอัจฉริยะบุคคลเลยนะตอนนั้นมันได้แค่อุปจารสมาธิจิตมันจะจินตนาการไปไม่ใช่จินตมัญญะปัญญานั่นท่านว่าจินตนาการไปนอกโลกนอกกายนอกอะไรไปรู้หมดเห็นหมดเนี่ยญาณังรู้ยิ่งเกินพอดีอุปัฏฐานังสติแก่กล้าเกินพอดีอีกมีแต่เกินพอดีเกินพอดีเคยเป็นไหมล่ะโอ้ยเกินพอดีนะอุเบกขานิ่งเฉยนั่งแช่อยู่นั่นน่ะใครมาเรียกก็ไม่นั่นหรอกออกจากสมาธิไม่ออกหมู่เพื่อนลูกนี้นั่นน่ะท่านนั่งอยู่หลายๆเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรเลยอุเบกขานั่งแช่นิ่งเกินพอดีนะนิกันติก็มีความยินดีพอใจในอุปกิเลส9อย่างนั่นนึกว่าเจ้าของบรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นล่ะตัดสรู้แล้วนั่นแหละนี่มีหลายนะมีหลายเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นวิปัสสโนนะวิปัสสโนเป็นภัยเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาทำให้เราขาดปัจจุบันธรรมปัญญาที่เห็นญาณังความรู้ที่เห็นนั้นเป็นจินตมยปัญญาเฉยๆไม่ใช่ภาวนามยปัญญาทำให้เราขาดปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมเคยได้ยินไหมล่ะปัจจุบันธรรมขาดปัจจุบันธรรมไปจึงไม่มีที่สิ้นสุดนะเป็นอันตรายมากเอาแววมาก็หลงทางเสียเวลาเนี่ยหลงภาวนาเป็นวิปลาสคนเป็นวิปริตประวัติทั้งหลายก็เพราะว่าอันนี้ละเกิดจากอันนี้นะที่แรกเกิดจากแสงโอภาสเนี่ยละอาภาโสเนี่ยไปลงสุดที่นิกันตินั่นนะยินดีพอใจในสิ่งที่เราเห็นเรารู้มาในใครบอกว่าแก้จิตให้ก็ไม่ยอมนะไม่ยอมลงง่ายๆล่ะทีนี้ติดอยู่ในนั่นล่ะเอาไว้มาก็พูด คนเดียวก็ได้นะมันเป็นภาพเป็นแสงเป็นอะไรขึ้นมาพูดกับภาพที่เราเห็นอยู่ในภายในเห็นภายในพวกเนี้ยรู้ภายในได้เห็นภายในได้นึกอะไรปุ๊บก็เป็นปั๊บทันทีเลยเป็นอัจฉริยะใครว่ายังไงก็ไม่เชื่อง่ายๆให้พากันระวังนะถ้าหากว่ามันเป็นขึ้นเห็นแสงโอภาสขึ้นหรืออะไรเกิดขึ้นมาเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาก็ให้เรารู้อยู่เฉยๆอย่าไปยินดียินร้ายนะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอามนต์คาถาของพระพุทธเจ้าไล่ออกเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับถ้าใครทำอย่างนี้ได้เราก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเราก็ได้เห็นดวงตาเห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติไม่ไปยึดติดเอาปล่อยไปไม่มีสาระแก่นสารเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นอันนี้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้ที่ไปเกิดปัญญาเกิดญาณรู้ยิ่งเกินพอดีขึ้นมามันเป็นจินตมยปัญญาเป็นปัญญาจินตนาการนึกคิดไปเฉยๆนึกคิดไปแล้วเกิดเป็นภาพเป็นรูปอะไรขึ้นมาชายหนังน้อยนั่งเล่นอยู่ดูอยู่คนเดียวออกจากสมาธิเอาไปมาก็เห็นนะเอาไปมาไม่เข้าสมาธิก็เห็นพูดกับเขายิ้มเฉยอยู่นั่นยิ้มอยู่พูดคนเดียวเขาว่าผีบ้ามันเป็นบ้าแล้วพูดคนเดียวก็นั่นน่ะเขาพูดกับภายในเขาเห็นอยู่ภายในอันนี้ให้ระวังนะเป็นภัยต่อวิปัสสนาต่อภาวนาการปฏิบัติมากเขาเรียกว่าวิปัสสนูกิเลสนะถ้าเห็นแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอามนต์คาถาของพระพุทธเจ้าขับไล่ออกไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็หมดเท่านั้นใครไปหลงเชื่อหลงนั่นก็เลยติดนิมิตนั่งอยู่เฉยๆก็เห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเห็นภายในว่างั้นนะนั่นล่ะผิดนะทำให้ขาดปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมหมายถึงอะไรฮะให้เห็นปัจจุบันธรรมอยู่ก็พอแล้วนั่นปัจจุบันธรรมคืออะไรธรรมธรรมะธรรมชาติธรรมทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยให้เห็นปัจจุบันธรรมอยู่เท่านั้นถ้าไปเห็นอันนั้นทำให้เราขาดปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมธรรมทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจรูปกับนามเกิดดับเนี่ยที่พูดให้ฟังอันเดียวนี่แหละอะไรเกิดขันห้าเกิดดับเนี่ยเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสันตติอยู่อย่างนี้ให้เห็นอันนี้จึงเรียกว่าวิปัสสนาอันหมู่นั้นมันวิปัสสโนโนกับนามันก็คู่กันนี่แหละจนคนหลงนั่นแหละโนกับนาเนี่ยวิปัสสนาก็ให้เห็นปัจจุบันธรรมคือความเกิดดับของขันธ์ห้าขันห้ามันเกิดยังไงตาหูจมูกลิ้นกายใจสงเคราะห์เขาเรียกว่ารูปรูปภายในมันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมวิญญาณมารู้ขึ้นเนี่ยขันห้าเกิดวิญญาณมารู้ตาเห็นรูปก็ ใจมารู้ให้หูได้ยินเสียงก็ใจมารู้ให้ก็เรียกว่าขันธ์5เกิดแล้วก็ดับมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเนี่ยปัจจุบันธรรมเราจึงจะเห็นขันธ์5เกิดดับเห็นอย่างที่เราสวดไปเมื่อกี้นี่แหละเห็นขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ญาณในขันธ์5นี่รู้จักขันธ์5มั้ยล่ะพูดบ่อยๆตาก็คือรูปภายในมันกระทบกับรูปภายนอกรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันวิญญาณตารู้ขึ้นก็เรียกว่าขันธ์5เกิดดับวันนี้ตอนบ่ายก็พูดอยู่โลกเกิดกับดับพร้อมกันขันธ์5เกิดกับดับพร้อมกันก็อันเดียวกันบางทีก็เรียกว่าขันธ์5บางทีก็เรียกว่าโลกธาตุดินน้ำลมไฟอากาศรวมกันเข้ามาประชุมกันเข้าเรียกว่ากายหรือเรียกว่ารูปวิญญาณคือธาตุรู้นั่นเรียกว่านามหรือเรียกว่าดินธาตุดินน้ำลมไฟอากาศสงเคราะห์กันรวมกันเข้าเรียกว่าโอกาสโลกไงวิญญาณคือสัตว์โลกนั้นโลกภายในก็คือโลกภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะวิญญาณมาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณดินน้ำลมไฟอากาศสงฆ์ข้อเรียกว่าโอกาสโลกรู้จักโลกทีนี้โอกาสโลกวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกมาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกท่านจึงเรียกก้อนสกลกายเราเนี่ยว่าโลกเนี่ยโลกโลกใบนี้น้อยนั่งอยู่นี่ขั้นอยู่มาก็มาเรียกใหม่ว่าดินน้ำลมไฟอากาศเรียกว่ารูปรูปกายของเราวิญญาณเรียกว่านามมาเรียกใส่กันใหม่ว่ารูปกับนามแล้วมาเรียกว่านามมันมี4อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปมี1อย่างก็มารูป1นาม4ก็เลยมาเรียกใส่กันว่าขันธ์5มาสมมติว่าขันธ์5ตั้งชื่อสมมติว่าขันธ์5โลกกับขันธ์5เนี่ยมันอันเดียวกันเข้าใจไหมแต่เรียกคนละชื่อเฉยๆสำนวนของพระสูตรสมมุติไปหลายๆอย่างเฉยๆแต่เขาก็คนคนเดียวเนี่ยกายกับใจคือเก่านั่นนี่นะรู้แจ้งซึ่งโลกนี่รู้แจ้งซึ่งขันธ์5นี่แหละโลกอะโลกใบน้อยๆนี่แหละมันจะเกิดกับดับพร้อมกันอยู่โลกเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุเนี่ยเมื่อคนไปภาวนาผิดทางหลงทางเป็นวิปัสสนูแล้วก็มีแต่จินตนาการความคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่จบเป็นนะจึงทำให้เราไม่เห็นปัจจุบันธรรมจำได้ไหมล่ะปัจจุบันธรรมคือขันห้าเกิดดับทำทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจใจมันเกิดมันดับอยู่กายกับใจเนี่ยอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับตาไปเห็นรูปก็โลกเกิดแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงโลกเกิดดับวันหนึ่งวันหนึ่งโลกมันหมุนอยู่อย่างเนี้ยเคยได้ยินไหมล่ะว่าโลกหมุนอยู่เนี่ยเกิดแล้วก็ดับหมุนไปเกิดแล้วก็ดับหมุนไปเป็นวัฏฏะสงสารขันธ์5หมุนหรือท่านเรียกว่าโลกไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะว่ามันเกิดมันดับมันหมุนอยู่อย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ ไม่มีสาระแก่นสารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เรียกว่าปัจจุบันธรรมจนเราเบื่อหน่ายในรูปทำไมเบื่อหน่ายเมื่อสวดไปเมื่อกี้นี่รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของเกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนเป็นทุกขังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาเราสวดไปเมื่อกี้นี่จึงมารู้ว่ารูปนี่กายของเรานี่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของดินก็ไม่มีเจ้าของน้ำไม่มีเจ้าของลมไฟไม่มีเจ้าของเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้สุดท้ายก็เลยไปสรุปปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเอวังสุตตวาอาริยสาวโกรูเปสุปินิพินติเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วว่ากายเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่นั่นปัญจวัคคีย์จึงเบื่อหน่ายในรูปรูเปสุปินิพินตินั่นนี่แหละปัจจุบันธรรมมันเกิดมันดับอยู่รูปกับนามอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับความเกิดความดับนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้อยู่ไกลหรอกจิตของปัญจวัคคีย์จึงเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันธ์ 5ดับไม่มีเหลือซึ่งขันธ์ 5จิตจึงหลุดพ้นจากขันธ์ 5เข้าสู่พระนิพพานเป็นพระอรหันต์หมดสูตรแล้วสวดไปเมื่อกี้นี่เอาวันนี้ก็เจตนาอยากให้รู้จักวิปัสสนูกิเลส10อย่างเมื่อเราไปติดอยู่ในนั้นไปติดสุขในนั้นไปรู้ในอันนั้นไปอันนั้นมันรู้ยิ่งเกินพอดีสงบยิ่งเกินพอดีสติแก่กล้าเกินพอดีพวกนี้อุเบกขาวางนิ่งเฉยเกินพอดีเขาเรียกว่าเป็นภัยต่อวิปัสสนาทำให้เราไม่เห็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมคือขันธ์ 5เกิดดับรูปกับนามอาศัยกันเกิดอิงอาศัยกันเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันตาก็คือรูปหูก็คือรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็คือรูปมันไปกระทบกับโลกภายนอกรูปภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสวิญญาณหูวิญญาณตาวิญญาณจมูกรู้ขึ้นเขาเรียกว่าโลกเกิดโลกดับหรือเรียกว่าขันธ์ 5เกิดขันธ์ 5ดับเกิดกับดับพร้อมกันเนี่ยปัจจุบันตาเห็นก็เกิดขันธ์ 5เกิดหูได้ยินเสียงขันธ์ 5เกิดวันหนึ่งวันหนึ่งโลกเกิดกี่ครั้งขันธ์ 5เกิดกี่ครั้งนับไม่หวาดไม่ไหวอเนกอนันต์ภพเกิดดับเกิดดับอย่างนี้เราจึงมาสรุปใส่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับที่เราสวดไปในอนัตตลักขณสูตรเมื่อกี้นี่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระพุทธองค์ถามปัญจวัคคีย์นั่นนะไม่เที่ยงพระเจ้าข้านั่นอนิจจังพันเตนั่นไม่เที่ยงพระเจ้าข้าใช่ไหมล่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ปัญจวัคคีย์ตอบว่ายังไงดูขังพันเตนั่นนั่นมีอยู่นี่แหละขันธ์ 5เกิดดับขันธ์ 5ก็เป็นอนิจจัง มันเกิดมันดับนี่แหละไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาน่ะนะเป็นอนัตตาพระเจ้าข้านะมันก็มีอยู่แค่นี้ขันห้าท่านจึงแยกขันห้าออกดูแยกกายออกมาดูกายออกมาดูแยกกายออกมาดูกายนี่ประกอบด้วยธาตุสี่กล่าวคือดินน้ำไฟลมไฟก็ว่าอันเดียวกันนะเอาสติปัญญาไปถามดูกายเราหลงกายนี่แหละหลงโลกหลงดงหลงโลกก็คือกายนี่แหละหลงขันห้าก็คือกายนี่แหละกับใจนี่แหละขันห้าโลกก็คือโอกาสโลกกับสัตว์โลกนี่ไม่มีอะไรหลงโลกก็มาหลงอยู่ของนี่แหละหลงว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาน่ะนะมาแยกดินออกดิน20อย่างธาตุดิน20อย่างอยู่ในกายเราเนี่ยที่เราสวดไปเมื่อกี้นี่เกสาโลมานขาทันตาตะโจน20อย่างที่ข้นแข็งเป็นธาตุดินมันมีเจ้าของไหมเนี่ยมาแยกออกดูเอาจิตถามจิตเอาแยกจิตเอาจิตแยกธาตุออกให้จิตดูถามคำถามสี่คำถามที่เคยแสดงให้ฟังดินเป็นเราไหมดินเป็นคนไหมธาตุดินเป็นคนไหมธาตุน้ำเป็นคนไหมธาตุลมธาตุไฟเป็นคนไหมไม่เป็นคนมันเป็นธาตุเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมารวมกันแล้วเขาจึงมาตั้งชื่อสมมติว่าคนคนจริงๆมีไหมล่ะฮะไม่มีมีแต่เขาสมมติว่าคนเฉยๆแล้วก็เรามาถือตามโลกเขาสมมติเนี่ยว่าคนก็ว่าคนกับเขาไปว่าเราว่าเขาไปเห็นขันห้าเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันห้าดับไม่มีเหลือซึ่งขันห้าจิตก็หลุดพ้นจากขันห้าได้ถ้าเป็นวิปัสสนูกิเลสก็เป็นบ้าแล้วต่อไปหลงทางเสียเวลาหลงภาวนาเป็นวิปลาสใครเคยเห็นน่ะแสงโอภาสอ่ะอยู่นี่มีคนเห็นไหมแสงโอภาสแสงอาภาโสเอาออกจากแสงแล้วก็จะเป็นรูปต่างๆนิมิตต่างๆขึ้นมาจากรูปก็จะไปได้ยินเสียงนะทีนี้เสียงจิตเจ้าของนั่นล่ะพูดขึ้นมาลึกๆเจ้าของก็พูดกับจิตเจ้าของเขาก็เลยว่าพี่บ้าเวลานั่นมันเข้าสมาธิง่ายๆนะปัสสัทธิความสงบเนี่ยเกิดปั๊บขึ้นมานั่งอยู่ยังไงก็สงบสมาธิไหลเข้าไปทางไหนก็ได้สงบยิ่งเกินพอดีเขาเอามือย่อส่วงกับว่าอยากลุกมันสงบมากเกินพอดีเอาวันนี้ก็ไม่มีอะไรแนะนำให้รู้จักเวลานั่งสมาธิเข้าไปแล้วจิตกำลังสงบนี้ก็จะปรากฏเห็นแสงขึ้นมานะบางคนบางท่านเราอย่าไปอุปทานเอาอย่าไปยึดไปถือเอาคือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรไปยึดไปถือเอาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆไม่ยินดียินร้ายพวกเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นดับไปมันก็หายไปถ้าเราไปยึดไปถือว่าเราได้เราเห็นเราเป็นเรามีไปอุปทานเอามันกับแสดงไปเรื่อยๆจนเราหลงทางคิดว่ามันเป็นวิปัสสนาคิดว่าเราบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นนะนี่แหละหลงทางเสียเวลาหลงภาวนาเป็นวิปลาสเอาวันนี้พาทำย่อยๆแค่นี้ละเอาละพอ เอาต่อไปให้ถามถามความสงสัยดีไหมฮะถ้าใครสงสัยหลับตาฟังมันไม่เข้าใจต้องลืมตาฟังใครสงสัยไหมล่ะพูดมาวิปัสสนูเนี่ยเป็นคู่กับวิปัสสนาใครเห็นบ้างอ่ะเห็นแสงเห็นแสงที่ว่าเนี่ยใครเห็นไหม
1: ฉันบ้างเลยเคยเห็นค
0: ่ะ
1: เห็นเชื่อมวงวงรวมรวมมีเคยเห็นนะคะเวลานั่งเองเงียบเป็นดวงรวมรวมแต่ถ้านั่งนานประมาณจะเกิดที่โคจะเหมือนกับเสื้อผ้าจะเปลี่ยนไปตัวจะเบาๆโล่ง
0: แต่ไม่ทราบว่าใช่หรือ
1: เปล่าน
0: ะค
1: ะ
0: แ
1: ต่
0: ก็
1: คือความรู้สึกว่ามันตกพวกนี้ก็จะรู้สึกก็จะรู้สึกต
0: ั
1: วพวกก็จะ
0: หยุด
1: ท
0: ำ
1: ค่ะเหม
0: ือ
1: นเราดิ่งลงไปค่ะ
0: โอ้ยนั่นมันถูกอย
1: ู่ประมาณว่าไม่รู้ว่าเราโดนหลอกหรืออะไรเนี
0: ่
1: ย
0: ยังไม่หลอกหรอกถ้าจิตตกวูบลงไปนะ
1: ค่ะ
0: วูบลงไปเหมือนจิตตกลงหน้าผาหรือตกลงจากต้นไม้สูงสูงวู้วู้ลงไปมันจะถึงจุดฐานใหญ่มันจะหยุดกึกลงพอวู้ลงไปคนมาตกใจตอนนี้แหละก็เลยหยุดกลัวเจ้าของจะเป็นอันตรายก็เลยถอนออกเขาเรียกว่าจิตจะตกลงถึงฐานใหญ่วู้ลงบางทีเหมือนกับตกอยู่จะลงจากหน้าผาตกลงจากต้นไม้คนก็เอะใจแล้วก็สงสัยว่าอะไรวิจิจิตช้าความโลเลสงสัยเกิดขึ้นกลัวเจ้าของจะเป็นอันตรายก็เลยหยุด
1: แม่ก็นั่งแบบเป็นรวมรวม
0: เออ
1: เป็นแบบเป็นรวม
0: เออเอาม
1: ันจะรวมเป็นก้อนก้อนก้อนสว่างสว่างอะไรอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ดูอยู่เฉยเฉย
1: ค่ะก็จะนั่งไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเรา
0: ไ
1: ม่ได้น
0: ุ่
1: งผ้าเสื้อผ้าก็จะหลุดออกไปอย่างเงี้ยแล้วยังไงยังไงก็พุทโธพุทโธพุทโธไปภาวนาไปแล้วพอมันจะสะดุดอะรูปมันจิตมันตกอะค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละจิตว่างใหญ่จิตกำจะว่าง
1: นอน
0: โอ้ยจิตจะว่างแล้วจิตลงถึงฐานใหญ่พอลงตกว่างปุ๊บลงไปมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่ฐานเขาเรียกว่าฐานใหญ่จิตลงถึงฐานใหญ่ลงถึงอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิเราก็
1: กล
0: ั
1: ว
0: ต่อไปไม่ต้องกลัว
1: จะมีอะไรอ
0: ่ะนั่นแหละมันตกลงไปกลัวจะของจะตายเนาะ
1: กล
0: ั
1: วไม่ได้กลับ
0: ตาบอดทีนี้ทำต่อนะ
1: ได
0: ้นะไม่เป็นอะไรแล้วรู้รู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆอย่าไปยินดียินลายตอนนั้นนะมันจะลงถึงฐานใหญ่เรียกอัปปนาหรือเรียกว่าพระวังใหญ่สมัยหนึ่งหลวงตายังไม่บวชมันก็เป็นเหมือนกับเขารวบขาเราใส่กันหมุนหมุนริ้วริ้วริ้วริ้วริ้วเหมือนกับพัดลมเนี่ยหมุนกับเหมือนกับไอ้กังหันเนี่ยเราก็ไม่ดีใจเสียใจเราดูอยู่เฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงมันจะหยุดได้ไหมมันจะหยุดเองไหมแล้วก็เลยดูอยู่เฉยๆหมุนไปที่สุดมันหยุดกึกลงพอหยุดกึกลงนั่นก็ว่างผ่องใสขึ้นมามันลงถึงฐานใหญ่มันว่างสว่างสวยผ่องใสครอบโลกเลยเป็นอัศจรรย์เห็นทีแรกอันนั้นที่คนเป็นอย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังหลายเห็นแล้วก็ตกเวิบเวิบเวิบลงมาบางคนมันก็กลัวเจ้าของจะตายก็เลยหยุดออกจากสมาธิตกใจกลัวก็เลยหยุดถ้ามันลงไปแล้วจะมีฐานหนึ่งรองรับอยู่ฐานใหญ่จิตลงถึงฐานใหญ่เป็นอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิได้เข้าใจเนาะคนฟังทางอื่นนะใครจะถามอีกไม่มีใครกล้าถามว่ายังไงล่ะแม่ทางเนี้ยสงบไหม สงบก็เอาหลังจากออกจากความสงบแล้วก็เดินปัญญานั่นแหละวิปัสสนาวิปัสสนูก็เข้าใจแล้วนะ10อย่างที่ว่าแสงโอภาสปีติเกิดขึ้นพอเห็นแสงแล้วเกิดปีติขึ้นเลยเกิดปัสสัทธิจิตสงบบ้างเป็นอุปจาระปัสสัทธิอธิโมกปักขาหะสุขังญาณังอุปทานังอุเบกขานิกันติ10อย่างเกิดขึ้นเข้าใจไหมทางนั้นนะฮะถ้าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นแสงโอภาสคนเป็นบ้าคนหนึ่งนะพระองค์หนึ่งมาหาก็เห็นแสงอันนี้แหละก่อนขึ้นไปที่แรกเห็นเหมือนดวงแก้วกลมๆวิ่งมาลอยมาอ้อมเราว่างั้นนะมาให้แก้จิตทำไมเป็นบ้าพอมาอ้อมมาต่อไปมันไม่อ้อมมันขึ้นไปสูงๆก็จิตเราก็เห็นมันขึ้นไปว่างั้นนะเห็นมันขึ้นไปสูงๆแล้วก็ลงมาต่อมามันแปลงเป็นสีใหม่อีกว่างั้นนะโอ้มันได้หลายสีดูสีนั้นสีนี้กันไปเหมือนกับสายลูกนี่ว่างั้นขึ้นไปสุดท้ายลิฟไม่เห็นตกลงมาเห็นทีเนี่ยตกลงมาตอนนั้นเขาชาวบ้านเขาไปปลูกกุฏิใหม่ให้ข้างจอมปลวกจอมปลวกใหญ่ๆนั่นนะเขาพังดินลงมาปลูกกุฏิใส่ให้แสงนั้นไปตกข้างหลังกุฏิเขาเลยคิดว่าโอ้พระธรรมมาบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นว่างั้นนะจะเป็นบ้าทีแรกง่ายๆเนี่ยเลยลงไปดูตรงมันตกนั่นแหละไปเห็นเห็ดปวกพระธรรมบอกเห็ดปวกไปเห็นเห็ดปวกเห็ดปวกสองสามดอกแม่พรุ่งนี้จะมาบอกยอมเก็บไปย่างปนใส่พริกให้ฉันว่างั้นนะพระธรรมเนี่ยบอกเราว่างั้นนะเห็ดออกว่างั้นวันหลังก็มานั่งอีกนั่นแหละก็จ้องคอยดูมันก็เป็นแสงขึ้นอีกเป็นแสงขึ้นอีกเห็นไปเห็นมาเกิดแล้วก็ดับนั่นแหละแล้วก็อยากเห็นอีกมันก็เกิดขึ้นอีกเห็นแสงใหม่ขึ้นมาอีกทีนี้กลายไปเป็นภาพนะดูนานต่อนานดูมาวันหลังก็อยากเห็นอีกเลยไปเห็นแม่กับลูกมาจากไหนไม่รู้ว่างั้นนะเดินมาเป็นกลายเป็นภาพแล้วนะจากแสงจากนั่นมาเป็นภาพแล้วเป็นนิมิตขึ้นมาแล้วเลยเข้าใจว่าเอ๊ะพระธรรมคงจะบอกว่าจะมีคนมาหาว่างั้นนะตื่นเช้าขึ้นมาก็หลังจากฉันเสร็จแกก็นั่งจ้องมองหาคนจะเข้ามาหาแม่กับลูกว่ากันบังเอิญแม่กับลูกพากันไปเลี้ยงควายหิวน้ำ มาขอน้ำหลวงพ่อหลวงตาฉันมากินว่างั้นนะแวะมานั่นเอาแล้วนี่พระธรรมบอกว่าคนจะมาหาเริ่มจะได้ตาทิพย์ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเห็นขึ้นมาแล้วจะจับเอาแล้วนะเอาแววมาก็นั่งดูไปดูมาก็เปลี่ยนเป็นภาพนั้นภาพนี้ไปเห็นอันนั้นอันนี้อันนี้ก็เกิดญาณังความรู้ยิ่งเกินพอดีนึกอยากเห็นอะไรก็จิตก็แปลงเป็นภาพขึ้นมาเลยคุยเอาไปมามีเสียงด้วยนะภาคในฟิล์มคุยกันคุยกันได้คุยภายในได้นั่นล่ะเขาเรียกว่าฉายหนังน้อยนั่งดูคนเดียวภาคในฟิล์มด้วยเอาไปมาก็ไม่ไหวสึกแล้วเสียดายออกมาบวชอีกครั้งที่สองนี่มาหาหลวงตายังมาแก้ให้โอ้ยมันเป็นนิมิตเฉยๆจิตสร้างขึ้นจิตกำหนดขึ้นมาหลอกเจ้าของไม่ใช่ของจริงเห็นแล้วสัจแต่ว่าเห็นไม่ยินดียินร้ายมันเกิดแล้วก็ดับ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มาฝึกมันเกิดก็ให้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ดับไปนะดับไปเป็นหมดละคนหลงทางเสียเวลาคนหนึ่งมาหาก็เหมือนกันไปเห็นแสงเนี่ยทีแรกเอาไปมานิมิตเป็นเลขเด็กผิดกันไปอีกแล้วมาใบหวยเห็นเลขตัวนั้นพอดีเลขออกมาถูกจริงๆก็ตามหาแหละทีนึงหัวหลังก็เลยเป็นบ้าอีกคนเนี่ยเป็นบ้าเพราะนิมิตเอาไปมาไปนั่งอยู่ก็เห็นคนเห็นผีเห็นเป็ดเห็นอะไรหมดรู้จักชื่อเขาหมดว่างั้นนะก็เจ้าของอ่ะคิดเองว่ามันชื่อนั้นอันนั้นก็เลยจำเอาชื่อผีตัวนี้ชื่ออย่างนั้นผีตัวนั้นชื่ออย่างนี้รู้จักผีในโคกในป่านั้นหมด
1: แต่จริงๆนะนั่งจะเห็นนะคะแสงตรง
0: เ
1: น
0: ี้
1: ย
0: มันเป็นมันก่อนจิตจะรวมมันจะมีอะไรมาขัดนั่นล่ะนั่นล่ะมันมาม ัน
1: เป็นจิตเราคิดหรือว่า
0: จิตมันกำลังใจสงบเนี่ยมันก็เลยมีอาการขึ้นมา
1: เสร็จแล้วก็จะยุบยุบลง
0: เป็นเป็นบางคนก็ไม่เป็นสงบเลยบางคนก่อนสงบก็มาเห็นอันนี้ถ้าเห็นแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยึดไม่ถือมันก็สงบลงได้ตอนนั้
1: น
0: จิตกำลังเบานะตอนนั้น
1: ไม่มีเหมือนเราตัวเราจะโล่งๆอย่างเงี้ยบางครั้งที่เราก็ใส่เสื้อผ้าอยู่ตอนนั้นมัน
0: เบานะเบาเหมือนตัวจะลอยเหมือนจะห่อนั่นก็มี
1: ลอยก็ไม่ลอยค่ะแต่แบบเรารู้สึกเหมือนตัวเราอ่ะมันจะโล่งจะโล่งๆไปเลยเนี่ยพอเรามันหนักเข้า
0: เราก็วูบลงไปเนี่ยนั่นแหละมันจะสงบแล้วถ้าเป็นอย่างนั้น
1: พอตัว
0: ไม่ต้องกลัวทีนี้
1: ว่าจะไปเจออะไรเงี้ยหลวงตาก็ไม่ต้องกลัวแล้วไม่รู้ว่าม
0: ัน
1: จะเป็นย
0: ัง
1: ไง
0: มีอะไรข้างหลังสงสัยไหมข้างหลังมีไหมเอ้าถามมาเลยคุยกันสนทนากันนะอันไหนพอตอบได้ก็ตอบไปสนทนาพ่อให้เกิดความรู้บางทีคนก็เห็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันก็มี
2: สักการเนาะการขอการลงพื้นที่ครับขออนุญาตสัมผัสเรื่องการภาวนาครับก็ปีนี้ผมก็ภาวนาการสตินะครับแล้วก็เจอปัญญาแล้วก็มีความก้าวหน้าดีครับช่วงหลังๆนี้ก็ปัญญาก็กระจายตัวดีนะครับแล้วก็เห็นอนัตตาของขันธ์ห้าดีครับ
0: ครับอ๋อก็ดีต่อเห็นอนัตตาเห็นขันธ์ห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสาระแก่นสารขันธ์ห้าเกิดขันธ์ห้าดับแต่
2: ที่ว่าที่หลวงตาสอนเมื่อวานนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นครับแต่ว่าจะไปเห็นในส่วนท้ายก็คือส่วนที่หลวงตาบอกว่าเห็นแล้วมันล้างกันได้เลยมันเห็นขันธ์ห้าแล้วมันจะเป็นอันนั้นกับสัญญาพร้อมไปครับการมองทางตาทำยังไงจะให้เจริญยิ่งขึ้นในตอนนี้หรือว่า
0: เอาต้องออกจากจิตสงบไหมล่ะสงบดีอยู่ใช่ไหมจิตอ่ะหลังจากออกจากสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาถ้าจิตสงบแล้วเห็นในสมาธิรอบหนึ่งแล้วนะเห็นว่าขันห้านี่ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเหมือนกับเรานั่งอยู่ในอากาศเวหานั่นนะเวลามันสงบลงใช่ไหมอ๋อ
2: ส่วนใหญ่น
0: ี้
2: ผมจะภาวนาในชีวิตประจำวันเองคร
0: ับภาวนายังไง
2: ก็จะเจริญสติในชีวิตประจำวันที่ทั่วไปครับ
0: เอาอะไรเป็น
2: ใช้การดูจิตครับ
0: โดยจิตไป
2: ดูกายดูจิตด้วยครับ
0: ก็ดูไปมันก็ว่างไปว่างทำงานก็ไม่เหนื่อยละทำไปเรื่อยๆจิตส่วนหนึ่งก็ไปดูงานส่วนหนึ่งก็มาดูจิตเจ้าของให้มันอยู่กับผู้รู้อยู่นั่นแหละอยู่กับความว่างอันนั้นแหละด้าถูกแล้วทีนี้ก็ว่างๆก็มาลื้อกายเจ้าของถอดกายเจ้าของดูเราสงสัยเนี่ยเรามาหลงโลกหลงขันห้านี่แล้วว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเราก็มาหาหลักฐานพยานได้มีสัตว์มีคนมีเรามีเขาอยู่ในก้อนสกลกายนี่ไหมจริงไหมนั่นนะเท่านั้นถ้ารู้ว่าไม่มีก็เรียกว่าเห็นเป็นอนัตตาเท่านั้นไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงธาตุมาประชุมกันเฉยๆใช่ไหมล่ะฮะดินมีเจ้าของไหมล่ะพวกนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยน้ำมีเจ้าของไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีอนัตตาได้ไหมอนัตตานี่แหละไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตาที่มารวมกันแล้วมันมีก้อนธาตุเนี่ยมันจะมีตาหูใช่ไหมจมูกลิ้นอยู่เนี่ยเวลาเห็นรูปเราก็มาหลงสำคัญตนว่าเราเห็นตอนนี้จึงมาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดรักเกิดชังยินดียินร้ายขึ้นมานะจึงให้ถอดกายออกดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเราจึงจะดับโลกดับอารมณ์ได้นะถอดเป็นไหมล่ะ
2: ที่หลวงตาเคยสอนให้เอาขันห้าแล้วก็ใช้คำถาม
0: สี่คำถาม
2: ใช่
0: ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วมีเราอยู่ในนั่นไหมล่ะฮะฮะ
2: มีบ้างไม่ม
0: ี
2: บ้างอ๋อ
0: ยังไม่เกิดญาณ นี่เกิดดูไปดูมานะแยกรูปออกกายสักแต่ว่ากายนี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเขาเรียกว่ากายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้มันเห็นตามความเป็นจริงท่านเรียกว่าเกิดยถาภูตายานทัศนะเมื่อดูไปดูมาดูบ่อยๆต่อเนื่องกันนะให้ดูต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่าวันนี้ดูอีก 4-5 วันจึงมาดูเที่ยวดูต่อๆกันมันจึงจะเกิดยถาภูตายานทัศนะขึ้นมาหลวงตาไปอ่านเจอยถาภูตายานทัศนะนี่โอ้มันคือจะยากแท้มันยังไงนะพอมารู้เขาโอ้ยถาก็ตามภูตะก็ว่าเป็นยถาภูตะภูตาตามเป็นแปลว่าเป็นญาณก็แปลว่ารู้ทัศนะก็ว่าเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้ว่ากายสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเฉยๆเข้าใจไหมล่ะที่เนี่ยไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี่ในก้อนธาตุนี่จึงว่ากายเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยว่าภาษาบาลีเรียกว่ายะถาภูตายานทัศนะยะถาก็ตามภูตะก็เป็นญาณก็ไปรู้ทัศนะไปเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมารวมกันธาตุทั้งสี่มาประชุมกันไม่มีเจ้าของใช่ไหมนี่ล่ะรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้ว่ามันไม่มีเจ้าของไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนี้จึงเรียกว่ายถาภูตายานทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาเวลาตายเห็นรูปตาก็คือกายส่วนหนึ่งใช่ไหมหูก็คือกายส่วนหนึ่งจึงจะไม่สำคัญตนว่าเราเห็นสำคัญตนว่าเราได้ยินเพื่อจะมาดับความโลภความโกรธความหลงดับเราออกจากกายได้อวิชชาหลงว่าเรามีเท่านี้แหละเข้าใจเนาะ ทำไปเรื่อยๆแล้วที่นี่นะถอดกายเอาคำถาม4คำถามมาธาตุดิน20อย่างออกมากองไว้ธาตุน้ํา12อย่างใส่ผู้ถังเอาไว้ลมไฟก็ใส่อะไรไว้ถาม4คำถามธาตุดินเป็นเรามั้ยเป็นเรามั้ยนั่งอยู่เนี่ยฮะไม่เป็นเป็นคนมั้ยดินน่ะเป็นตัวเป็นตนมั้ยไม่ไม่เป็นธาตุธาตุก็สมมุติตัวตนสัตว์บุคคลก็สมมุติเฉยๆไม่มีเมื่อเรามันเห็นอย่างนี้ว่าไม่มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอย่างนี้ก็เกิดญาณทัศนะขึ้นมาเข้าใจไหมล่ะรู้เห็นขึ้นมาตามความเป็นจริงท่านพูดเป็นภาษาบาลีว่ายะถาภูตายานทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาก็เห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจคือวิญญาณก็คือใจใจก็สักแต่ว่าใจเป็นธาตุรู้เฉยๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราต้องดูอย่างนี้นะเอาดีแล้วดีแล้วดูไปเรื่อยๆได้ยังเดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นตามความเป็นจริงดูจนเกิดญาณทัศนะขึ้นมาทุกคนอะไรอยู่นี่นะเคยดูสักทีไหมเนาะหรือญาติเจ้าของไปพระนิพพานเด็กนะเอามีอะไรอีกเข้าใจหรือยังเอานี่แล้วใครอยากถามอีกมีไหมไม่มีเอาไม่มีก็ให้กลับไปกับภาวนาได้

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมานี้คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะระทึกขวัญสั่นประสาทผู้คนทั้งประเทศไปได้มากกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมอีกแล้วครับถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะร่วมสมัยด้วยสักเท่าไหร่แต่หลายคนก็หลีกลี่หนีไม่พ้นเจ้าก้อนน้ำลูกมหึมาที่ไหลบ่ามาท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นากระทั่งเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครก็ยังไม่อาจจะป้องกันให้พ้นภัยได้ทุกพื้นที่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้าอพยพย้ายหาถิ่นที่พักอาศัยเพื่อให้พ้นน้ำหรือไม่ก็ทนอยู่กับน้ำท่วมขังเหม็นเน่าเป็นเดือนๆครอบครัวของคุณเกษมเองก็เกือบที่จะต้องอยู่ในภาวะนั้นหากว่าเมื่อ4ปีก่อนหน้านี้คุณเกษมและครอบครัวไม่ได้ตัดสินใจย้ายบ้านมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซะก่อน4ปีก่อนหน้านั้นครอบครัวของคุณเกษมอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษา3อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่โดนน้ำท่วมอย่างหนักในปีนั้นน้ำเกือบถึงหลังคาบ้านชั้นเดียวใครๆต่างก็พูดว่าคุณเกษมน่าโชคดีนักหนาที่ย้ายบ้านออกไปซะก่อนอย่างกับล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างนั้นแหละอันที่จริงก่อนที่จะย้ายบ้านก็มีบางสิ่งบางอย่างเป็นลางบอกเหตุในชีวิตต้องแก่จริงอย่างที่เขาว่าเพราะว่าในกลางดึกของค่ำวันหนึ่งแกก็ฝันไปว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่เมื่อมองไปดูเวิ้งว่างกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาขณะที่ยืนอยู่ที่ริมน้ำแห่งนั้นทันใดน้ำก็ค่อยๆล้นขึ้นมาเรื่อยๆแกก็ยังคงยืนมองน้ำเนิ่นนานระดับน้ำก็ยังคงสูงขึ้นจนถึงพื้นที่ที่แกยืนอยู่แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดน้ำก็แผ่อาณาเขตกว้างไปทั่วพื้นดินเมื่อเห็นท่าไม่ดีแกก็เริ่มออกวิ่งเพราะว่ามีความรู้สึกว่าน้ำกำลังตามแกมาเหมือนกับคลื่นสึนามิระลอกใหญ่ต่างกันที่ระดับความช้าและความสูงในฝันนั้นน้ำค่อยๆขึ้นช้าๆแต่ว่าไม่ยอมหยุดนิ่งแกก็วิ่งหนีน้ำสุดชีวิตกระทั่งตื่นจากฝันด้วยความใจหายด้วยความอยากรู้ว่าสิ่งที่ฝันนั้นมีความหมายอะไรไหมเพราะปกติคุณเกษมจะนอนหลับเป็นตายไม่เคยฝันเพื่องเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ก็เลยไปหาหนังสือทำนายฝันมาเปิดดูก็พบคำทำนายบางอย่างเขาบอกว่าฝันว่าเห็นน้ำท่วมหมายถึงจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยต้องพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดแต่จะเป็นการโยกย้ายไปในเรื่องที่ดีพออ่านแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไม่เห็นทีท่าว่าจะย้ายไปไหนความจริงแกก็เพิ่งย้ายมาจากบ้านตัวเองมาอยู่ที่บ้านของแฟนนั่นแหละเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากความฝันครั้งแรกครอบครัวของแฟนคุณเกษมก็เริ่มมีปัญหาทางการเงินบ้านก็ขาดส่งมานานก็เลยปรึกษากันว่าจะเอาประกาศขายบ้านหลังนี้เพื่อเอาเงินมาโปะบ้านจากนั้นก็อาจจะต้องหาที่อยู่ใหม่หรือไม่ก็กู้เงินซื้อบ้านใหม่อีกครั้งนึงแต่เมื่อถึงเวลาที่ขายบ้านได้จริงคุณเกษมก็แทบช็อกกับมติของคนในบ้านว่าเขาตัดสินใจจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าได้ซื้อที่ทางทิ้งไว้ผืนหนึ่งจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่นั่นคุณเกษมไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะต้องออกจากกรุงเทพไปอยู่ไกลขนาดนั้นใครก็เลยอยากจะเปลี่ยนจากเด็กกรุงไปเป็นเด็กบ้านนอกแต่สุดท้ายก็ต้องย้ายไปพร้อมกับความรู้สึกลึกๆในใจว่าคำทำนายฝันที่ว่าแม่นเหมือนกันนะ3ปีให้หลังก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่บางบัวทองจริงๆซะด้วยคุณเกษมอดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงความฝันครั้งนั้นนอกจากจะเป็นจริงแล้วก็ยังฝันแม่นเหมือนก็รู้ว่าน้ำจะท่วมจริงๆซะด้วยใครกันจะนึกว่าบางบัวทองจะล่มก่อนถึงวันเพ็ญเดือน12เหมือนอย่างเพลงบางระจันนะแม้ว่าตัวของแกจะย้ายไปแล้วแต่ว่าเมื่อวันที่น้ำโจมตีบางใหญ่บางบัวทองคุณเกษมต้องเข้าไปที่นั่นเพื่อรับญาติแล้วก็คนรู้จักบางคนออกมาทั้งที่จริงๆก็ไม่อยากจะเข้าไปเสี่ยงเท่าไหร่เพราะเวลานั้นมีแต่คนพยายามจะออกจากพื้นที่แต่จะให้ทำยังไงในเมื่อมีเสียงโทรศัพท์จากญาติขอให้ไปช่วยเขาออกมาแล้วก็แกก็มีรถกระบะที่สำคัญแกอยู่กรุงเทพในวันนั้นแฟนคุณเกษมเป็นคนขับรถเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่กำลังถูกน้ำเข้าท่วมขังเพื่อรับญาติของเขาออกมาน้ำขึ้นทุกชั่วโมงจากตาตุ่มถึงหน้าแข้งจากหน้าแข้งถึงหัวเข่าและจากเข่าถึงเอวทุกคนในบริเวณนั้นหนีน้ำกันจ้าละวันรถที่ขับเข้าไปรับคนสุดท้ายก็ดับสนิทเพราะว่าน้ำเข้าเครื่องยนต์ก็ใช้เวลาซ่อมกันนานจนเกือบมืดกว่าเครื่องจะยอมติดระหว่างนั้นก็รอให้ญาติออกมาจากหมู่บ้านเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าไปได้แล้วสภาพที่เห็นก็คือผู้คนที่กำลังหนีบางขนของหนีน้ำบางก็ขนสัตว์เลี้ยงหนีน้ำและบางก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพาชีวิตตัวเองหนีน้ำออกมามีภาพหนึ่งที่เห็นแล้วรู้สึกตื้นตื้นในคอหอยนั่นก็คือภาพของหญิงคนหนึ่งที่เอาลูกชายวัย2ขวบใส่กล่องโฟมลอยออกมายกมือไหว้คุณเกษมแล้วก็บอกว่าช่วยพาลูกของเธอไปด้วยแล้วเธอจะตามไปเธอเป็นใครคุณเกษมก็ไม่รู้จักรู้เพียงเป็นเพื่อนบ้านของคนที่เรารู้จักอีกทีเสร็จแล้วก็พาเด็กนั้นออกมาพร้อมกับคนแก่อีก2คนทุกอย่างทุลักทุเลไม่รู้เราว่าใครเป็นใครแต่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปและวันนั้นก็ช่วยคนหนีน้ำออกจากบางบัวทองได้เกือบ10ชีวิตเมื่อหลุดจากพื้นที่น้ำท่วมมาได้ก็มุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีอย่างชนิดไม่หันหลังกลับ

ม่กี่วันก็มีอีกครอบครัวหนึ่งย้ายตามออกมาเพราะทนอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงไม่ได้แล้วคุณเกษมยังไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับเหตุการณ์น้ำท่วมมากมายนักคนที่ช่วยเหลือมาก็อยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่อีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาบ้านพ่อแม่คุณเกษมที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครก็กำลังจะถูกน้ำท่วมเหมือนกันแกก็เดินทางกลับไปที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมบ้านแต่ก็ไม่ทันการแล้วน้ำทะลักเข้าบ้านยังกระเขื่อนแตกแม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นพ่อและผู้ชายทุกคนอยู่ที่สวนดอกไม้กันหมดพวกเขาพยายามจะปกป้องสวนของตัวเองไว้ทั้งจ้างรถแบ็คโฮมาตักดินทั้งพยายามขุดป้องดินขึ้นคันสวนให้คันสูงขึ้นแต่น้ำก็ยังขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนน้ำเริ่มไหลเข้าสวนทางด้านซ้ายทางด้านขวาและสุดท้ายน้ำก็ทะลักเข้ามาทุกทางเมื่อรู้ว่าหมดปัญญาจะทานแรงน้ำชาวสวนทุกคนก็ทรุดตัวลงกับพื้นบางนั่งร้องไห้บางก็นอนแผ่หลาบนพื้นอย่างหมดกำลังทุกคนพยายามช่วยกันแล้วอย่างขยันขันแข็งแต่สู้ไม่ได้สุดท้ายสวนดอกไม้กว่า20ไร่ก็จมอยู่ใต้น้ำทุกคนก็ได้แต่มองน้ำไหลเข้าสวนจำปีสวนรักที่ปลูกกันมาเป็น10ปีพร้อมกับน้ำตาแม่ของคุณเกษมอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวในวันที่สวนล่มบ้านน่ะปลูกอยู่บนคันสวนแม่เล่าว่าเมื่อน้ำเริ่มไหลเข้าสวนก็ทะลักเข้าบ้านอย่างกับน้ำตกข้าวของถูกน้ำพัดไปกระจัดกระจายแม่ไล่ตะครุบข้าวของต่างๆวิ่งไปกั้นตรงนั้นขวางทางตรงนี้บ้านทั้งหลังเกือบจะโค่นพังเพราะแรงน้ำแม่คงจะตกใจมากในเวลานั้นคุณเกษมไม่สามารถจะเข้าไปช่วยอะไรได้เลยทำได้เพียงรับน้องสาวและหลานออกมาจากบ้านไปพักอยู่ที่กาญจนบุรีด้วยกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ใจหายที่สุดในชีวิตครอบครัวของแกไม่ได้สูญเสียแค่ข้าวของและทรัพย์สินแต่แทบจะสูญเสียอาชีพเลยก็ว่าได้คุณเกษมกลับไปหาพ่อและแม่ที่บ้านอีกครั้งในวันที่บ้านและสวนจมอยู่ใต้น้ำหมดแล้วขอให้พ่อแม่ออกมาจากพื้นที่นั้นเพราะมันอันตรายการใช้ชีวิตที่นั่นลำบากมากบ้านพ่อแม่ของคุณเกษมอยู่ลึกเข้าไปในคลองอาหารการกินที่หลวงแจกก็เข้าถึงลำบากยังดีว่าที่บ้านแกมีเรือใช้เป็นยานพาหนะไปไหนมาไหนได้แต่ยังไงเสียการอยู่ในน้ำตลอดเวลามันคงไม่ง่ายเหมือนตอนอยู่บนบกไปอยู่กับผมที่เมืองการเถอะแม่ปล่อยบ้านไว้อย่างนี้แหละจะอยู่กันได้ยังไงน้ำท่วมครึ่งค่อนบ้านแล้วสวนก็จมหมดไปเถอะก่อนที่น้ำจะท่วมถนนหมดทุกเส้นทางเดี๋ยวผมมารับไม่ได้นะแกก็พยายามขอร้องให้พ่อแม่ออกจากบ้านจะไปยังไงได้ล่ะลูกข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านเรือก็มีหลายลำทำไมมีใครเฝ้าบ้านมีหวังหายหมดแล้วอีกอย่างตอนนี้น้ำเพิ่งขังไม่กี่วันเราต้องรีบตัดกิ่งต้นรักมาหาที่ชำไว้ก่อนที่มันจะตายหมดพ่อกับแม่อยู่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกพาน้องๆไปเถอะพ่อก็ให้เหตุผลบอกว่าจะไปห่วงอะไรบ้านเรามีเรือพ่ออยู่กับน้ำมาตลอดไม่เคยกลัวน้ำหรอกคนแถวนี้ไม่มีใครไปไหนทุกคนยังคงอยู่ที่นี่แล้วพ่อกับแม่จะไปได้ยังไงถึงพ่อจะพูดยังไงก็เถอะผมไม่อยากให้พ่อลำบากข้าวปลาอาหารที่เขาแจกก็มาไม่ค่อยจะถึงไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้น้ำก็เริ่มเน่าเหม็นแล้วจะหาข้าวปลาอาหารที่ไหนกินล่ะพ่อแม่ก็บอกว่าลูกรู้ไหมเวลาเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเรื่องเดือดร้อนสิ่งหนึ่งที่เราจะมองเห็นคืออะไรเห็นอะไรล่ะแม่ก็เห็นน้ำใจคนเนี่ยลูกก็จริงอย่างที่แม่พูดทุกประการเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำใหมองเห็นสัจธรรมของชีวิตมองเห็นน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อกันพ่อกับแม่สอนเสมอให้รู้จักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเมื่อเราทำได้แน่นอนว่าวันนึงผลลัพธ์ของมันจะตามมาเหมือนกับวันนี้วันที่พ่อแม่ของคุณเกษมติดอยู่ในบ้านที่มีน้ำท่วมขังรอบตัวเป็นสวนดอกไม้ห่างจากถนนใหญ่หลายกิโลเมตรพ่อกับแม่ไม่อาจจะออกไปรับข้าวได้ทุกมื้อแต่ก็ได้รับข้าวปลาอาหารจากเพื่อนบ้านที่มีทรัพย์ตุนอาหารไว้และที่ไปรับของแจกมาเขาก็เอามาเผื่อแผ่พ่อกับแม่ไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดโลกใบนี้ยังมีคนมีน้ำใจหลงเหลืออยู่อีกเยอะนอกจากเราจะเห็นน้ำใจคนบางคนแล้วมันก็ยังทำให้เราเห็นความแรงน้ำใจของใครอีกหลายคนด้วยเพราะบางคนไปรับของแจกมาเยอะแยะมากมายบอกว่าจะเอาไปฝากคนนั้นคนนี้แต่อันที่จริงเก็บไว้คนเดียวบางก็กักตุนข้าวสารอาหารแห้งเอาไว้ขายต่อยังมีพวกที่ของประมาณหลวงมาแจกนั่นแจกนี่ให้คนน้ำท่วมดูเป็นคนช่วยเหลือสังคมดีแต่เปล่าเลย

0: ของที่ได้รับแจกมานั้นมันมีอะไรหลายอย่างน่าสังเกตคุณเกษมเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านน้ำท่วมกับพ่อแม่อยู่สองสามวันมองเห็นถุงข้าวสารบรรจุ2กิโลกรัมที่ได้รับแจกมาหน้าถุงเขียนตัวเบิ่มว่าข้าวหอมมะลิแล้วก็ยังตีตราว่าใครเป็นคนแจกอีกด้วยก็ถามแม่ว่าข้าวหอมมะลิจริงหรือเปล่าแม่โอ้ยหอมเหิมอะไรกันแข็งยังกระหินกินก็ไม่อร่อยซื้อข้าวกิโลถูกๆแถวบ้านกินยังดีกว่าเออคนเรานี่มันช่างสารพัดหาวิธีเอาเปรียบคนอื่นจริงๆคุณเกษมคิดว่าน้ำท่วมคราวนี้คงจะมีคนเห็นแก่ตัวอีกมากที่โกงแม้กระทั่งงบประมาณที่เอามาแจกจ่ายคนที่เดือดร้อนสรุปว่าอาหารที่เราได้กินตอนน้ำท่วมก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติแปลกใหม่ที่ขายไม่ค่อยออกข้าวแข็งหอมมะลิสารพัดอาหารกระป๋องรสชาติพิลึกที่ไม่น่าจะมีใครซื้อกินพ่อบอกว่าแม่น้ำท่วมนี่ก็ดีเหมือนกันได้กินอาหารกระป๋องแบบนี้ถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่มีปัญญาจะไปซื้อกินนะเนี่ยพ่อน่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเมื่อเห็นว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมไปด้วยคุณเกษมก็ต้องกลับไปที่เมืองการที่นั่นมีใครต่อใครมากมายที่หลบภัยน้ำท่วมมาอยู่รวมกันมีทั้งญาติและเพื่อนบ้านที่เคยรู้จักกันแม้จะดูวุ่นวายไปสักหน่อยแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าน้ำใจจะพัดพาทุกคนมาเจอกันระหว่างที่อยู่ร่วมกันเป็นเดือนๆก็มีสัจธรรมหลายอย่างให้มองเห็นไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนต้องรักษาไว้ก็คือชีวิตและคนที่รักเท่านั้นบางคนนั่งทุกข์ทนบ่นหาแต่ข้าวของอยากกลับไปดูว่าไอ้นั่นยังอยู่ไหมไอ้นี่พังไปหรือยังบางคนก็ตัดแล้วไม่สนใจแล้วน้ำลดค่อยว่ากันจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่แต่ละคนคิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ต่างคนต่างสูญเสียแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจบ้านเมืองเรามันคงสกปรกเกินไปแล้วมนุษย์เบียดเบียนธรรมชาติมานานเกินทนถมคลองตัดต้นไม้เพื่อทำถนนทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลงแม่น้ำลำคลองสร้างเขื่อนทำประตูกั้นน้ำเพราะคิดว่าตัวเองจะควบคุมธรรมชาติได้สุดท้ายก็เป็นไปตามกรรมธรรมชาติมาขอพื้นที่ของเขาคืนมาชำระล้างความสกปรกโสโครกที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียบ้างแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ภัยธรรมชาติยังไม่อาจจะพัดพาไปได้นั่นก็คือมนุษย์ที่มีจิตใจสกปรกในยามประสบทุกข์เรามองเห็นสัจธรรมว่าความจริงของชีวิตนั้นเป็นอย่างไรเงินทองเป็นแต่เพียงของนอกกายแต่มนุษย์ทั้งหลายมักจะให้ความสำคัญกับมันเหนือสิ่งอื่นใดในวันที่น้ำลดลงแล้วผลกรรมของมนุษยชาติทั้งหลายก็ผุดมาให้เห็นคนไร้น้ำใจคนเห็นแก่ตัวทั้งหลายต้องได้รับผลกรรมอย่างน้อยที่คุณเกษมเห็นได้ชัดที่สุดก็คือคนข้างบ้านน้องแก่นั่นแหละเมื่อน้ำลดระดับลงไปเรื่อยๆจนน้ำในบ้านแห้งชาวสวนอย่างบ้านคุณเกษมก็ไม่ได้ใส่ใจกับการเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าใส่ใจกับการกู้สวนมากกว่าเพราะว่าน้ำในคลองลดแต่น้ำในสวนก็ยังท่วมอยู่เพราะว่าเป็นแอ่งกระทะไม่มีทางน้ำไหลก็เลยต้องใช้เครื่องสูบออกมาสวนใครสวนมันก็เร่งกันสูบน้ำออกจากสวนใครไม่มีเงินไม่มีเครื่องสูบก็ต้องรอยืมของคนอื่นรอรถรอคนอื่นมาช่วยบ้านคุณเกษมมีเครื่องสูบน้ำเองแล้วก็มีญาติพี่น้องมาช่วยก็มีน้ำใจกับคนอื่นเสมอถึงเวลาเราต้องการความช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ยินดีช่วยเราบ้างแต่กลับกันคนข้างบ้านของคุณเกษมในยูยังไม่เคยสนใจใครเวลาน้ำท่วมก็ออกไปรับของแจกมาเยอะแยะมากมายเก็บตุนไว้คนเดียวไม่เคยเอามาเผื่อแผ่แถมยังโทษว่าครอบครัวคุณเกษมไม่ช่วยเขาวันที่น้ำท่วมคือหาว่าสวนคุณเกษมเนี่ยปล่อยสวนตัวเองจมสวนเขาเลยจมไปด้วยทั้งที่ทุกคนก็รู้ตัวดีว่าสู้ไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังกล่าวโทษคนอื่นถึงวันที่น้ำลดแน่นอนว่าคนเห็นแก่ตัวอย่างเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครไม่มีใครไปช่วยกู้สวนไม่มีใครไปช่วยซ่อมบ้านขนาดเขามีเงินจ้างก็ยังไม่มีใครอยากจะไปยุ่งด้วยสักเท่าไหร่คนข้างบ้านเอ่ยชวนพ่อคุณเกษมบอกว่าเอ๊ะไอ้ชายมันจ้างไปกู้สวนไปมั้ยพ่อก็บอกว่าจริงๆข้าช่วยแบบไม่คิดเงินก็ได้วะแต่ข้าไม่ไปคนเห็นแก่ตัวอย่างมันต้องได้รับผลกรรมซะบ้างที่เวลาคนอื่นเดือดร้อนตัวเองกลับเห็นแก่ตัวตอนน้ำท่วมนะข้ากับเมียไม่มีอะไรกินเห็นว่ามันไปรับของแจกมาเพียบก็เลยไปขอปั่นสักหน่อยมันยังไม่ให้เลยบอกว่าเดี๋ยวมันไม่พอกินเท่านั้นไม่พอมันบอกว่าถ้าจะเอามันจะขายต่อข้าก็เลยต้องซื้อข้าวกล่องที่เขาแจกมาต่อจากมันข้า ข้าละซึ้งน้ำใจมันเหลือเกินโอ้โหขนาดนั้นเชียวเหรอข้าเห็นมันออกไปรับของแจกทุกวันทั้งข้าวกล่องทั้งของแห้งไปบอกเขาว่าจะเอาไปเผื่อเพื่อนบ้านที่อยู่ลึกๆข้างในเอ้ไอ้นี่มันเห็นแก่ตัวไม่พอยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเอาไปทิ้งเยอะแยะเลยข้าเคยไปทีหลังยังไม่ทันมันเลยข้าวหมดแล้วทุกทีแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะไปช่วยมันหรอกแล้วก็จริงอย่างว่าเพื่อนบ้านที่ชื่อนายชัยเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครเท่าไหร่เพราะใครๆก็รู้ว่าเขาเห็นแก่ตัวไม่ค่อยมีน้ำใจกับใครสุดท้ายก็ต้องเสียเงินไปจ้างคนที่อื่นมาช่วยกู้สวนช่วยซ่อมบ้านและต่อจากนี้ไปก็ยิ่งทำให้ไม่มีใครอยากจะคบหากับครอบครัวของเขามากขึ้นเพราะว่าชาวบ้านได้เห็นแล้วก็รู้ซึ้งถึงความเห็นแก่ตัวของเขาแล้วในยามที่ทุกคนตกอยู่ในภาวะเดือดร้อนท่วนหน้ากันนี่เองนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของคนเห็นแก่ตัวคนเราทำอย่างไรไว้ก็ได้รับผลไปอย่างนั้นน้ำท่วมคราวนี้คุณเกษมเชื่อว่ามันทำให้เรามองเห็นตัวตนของใครหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราเองบางคนเคยทะเลาะกับข้างบ้านแต่พอถึงเวลาเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆก็ช่วยเหลือกันจนลืมเรื่องที่โกรธกันไปก็มีบางคนเคยดีกันพูดจาดีดูเป็นมิตรไมตรีต่อเวลาถึงเวลาเดือดร้อนกลับลายออกเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นจนทะเลาะกันไปก็มีคุณเกษมเองได้ช่วยเหลือคนบางกลุ่มไว้ในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ให้เขาได้มาพักอาศัยที่บ้านของแกโดยที่ไม่ได้หวังให้เขามาตอบแทนอะไรบางคนก็เป็นญาติบางคนก็แค่รู้จักกันผิวเผินและบางคนคุณเกษมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยต้องยอมรับว่าบางทีการเอาคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่รวมกันเป็นเวลาเกือบเดือนมันก็ทำให้เห็นเช่นกันว่าใครดีใครร้ายบางคนก็คิดว่าตัวเองมีเงินมากกว่าคนอื่นกลัวคนอื่นจะถือโอกาสมากินมาใช้เงินของตนบางคนก็ขี้เหนียวมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยยอมออกจ่ายอะไรทั้งนั้นทั้งที่ต้องอยู่ด้วยกันต้องกินด้วยกันแต่บางคนก็ดีขี้เกรงใจช่วยทำงานบ้านทุกอย่างมีคนหลายประเภทมาอยู่รวมกันจนบางทีคุณเกษมและคนในบ้านก็ต้องปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่พักใหญ่ภาวนาให้พวกเขากลับบ้านกันได้สักทีคุณเกษมไม่หวังให้ใครคิดว่าเป็นบุญคุณเราอยากแค่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่าที่เราทำได้นะแกคิดอย่างนั้นแต่พอน้ำลดไปแกก็ได้เห็นผลกรรมของตัวเองเช่นเดียวกันหลายคนที่แกได้ช่วยไว้เขาก็กลับมาเยี่ยมเยียนซื้อข้าวของมาฝากขอบอกขอบใจและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรื่อยมาเวลาเรามีปัญหาอะไรก็พึ่งพาเขาได้เช่นเดียวกันแต่ก็มีบางคนที่กลับบ้านไปแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปเลยไม่เคยได้รู้ข่าวต่างคนต่างใจต่างคนต่างกรรมใครทำดีหรือไม่ดีอย่างไรไว้ก็คงได้ผลอย่างนั้นไม่เพียงแค่เหตุการณ์น้ำท่วมเท่านั้นหรอกแต่มันคือตลอดชีวิตของเราหากวันหนึ่งเราเจอเรื่องเดือดร้อนต้องการที่พึ่งพาต้องการคนมีน้ำใจแต่มองไม่เห็นใครก็อย่าลืมหันไปมองกลับไปที่ตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนอย่างไรเคยเป็นมิตรแท้ให้ใครหรือมีน้ำใจไมตรีกับใครเขาบ้างหรือเปล่าคุณเกษมรู้ซึ้งแล้วว่าการทำดีไม่เสียหายการทำชั่วก็ใช่ว่าจะไม่มีใครเห็นการกระทำของมนุษย์ไม่เคยสูญสิ้นไปอย่างไร้ค่าแต่มันจะยังผลให้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
1: มีครอบครัวหนึ่งค่อนข้างมีฐานะมีที่นาทำกินอยู่80ไร่พ่อแม่ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่แกเป็นคนใจบุญใจกุศลชอบทำบุญทำทานแต่ว่าเป็นการทำบุญโดยที่ไม่รู้ว่าแกนแท้ของบุญของทานน่ะเป็นยังไงถ้าเป็นการทำบุญเอาชื่อเสียงทอดกฐินทอดผ้าป่านี่เสียเท่าไหร่เท่ากันแกไม่มีเสียดมเสียดายครอบครัวนี้มีลูกชาย2คนแต่งงานแล้วทั้งคู่ลูกเขย2คนก็เขยใหญ่คนเขยเล็กคนเขยใหญ่นี่เป็นคนมาจากภาคอีสานมารับจ้างทำนาให้กับครอบครัวนี้ตั้งแต่อายุ 17-18 เป็นคนดีคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้จนกระทั่งเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพ่อแม่หัวหน้าครอบครัวครั้นอายุครบบวชนายจ้างก็บวชให้แล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นลูกศิษย์กรรมฐานคนหนึ่งของหลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมซึ่งเวลานั้นท่านยังจำพรรษาอยู่ที่วัดพรหมบุรียังไม่ได้ย้ายมาวัดอัมพวันหลังจากที่ศึกหาลาเพศไปแล้ว ก็เกิดชอบพอรักใคร่กับลูกสาวคนโตกระทั่งได้แต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยาต่อมาลูกสาวคนเล็กของเศรษฐีก็แต่งงานไปอีกคนบ้านนี้ก็มีทั้งเขยใหญ่เขยเล็กแต่ว่าพ่อตาแม่ยายนี่รักใคร่เอ็นดูเขยเล็กมากกว่าเพราะว่าเขยเล็กมีฐานะทางครอบครัวพอๆกันทั้งยังเป็นคนประจบประแจงเอาใจเก่งพูดเก่งส่วนเขยใหญ่เป็นแค่ลูกจ้างทำนาในบ้านฐานะชาติตระกูลก็ยากไร้ไม่มีหน้ามีตาต้องร่อนเร่พเนจรมารับจ้างทำงานต่างบ้านต่างเมืองอุปนิสัยใจคอก็ทื่อๆซื่อๆเอาใจใครก็ไม่เป็นมีแต่ความขยันขันแข็งเพียงอย่างเดียวความที่ไม่ชอบหน้าเขยใหญ่แต่ว่ารักใครเขยเล็กพ่อตาแม่ใหญ่ก็ลำเอียงแบ่งที่นาดอนซึ่งเป็นที่นาไม่ดีให้เขยใหญ่ไปทำส่วนที่นาลุ่มซึ่งเป็นนาดีปลูกได้ทั้งข้าวหนักข้าวกลางยกให้เขยเล็กไปทำสมัยนั้นคลองชนประทานไม่มีการทำนาต้องพึ่งฟ้าผ่าฝนช่วยทั้งหมดปลูกข้าวแล้วก็ต้องอาศัยน้ำท่วมเข้าบางมาท่วมข้าวที่นาเขยเล็กซึ่งเป็นนาลุ่มนะอันนี้หมดปัญหาเพราะว่าน้ำไหลเข้ามาสะดวกสบายอยู่แล้วแต่ที่นาของเขยใหญ่ที่มันเป็นนาดอนปลูกได้แต่ข้าวเบาสองผัวเมียก็ต้องช่วยกันทำคันเก็บกักน้ำเอาไว้เพราะว่าน้ำมันไม่ท่วมแม้ว่าเขยใหญ่จะรู้ว่าพ่อตาแม่ยายมีอคติก็ไม่ได้คิดน้อยอกน้อยใจโวยวายอะไรให้ทำนาดอนยังไงก็ตั้งหน้าทำไปจนสุดความสามารถอาศัยความขยันหมั่นเพียรก็ทำจนเต็มที่หยุดงานนากลับมาถึงบ้านก็สอนให้เมียนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อตาแม่ยายให้เขยเล็กด้วยใจบริสุทธิ์อย่าไปโกรธไปเคืองสองผัวเมียปฏิบัติอย่างนี้เป็นกิจวัตรเรื่อยมาด้วยจิตอันเป็นกุศลประกอบกับความขยันขันแข็งใช้สติปัญญาหาทางแก้ไขปัญหานาดอนซึ่งเป็นที่นาไม่ดีก็ปรากฏว่าพลิกกลับกลายเป็นว่าให้ข้าวดีงามสะพรั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ได้ข้าวเยอะสองผัวเมียทำนาดอนอยู่ 2-3 ปีก็มีเงินเหลือเก็บสามารถจะซื้อที่นามาเป็นของตัวเองได้อีกแปลงหนึ่งแล้วก็ปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งส่วนนาลุ่มของเขยเล็กปลูกข้าวไม่ได้ผลไม่คุ้มทุนเงินทองไม่มีเหลือเพราะเวลาน้ำหลากเข้านานี่กระแสน้ำก็พัดพาเอาผักบุ้งผักปอดไหลทะลักเข้ามาด้วยทำให้ต้นข้าวนี่เสียหายไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเมื่อเขยใหญ่กับเมียไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อจรัญก็สอบถามว่าข้าวน่ะได้ผลดีไหมเขยใหญ่ก็กราบเรียนถวายว่าได้ผลดีครับตอนนี้ซื้อนาปลูกบ้านได้แล้วหลวงพ่อก็ถามว่าทำยังไงอะนาถึงได้ผลดีเพราะว่าทำนาดอนตอนนั้นไม่ค่อยมีใครจะได้เห็นผลกันเขยใหญ่ก็เล่าให้ท่านฟังว่าตัวกับเมียหาทางแก้ปัญหายังไงพร้อมกันนั้นก็ได้นั่งเจริญกรรมฐานตรงที่นานั้นตอนหยุดพักการทำงานทั้งผัวทั้งเมียหลวงพ่อก็พลอยอนุโมทนาที่สองผัวเมียนี่มีความเจริญรุ่งเรืองในทางที่ถูกที่ควรทั้งยังยึดมั่นต่อการปฏิบัติธรรมอันเป็นการเจริญสติให้เกิดปัญญาการที่เขยใหญ่และลูกสาวคนโตทำนาดอนได้ผลและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมแทนที่พ่อตาแม่ยายจะพลอยยินดีไปด้วยกลับมองไปว่าที่เขยคนโตทำนาได้ผลดีก็เพราะว่าที่นาดีมันเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ความที่ลำเอียงเข้าข้างเขยเล็กและลูกสาวคนเล็กตัวแม่ยายถึงกับเป็นเจ้ากี้เจ้าการเรียกเขยใหญ่มาบอกให้ไปทำนาลุ่มแทนแล้วเปลี่ยนให้เขยเล็กขึ้นไปทำนาดอนเขยใหญ่กับเมียเนี่ยเป็นคนไม่มีปากไม่มีเสียงเมื่อพ่อแม่สั่งให้ทำอะไรก็ทำตามก็ยอมย้ายไปทำนาลุ่มแทนครั้นฤดูน้ำหลากน้ำไหลเข้านาผักบุ้งผักปอดก็ไหลตามกระแสจะเข้าไปในทุ่งเขยใหญ่กับเมียกลัวข้าวจะเสียหายก็รีบกันช่วยกันนำไม้ไผ่มาผูกโยงต่อกันแล้วปล่อยให้เป็นแพลอยน้ำขวางกั้นป้องกันผักบุ้งผักปอดไหลเข้านาซึ่งก็ได้ผลเมื่อข้าวไม่เสียหายผลผลิตมันก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอันว่าข้าวนาลุ่มเก็บเกี่ยวได้มากมีข้าวเก็บเข้ายุ้งเยอะแยะผิดกับเขยเล็กเคยทำไม่ได้ผลนะส่วนเขยเล็กซึ่งขึ้นไปทำนาดอน ็กลับไม่ได้ผลอีกเพราะว่าไม่สนใจจะเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ประกอบกับขี้เกียจไม่เอาใจใส่ดูแลถี่ถ้วนอะไรการทำนาดอนก็ล้มเหลวอีกเก็บเกี่ยวแล้วได้ข้าวไม่พอเอามากินตลอดปีซะด้วยซ้ำครอบครัวนี้จะมาทำบุญทำทานที่วัดพรหมบุรีบ่อยๆเมื่อหลวงพ่อจรัญมีโอกาสพบเขยเล็กท่านก็สนทนาสอบถามเรื่องทำมาหากินก็ทราบว่าเขยเล็กนี่ทำนาดอนไม่ได้ผลก็แนะนำว่าควรจะลองมาเจริญกรรมฐานดูบ้างบางทีทุกอย่างอาจจะดีขึ้นแต่เขยเล็กไม่สนใจก็ปฏิเสธด้วยเหตุผลสั้นๆผมไม่ชอบแค่นั้นน่ะความล้มเหลวของเขยเล็กในการทำนาลุ่มนาดอนถึง2ครั้ง2หนแทนที่พ่อตาแม่ยายจะเห็นความบกพร่องผิดพลาดแล้วก็เรียกไปว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับชี้ให้เห็นถึงข้อที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขในการทำนาครั้งต่อไปกลับคิดเข้าข้างเขยเล็กกับลูกสาวแบบไม่ลืมหูลืมตาโดยเฉพาะตัวแม่ยายนี่ออกจะไม่ชอบหน้าเขยใหญ่หนักกว่าเพื่อนเมื่อเห็นเขยใหญ่ทำนาลุ่มได้ผลมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพลอยทำให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยก็ยิ่งไม่พอใจหนักเข้าไปอีกตัวพ่อตาเองก็ไม่ได้ทำตัวเป็นหลักของครอบครัวเมียเป่าหูอะไรให้ก็เป็นลำเอียงตามคำเอาง่ายๆในที่สุดพ่อตาแม่ใหญ่ก็ยกทั้งนาลุ่มนาดอนให้ลูกเขยคนเล็กทำหมดให้เขยใหญ่กับลูกสาวคนโตไปทำนาซึ่งเขาซื้อหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเขยใหญ่กับเมียเจอเข้ากับความอยุติธรรมถึงขนาดนี้ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็สะเทือนใจอย่างรุนแรงทั้งสองคนก็พากันมาเล่าเรื่องคับแค้นใจของตัวให้หลวงพ่อจรัญฟังอย่างไม่มีปิดบังหลวงพ่อก็ให้สติไปก็บอกว่าเอาให้เขาไปเขาอยากจะได้มันไม่ใช่ของเราเราก็ซื้อมา5ไร่ก็ดีแล้วนี่สองคนผัวเมียค่อยๆทำไปเถอะหลวงพ่อว่าอย่างนั้นเขยใหญ่ลูกศิษย์หลวงพ่อกับเมียเชื่อฟังตั้งหน้าตั้งตาทำต่อไปในที่ดินของตัวด้วยความขยันขันแข็งเหมือนเดิมทำนาไปก็เจริญกรรมฐานไปอุทิศส่วนกุศลให้เขยเล็กกับพ่อตาแม่ยายแล้วก็ให้ทุกคนด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ขึงเครียดโกรธเคืองแม้แต่น้อยเขยเล็กกับเมียเห็นเขยใหญ่กับพี่สาวไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรคงดำเนินชีวิตประจำวันเป็นปกติก็เกิดความอิจฉาริษยามากกว่าเดิมความอิจฉาอันเป็นโทสะเลวร้ายที่สุมรุมเขยเล็กกับเมียนับวันก็จะยิ่งเร่าร้อนรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงกับร่วมกันคิดชั่วคิดจะวางยาพิษเขยใหญ่กับเมียให้ตายไปเสียเพราะว่าถ้าหากว่าทำอย่างนั้นได้นอกจากจะกำจัดเขยใหญ่ไปพ้นหูพ้นตายังจะได้ที่นาของเขยใหญ่มาฟรีๆอีกเขยใหญ่กับเมียแม้ว่าจะแยกไปปลูกบ้านอยู่กันตามลำพังแต่ก็ยังไม่ได้แยกจากเรือนใหญ่พอถึงตอนเย็นเขยใหญ่กับเมียก็ยังต้องขึ้นมากินข้าวร่วมกับพ่อแม่อยู่เขยเล็กก็วางแผนจะใส่ยาพิษในข้าวกับอาหารที่เขยใหญ่กับเมียกินในวันพรุ่งนี้คืนนั้นเขยใหญ่กับเมียไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญกรรมฐานเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาระหว่างนั่งกรรมฐานก็ได้เกิดนิมิตขึ้นมาว่าพรุ่งนี้เย็นอย่าไปกินข้าวที่เรือนใหญ่ให้แผ่ส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรเสียสองผัวเมียไม่เคยมีนิมิตอย่างนี้ก็สะดุ้งใจก็เชื่อว่าจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแน่ถ้าหากว่าขืนไปข้าเอาไปกินข้าวที่เรือนใหญ่ก็เลยตัดสินใจไม่ไปอย่างแน่นอนวันรุ่งขึ้นพอถึงตอนเย็นเขยเล็กซึ่งรู้กันกับเมียก็แอบเอายาพิษใส่อาหารที่จัดไว้ให้เขยใหญ่และพี่สาวกินแล้วก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถึงเวลากินข้าวร่วมกันเขยใหญ่กับเมียก็ไม่มานี่พ่อตาแม่ยายรอไม่ไหวกินก่อนแม่ยายเห็นกับข้าวเขยใหญ่เหลือเกิดเสียดายกินเข้าไปลูกสาวคนเล็กไม่รู้ว่าผัวใส่ยาพิษในกับข้าวอะไรบ้างก็เกิดเผลอกินอาหารใส่ยาพิษเข้าไปอีกคนแม่ยายกับลูกสาวคนเล็กกินอาหารใส่ยาพิษเข้าไปเต็มที่ทั้งคู่เลยล้มลงชักดิ้นชักงอตายไปอย่างน่าอนาถความก็เลยแตกว่ามีการใส่ยาพิษจะฆ่าเขยใหญ่แต่แม่ยายกับลูกสาวคนเล็กรับเคราะห์ไปแทนแต่เขยเล็กไม่ยอมรับว่าตัวเป็นคนใส่ยาพิษพ่อตาก็เลยไล่ออกจากบ้านไปในที่สุดสมบัติพระสถานก็ตกเป็นของเขยใหญ่กับลูกสาวคนโตหมดทั้งที่ไม่อยากใครได้ดีอะไรก็ไม่มีความโลภอะไรแม้แต่น้อยเขยใหญ่ก็สร้างฐานะจนมั่งคั่งร่ำรวยดำเนินชีวิตต่อมาด้วยความสุขแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมไม่เคยบกพร่อง ได้เป็นผู้ประถมคนสำคัญของวัดอัมพวันอีกคนหนึ่งลูกหลานน้องเขยใหญ่ทุกคนก็ล้วนแต่เป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็มีฐานะเป็นปึกแผ่นเหมือนกันหมดเขยใหญ่และเมียรอดชีวิตจากยาพิษมาได้ก็เพราะกุศลแห่งการเจริญภาวนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยแท้เลยครับ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: จึงเป็นเหตุที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เที่ยงเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญทุกสิ่งเรียนให้เรียนไปคุมกันเมื่อไปคุมกันแต่แท้เพียงกันไปคุมเมื่อเริ่มไปคุมก็แท้เพียงกันเลยและแท้เพียงกันทำเกี่ยวที่สงฆ์ก็ต้องทำในสิ่งนั้นให้สำเร็จพร้อมๆกันอย่างจะมีเกี่ยวสงอะไรอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราพร้อมกันทำคนมาเรียกันน้อยพูดง่ายๆเลยว่าการเลือกจากการโหวตให้คนหนึ่งเอาสะโพนสะเทซะให้คนหนึ่งกวาดโหวตซะให้คนหนึ่งเก็บอันหนึ่งซะเพราะนั้นทำไมขึ้นสองขึ้นมันจะภาระมันจะน้อยเลยมันจะกระเดียบเออถ้าเราต่างคนต่างหนีไปของน้อยมันก็มากความที่จะต้องทำ72นาทีทำตั้ง30นาทีก็ไม่เสร็จฉะนั้นทำให้พร้อมเพียงกันไปคุมพอแล้ว15วันโดยปกติ15วันพวกเราทางไหนมันจะคุมกันคืนพอจัดที่เรียกการประชุมกันเมืองนิดเนี่ยพร้อมพอสมควรไม่ใช่การคุกคีกันเมืองนิดการประชุมกันเมืองนิดกับการคุกคีกันเมืองนิดนี่มันต่างกันการคุกคีกันเมืองนิดมันทำลายไม่ว่ากลุ่มไหนจะสร้างเถอะแต่คุกคีกันเมืองนิดจะทำลายทำลายหลายอย่างที่จัดโดยข้อใหญ่ใหญ่ความมากไม่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยเรื่องคุกคีกันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคำไม่ใช่เป็นดีนายไม่ใช่เป็นคำสอนของสถาพรดังนั้นการในกลุ่มใดคุกคีกันอย่างนี้มันจึงไม่เจริญเสื่อมมันจึงเสื่อมมีให้กระจายการประชุมกันอย่างนี้เพราะการคุกคีกันเมืองนิดนี่มันก็ไม่อย่างกันให้กระจายโดยมากมันชอบอยากจะเป็นการคุกคีกันเมืองนิดเพราะว่ามันเป็นไอ้กิเลสของคนมันชอบไหลไปในที่นั่นไปชอบเล่นไปชอบพูดสิ่งที่ไม่เป็นสาระตามกิเลสปัญหาของมนุษย์เราพูดเล่นพูดเล่นโทษจริงที่ไม่เกิดประโยชน์ในเป็นสาระดังนั้นจะสนุกกันไอ้คนเราไม่มีจิตอยู่แล้วไม่ได้พูดจริงทั้งหลายเหล่านั้นในเป็นสาระมันไม่เกิดสนุกทั้งที่มันไม่ควรมันก็สนุกทั้งมันผิดมันก็สนุกในการสนุกสนานขึ้นพัดผมแบบดีตัวการคุกคีกันในนิดนี้มีเหตุเสี่ยงมากมีพระเนรไม่เคารพกันพระเนรไม่เคยเคารพกันลองดูก็ได้ผลมันเกิดขึ้นมาเลยไม่เคารพเมื่อความไม่เคารพเกิดขึ้นมานั้นมันจะมีอะไรไหมเมื่อความไม่เคารพเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเสื่อมกันเนี่ยคิดอันนี้ท่านจึงว่าการคุกคีกันนี้พระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นดีนายไม่เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาส่วนนี้ควรละไม่ควรปฏิบัติตามควรเลิกนี่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นการประชุมกันในนี้เช่นว่าการประชุมกันวันนี้จะทำกันกับ ยกศีรษะบทที่ในคือปาฏิโมกข์ซึ่งเป็นปากเป็นทางนี้ขึ้นแสดงโดยเป็นภาษามาพบถึงเมื่อได้เรายังไม่รู้จักภาษามาพบก็เกิดประโยชน์ถ้าเราทิ้งภาษามาพบนี่ไปเสียมันก็ยิ่งเสื่อมเลยทีนี้การแสดงปาฏิโมกข์เป็นภาษามาพบก็ยังไม่สมบูรณ์กับผู้ฟังแต่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบแต่ยังไม่สมบูรณ์การเข้าใจของเราอันนี้จะเป็นเหตุให้เราพิจารณาอีกทีนึงจะต้องไปดูหลักปาฏิโมกข์คืออยู่นรกว่าเนื้อโอวาคือเป็นโอวาเป็นคำสอนของผู้ใหม่จะต้องดูดังนั้นมันเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจให้รู้เรื่องเมื่อเราเข้าใจภาษาไทยอ่านแล้วจะรู้เรื่องภาษามาครบว่าในพระปฏิโมกข์มีอะไรบ้างนี่คนที่สนใจจะต้องเป็นเหตุอย่างนี้อันนี้ต้องสนใจศีรษะบทอันไรที่เรายังไม่เข้าใจต้องใส่ถามให้เข้าใจในศีรษะบทนั้นสิ่งที่ไม่เข้าใจก็ไม่ศึกษาไม่ใส่ถามไม่พิจารณาเรียกว่าเราไม่เอาใจใส่การไม่เอาใจใส่นั่นเองไรการที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมวินัยคิดใครไม่รู้เพื่อต่อพระวินัยผิดจะถือว่าเราไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องพยายามถามจะต้องพยายามเรียนมันมีตำรับตำรานี่ผู้ที่เรียกเพื่อในหลักถ้าทำวินัยจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องหาโอกาสที่จะต้องพยายามอ่านพยายามศึกษาโดยตนเองอะไรสงสัยจำไว้เรียนถามครูบาอาจารย์ตรงนี้หมายความว่าอะไรมีความหมายอย่างไรจะได้เข้าใจนี่เรียกว่าผู้ไม่ประมาทที่ผู้ประมาทนั่นก็เรียกว่าแสดงพระปาฏิโมกข์ก็นั่งฟังเป็นภาษามาพบไม่เข้าใจก็ไม่ใส่ถามไม่เอื้อเฟื้อก็แปลทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปมันไม่รู้ถ้าว่ามันไม่รู้จะต้องทำอย่างไรนะมันไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการจะทำไม่รู้ว่ามันผิดไม่รู้ว่ามันถูกอะไรที่จะควรละอะไรที่จะควรมันเป็นก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วมันโง่อย่างนี้มันไม่คุ้มตัวฉะนั้นการประชุมกันนังนิดนี่เกิดประโยชน์มากในขั้งพุทธการบรรลุโมสดมีพระมหากัสสปะเป็นประธานเป็นตัวอย่างที่แม้ท่านจะอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้าก็ดีท่านพยายามเดินผ่านแบบผ่านเส้นผ่านโคนผ่านตมเป็นผู้ประพฤติเพื่อจะมุ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติข้อวัดอันนี้ให้มันเจริญที่เรียกว่าปาฏิโมกข์ที่เรียกว่ามันประชุมกันอย่างนี้ที่ให้มันเจริญเจริญขึ้นเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเริ่มประชุมก็พร้อมเพียงกันเริ่มมันมีเป็นประโยชน์ทั้งสมณะเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายคารวะฉะนั้นธรรมะข้อนี้คำสอนข้อนี้ท่านจึงว่ามันเป็นธรรมที่เจริญไม่เสื่อมตามเป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นปริยัติควรศึกษาจะไปถือว่าเราไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องศึกษาจะต้องไปถามจะต้องเหยียบเพื่อ ถ้าไม่เอื้อเฟื้อเป็นอาบัติเป็นอาบัติทุกกฎไม่เอื้อเฟื้อแต่เรื่องมันเป็นอาบัติทุกกฎจริงหรือเปล่าเฉพาะที่ว่าไม่เอื้อเฟื้อไม่เอาใจใส่เป็นอาบัติทุกกฎถ้าเราทำผิดพลาดไปจนเป็นประพฤติบาปถ้าไม่ผิดพลาดไม่เอื้อเฟื้ออันนี้มันเป็นเหตุอย่างร้ายแรงถ้าการกระทำกันวันนี้เดียวกันทำตามการตามสมัยที่นี่ผมมาอยู่นี่เป็นแบบวัดต่างๆเช่นแบบวัดบ้านน้องโกซึ่งเขาสบายที่นี้ผมจึงมาทักญาติโยมเขาว่าวัดบ้านน้องโกนะมันอยู่ห่างไกลจากวัดพระประพงษ์แต่ว่ามันก็มีทางสะดวกแต่ของญาติโยมผู้ประทาถ้าอยากจะได้พระเอาไปแล้วบรรลุโสดต้องหาญาณภาชนะมาส่งพระมาทำบุญโสดกันมันพอที่จะมาได้ไม่ใช่มันขัดข้องอะไรมากมายก็มารวมกันเมื่อมารวมกันที่ห้าวันเมื่อมารวมกันมีอะไรบ้างที่เป็นธุระหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมาพูดกันการระยะที่ห้าวันมันคงมีนะถ้าอะไรมันขัดขวางอยู่ในหมู่ข้อปฏิบัติของเราเนี่ยมาพูดขึ้นมาคนที่มาประชุมกันเข้าใจได้ฟังได้ฟังได้ฟังจะเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็ทำถูกต้องไปยึดทำงานจะเวลานั้นเอาเท่านั้นเวลานี้เอาเท่านี้ในที่ประชุมตกลงกันเมื่อไปทำกันมันก็พร้อมกันพร้อมกันเมื่อเราไม่มาประชุมอ่ะคนที่มาประชุมบ้างไม่มาประชุมไม่รู้เรื่องกันงานปฏิบัติมันก็แยกกันไอ้คนนี่ทำคนนั้นไม่ทำมีวุ่นไปเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมถ้าเราขาดการประชุมกันอันนี้มีพระมหาปัสสปะเถระองค์ใหญ่เป็นประธานท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในการทำอุโบสถนี้นอกจากนั้นก็ยังได้มีไปเข้าใจในสิกขาบทของเราที่จะต้องทำเป็นธุระหน้าที่ของเราเพราะว่าหน้าที่ของเราที่อย่างอื่นนั่นก็เป็นธุระหน้าที่ของเราเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นโดยอ้อมโดยตรงจริงๆนั่นก็คืออันนี้คือพระธรรมวินัยเนี่ยให้เข้าใจอันอื่นส่วนมากมีประจินเจรามันเป็นอาชีพงานอาชีพงานมาทีหลังเรื่องมันตรงนี่คือเรื่องจิตของสงฆ์เมื่อจิตของสงฆ์เกิดขึ้นจิตของเราข้างอยู่ที่จะได้หยุดข้างเป็นส่วนตัวของเราเมื่อเป็นคราวนั้นพร้อมกันกวาดนะหรือพร้อมกันตัดนะหรือพร้อมกันทำอะไรจึงเป็นจิตสงฆ์นี้ไอ้จิตเปลี่ยนของเราเนี่ยเอาไว้ก่อนวางไว้อะไรนั่นต้องช่วยกันทำจิตสงในเรียบร้อยก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเป็นพระหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องการสามสี่กันจะไปแยกจากวัดประโคนนี้อยู่ที่ไหนก็ตามทีเถอะคนเราถ้าไม่เคยได้พูดกันไม่เคยได้สังคมกันมันจะห่างไปดีห่างไปดีเหมือนมีดของเราไม่ไปจะได้รับมันก็เกิดสนิมแค่นั้นเนี่ยนานๆไปนานๆไปก็ไม่อยากใกล้ครูบาอาจารย์เมื่อใกล้ครูบาอาจารย์ไปเท่าไรยิ่งทำตามอำนาจใจของเรารู้อยู่ก็ต้องทำทำไปมันมีความผิดในใจของเราอยู่แต่ยิ่งเพิ่มความรู้สึกขึ้นมามากที่จะไปรวมกลุ่มที่ประพฤติดีประพฤติชอบเนาะ ไม่อยากจะไปจะต้องหาเรื่องดีอะไรอันหนึ่งจะได้กลัวครูบาอาจารย์กลัวสงฆ์จะยกข้อนั่นขึ้นมาในสงฆ์ยิ่งกลัวยิ่งไล่ตัวออกจากความดีจากพระธรรมในแล้วก็อายไปด้วยเดี๋ยวมือบาปมันครอบธรรมชาติเลยก็ไม่ดูเรื่องเลยจะออกไปจากเพื่อนออกไปแล้วก็เลยเกิดเป็นสังคมมันอื่นเปลี่ยนออกไปเปลี่ยนออกไปเต็มเลยนะแต่นั่นการประชุมกันเมืองนี้ที่เกิดประโยชน์มากที่สุดดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงตั้งอันนี้มาช่วยกันบำรุงอันนี้ขึ้นทุกคนจะมีเป็นวัดต่อหน้าเป็นวัดน้องโกถ้าหากว่าไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดต้องพยายามมาอบรมเพื่อเราไม่เพื่อครูบาอาจารย์จะสั่งสอนจะพูดอะไรให้มันรู้เรื่องกันขึ้นนี่เรียกว่าการประชุมกันอย่างนี้มีประโยชน์อะไรที่ยังไม่ถูกต้องเราควรแก้มันถูกต้องอะไรที่มันผิดในเรื่องเราจะได้จับความผิดอันนั้นดีมันยิ่งนะฉะนั้นจงประการเข้าใจให้เข้าใจในการกระทำในวันนี้ที่ว่าการทำอุโบสถเป็นเครื่องที่ให้ตรวจพวกเราให้บริสุทธิ์พร้อมเพียงกันต้องพยายามอันนี้เป็นจิตจำเป็นจิตที่ตายตัวเลยถ้าหากว่าเราขาดการทำอุโบสถรวมกันนี้แยกกันนี้การทำอุโบสถเนี่ยมันควบคุมหลายอย่างให้แน่นแน่นขึ้นในกลุ่มต้องรู้จักฉะนั้นจิตนี้เป็นจิตโดยตรงของพวกเราทั้งหลายที่จะต้องเอาใจใส่นอกจากนี้ยังมีจิตอะไรต่างๆที่อะไรที่ยังไม่พร้อมจะได้ยกขึ้นมาปรึกษากันเอากันอย่างไรอย่างนี้ปรึกษากันไปดีๆขอรับมันจะมาเอียงดีๆเหมือนมีดรับใบๆมันจะมีคมใบๆถ้าเราไม่รับมันจะเกิดชนิดทางออกทางออกสิงเป็นเจ้าเรือนนั่นก็พ่อตั้งสิงเท่านั้นแหละเป็นอีกที่ที่ที่เราในสังคมครูบาอาจารย์มันจะแยกกันออกไปจะเกิดจิตสีมันนะแยกเป็นกลุ่มนะแยกเป็นพูดไปอย่างอื่นเสียไปอย่างอื่นความเห็นไปอย่างอื่นแยกกันออกไปนี่เพราะอะไรเพราะขาดการประชุมกันห่างไปมันไกลไปห่างไปไกลไปอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไอ้สิ่งที่เราทำคนเดียวเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญนะอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่สำคัญมีหลายคนที่มีคนเตือนถ้าคนที่มีคนเตือนมีต่างกันมากเลยคือถ้าจิตใจของเรามาถึงจุดยืนแล้วไปเลยนะให้ใส่ใจในใจที่การทำอุโบสถที่มันที่มันเป็นกลางของหลักพุทธศาสนาแบบนี้มันเป็นจริงอันที่สมบูรณ์ศาสนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรก่อนเปลี่ยนพระวินัยเปลี่ยนการทำอุโบสถที่ความความเคลื่อนถ้าพระไม่ทำอุโบสถกันแน่แยกกันอยู่เลยนั่นแหละเสื่อมนะเสื่อมการทำอุโบสถมันมีสองอย่างการทำอุโบสถอยู่แค่ที่ถูกต้องก็มีที่ไม่ถูกต้องก็มี อย่างการทำโบสถ์แบบสวดปาติโมกข์ก็ดีอะไรก็ดีเรียบร้อยทุกขุนเดือนแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระวินัยอันนี้อันนี้ก็ไม่เป็นปาติโมกข์อันนี้ก็ไม่เป็นโบสถ์เสื่อมแล้วแต่เราเสียการกระทำนั้นน่ะมันไม่เสื่อมการกระทำนั้นมันไม่เสื่อมแต่ความตามมันหมดแล้วไม่มีไอ้ความหมายนั่นน่ะไม่มีนะแสดงถึง15วันมาแต่ปฏิโมกข์มาแสดงแต่ว่าในพระวินัยนั่นน่ะในพระปฏิโมกข์นั่นท่านห้ามอะไรบ้างไม่รู้เรื่องทำอยู่ตามเคยนั่นเนี่ยเคยทำอะไรก็ทำอยู่ตามเคยเคยกินข้าวเย็นก็กินอยู่ตามเคยเคยขุดดินก็ขุดดินอยู่ตามเคยเคยค้าขายอยู่ก็ค้าขายตามเคยแต่ว่าแสดงปฏิโมกข์ไม่หยุดถูกต้องดีถูกทีข้าราชการเกินเนี่ยเจอกินข้าวเย็นไม่หยุดเจอขุดดินไม่หยุดตัดต้นไม้ไม่หยุดค้าขายไม่หยุดเรื่องนอกรูปนอกลายไม่หยุดทั้งแสดงปฏิโมกข์ก็ไม่หยุดทั้งฝ่าฝืนปฏิโมกข์ก็ไม่หยุดทำเปล่าทำไม่จะเปล่าทั้งนี้อันนี้ก็เรียกว่าหมดปฏิโมกข์เนี่ยหมดการทำโมโหเสร็จแล้วคือทำโมโหเสร็จมันไม่เป็นโมโหแต่เราถือการกระทำเราเลยทำอยู่ความที่เราไม่ถูกต้องมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นอุโบสถนี่เรียกว่าเสื่อมแบบนี้แบบนึงก็เรียกว่าไม่ต้องแสดงปฏิโมกข์หรือไม่ทำเลยมีจะไปรีบไหมแต่ฝั่งนั้นดีเป็นยามธรรมดามาก่อนนี่จะเรียกว่าไม่ทำปาฏิโมกข์ยังนั่นศาสนามันเปลี่ยนไปเพราะจิตอันนี้ทำปาฏิโมกข์ไปครบองค์มันไม่สำเร็จประโยชน์มันเปล่าเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญทุกวันนี้ก็ยิ่งจะเป็นขึ้นนะเป็นขึ้นจริงอ่ะมาทำโมโหตอนนี้ถ้าพอมีในย่านนั่นจะพกเงินมาพกปัจจัยมาไอ้คนนั้นจะพกมาคนนี้จะพกมาใช้เงินใช้ทองกันโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงถึงปฏิไนเลยถึงวันแสดงปฏิโมกข์แสดงเนี่ยมันถูกต้องที่พระราชาได้เกิดอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ในการกระทำไม่ละทำแต่ว่าไม่ปฏิบัติเอาเที่ยวแต่ว่าไม่คือคิดทำมาแต่ว่าไม่เกี่ยวข้างมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในกระเป๋านี้มันนั่นเป็นสิ่งสำคัญเสียแต่การประชุมกันยังนิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหลักของพุทธศาสนาทุกคนอันนี้ขอให้พระสงฆ์เราเข้าใจกันให้เข้าใจพยายามที่สุดถึงแม้ว่ามันนี้ไม่ฟังปาฏิโมกข์แล้วก็อยากเข้าใจว่ามันแรงไปถึงวัดไปถึงที่เราต้องหยิบเอาโกวาทมาอ่านเชิญสงสัยข้อไหนจำบ้างมาเรียนครูบาอาจารย์จนไม่ได้เป็นที่พอใจของเราอย่างนั้นก็ดูจากอาบัติสิเป็นอาบัติไหมเรียกว่าเป็นอาบัติไหมเราปฏิบัติถูกต้องไหม เยอะจิตมันต้องรู้จักจิตถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาเราใจใส่ไม่เอื้อเฟื้อมันจะรู้อะไรไม่รู้นั่นคือว่าไม่รู้ก็ไม่ศึกษาเราจะไปถือว่าฉันไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องศึกษาต้องฝึกอันนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องปฏิบัติให้เข้าใจทุกคนถ้าหากว่าเราไม่ประเทียมกันนี่เรามีต้นมีปลายไม่มีพระมีเนรพูดข้าวตายกันไม่รู้จักอาวุโสไม่รู้จักพระอ่อนพระแก่ไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้จักอะไรเอ่ยมันไม่รู้จักมันคนที่ไม่รู้จักอะไรถึงแม้ว่ามันแย่ๆในสิ่งทั้งหลายแบบนี้จัญญามารยาทของผู้ไม่เอื้อเฟื้อไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่เป็นที่น่าเลื่อมใสของครูบาอาจารย์ของประชาชนทั้งหลายควรไม่จะตัดสินตัวของเราทุกคนเพราะว่าเราหน้าขึ้นรักษาสมัยกระจายไปหน้าขึ้นเมื่อมันหน้าขึ้นหน้าขึ้นมันแหละมันครบมันไหลแล้วมันไปสมาธิมันไปสมาทานเครื่องมันมีรังมันจะนั่งสิ่งวัตถุของนี้มันเครื่องจะต้องอาศัยคนพระที่สำคัญอยู่หลายองค์เป็นตรงนี้ผมอยู่ติดโบสถ์ผมก็จะพยายามที่จะจำคนแก่จะอบรมด้วยสมาธิถึงเวลาคุ้มให้มาเรียนกันที่โบสถ์ทุกวันพยายามทุกวันฝึกญาติโยมนั่นท่านอาจารย์ชูอยู่มีตรงที่โยมทำให้นำถึงเวลาแล้วให้พยายามนั่งเกียรติมนต์ธรรมวัดสุดท้ายนั้นจะมาเปลี่ยนให้ปฏิบัติเข้ารวมกันเข้ารวมกันคือถ้าหากว่ามันขัดข้องอันก็ต้องมีอาจารย์ลงนะเพราะว่าสองสามองค์ต้องพยายามอย่างขาดพยายามที่สุดอันพยายามที่สุดแต่นอกจากนั้นจะมีพระในหลายองค์คอยช่วยกันช่วยกันและการประชุมกันในเวลาที่มันสำคัญก็ดีว่าพระที่สำคัญมันต้องเอาใจใส่เพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวอย่างของพระรุ่นหลังเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ตัวมันจูงใจกันไม่อบรมกันยกตัวอย่างเช่นว่าตรงๆไปเช่นว่าท่านอาจารย์ข้องอยู่กับผมมาผมไม่เคยโกรธผมไม่เคยว่าปล่อยดูนี่เราจะปรับตัวขึ้นอย่างไรก็ไม่เกิดปรับก็อยู่อย่างนี้การทำบุญเกิดก็ดีการบวชหน้าก็ดีการประชุมอะไรก็ดีนะมันน่าจะช่วยสูงเป็นหน้าเป็นตาให้เป็นที่อารมณ์สักการะบูชาของนวตาทิพย์คนจะมาจัดการอันนี้อันนั้นให้เป็นหูเป็นตาแทนครูบาอาจารย์ควรจะขึ้นมาพอดีเรากำลังคล่องแคล่วทั้งหลายอย่างนี้อันนี้เอ้ยบางทีบางดูเหตุแค่ไม่อยากจะมาเนี่ยบวชหน้าจะมีในจำเป็นเหนือนอนอยู่เฉยๆก็ไม่อยากจะมาเนี่ยมาประมาณนี้มาเกียรติเสร็จแล้วมาไปข้าไม่มีสัตว์ป่าอันนี้ผมมองมันไม่ดีแล้วมันใหญ่เกินไปมันใหญ่กว่าผมมันใหญ่กว่าครูบาอาจารย์ปีนี้เป็นในตั้งใจแหละสอนไม่เคยได้ทำอะไรก็เคยพยายามเรียนเขาทำดีเขียนหนังสือทำดีถ่ายภาพก็ได้อะไรถ่ายหนังไหนชอบใจเพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งสำคัญนั่นมันเสื่อมตรงนั้นถ่ายก็ได้ถ่ายหนังถ้าถ่ายอะไรพวกพระนี่จะชอบเลยถ้าเลี้ยงเงินน้อยก็ไปเลยผมไม่เคยไปดูเลยมันชอบอย่างนั้นที่เด็กบางคนมันชอบอย่างนั้นผมก็ปล่อยผมก็ดู

คณะคนนั้นทำมานั้นให้ช่วยกันทุกข์ก็ไม่มีอะไรไม่เป็นไข้ไม่มีงานจำเป็นถึงเวลาที่จะต้องทำกรรมนั่นนะไม่ไปที่เฉยแสดงว่าฉันไม่พอใจแสดงว่าฉันไม่เห็นด้วยแสดงว่าฉันไม่เคารพในสงฆ์หมู่นี้ไม่เคารพในอาจารย์ไม่บอกเราไปเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันงานที่จะประสานกันทำๆที่อยู่ในสายผมก็ไม่ว่าดังนั้นผมก็มาทวงผมก็พูดตรงๆไปเลยนะผมอยู่นั่นแต่ละท่าผมผิดตาไหลอันนี้ผมบอกแค่นี้นี่นะแต่ว่าอยู่มาสักกี่วันลาไปสุโขงค์มันดีดีแล้วไปสุโขงค์เนี่ยก็ไปสุโขงค์ก็ให้ไปผมก็มีว่าลองไปที่ต้องการอยากจะให้ไปในสุโขงค์เนี่ยนอนแช่อยู่ในวัดตั้งแต่ปองนี่ไม่ทำอะไรอย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่นินทาท่านหรอกอย่าไปทำดีเขียนหนังสือก็ดีให้ทำอะไรก็ดีนะอย่างแต่ใจมันเป็นเด็กไม่เป็นผู้ใหญ่ให้พ่อไปทำงานด้วยไปทำงานด้วยหนีไปนั่นคุ้มกันไปก่อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่เจอเป็นพ่อที่ว่าให้ดูสิตัวหาง่ายๆแล้วตอนนั้นเป็นทีผมก็เลยว่าพ่อว่าถ้ายิงเนี่ยมันถูกเลยถ้ายิงไม่ถูกไม่ยิงต้องกับไปมันถูกเยอะเลยถ้าไม่ถูกไม่ยิงนิสัยสอบเป็นอย่างนั้นบางทีจะเตือนบางทีเราใส่ใจคิดอยู่กับนี่กันดูกันเป็นนานบางครั้งงูสงเป็นไม่พอใจว่าผมนั่นเรื่องอะไรเป็นนานเมื่อเราจะทำอย่างนั้นเลยทำอย่างนี้ก็มีแต่ไม่ทำใจครับเรื่องนี้เรื่องพิจารณาเรื่องยิงโต้ก็ไม่ถูกเลยอย่าไปยิงมันผิดมันเสียนเมื่อจะรอจะรอไปเป็นเดียวเป็นก็เขาผิดไม่ได้ผิดแต่นะไม่เป็นอะไรอย่างนี้บางทีก็เป็นแค่เวลานานมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องควรเปลี่ยนนิสัยนะบรรลุเสร็จพระควรใส่ใจทุกคนทุกคนคนมาปวดคนมาทำมาตั้งน้ำใช้มาตั้งน้ำชั้นอะไรก่อนพระเถระให้ครูบาอาจารย์เบาทุกข์ก็ทุกข์ก็แพ้เห็นไหมปวดโหมดปวดตรงชั้นตั้งน้ำใช้น้ำชั้นนี่มันเดือดร้อนมันเป็นจิตที่สำคัญจิตตรงนี้จะต้องดูแลอันนี้จิตอันนี้ผมอยู่กับครูบาอาจารย์ผมก็ได้มากที่สุดอยู่กับพระแก่ๆนั้นไม่ได้ทำแต่พระแก่ๆผมทำมูลเรียผมเป็นมันท่านผมมาเลยมาจัดมาทำทำแล้วมันสบายใจมันผ่อนสายใจสบายในความจิตอันนี้เมื่อหมดเวลาแล้วแบบอุโบสถตั้งมันท่านสันจัดหาบางว่างแอบแอบข้างเดินไปควรอยู่ทำจิตสบายถ้าไม่ทำผมก็ตั้งใจไว้แล้วจิตที่จะต้องทำอยู่เสมออันนี้มันเป็นจิตที่สำคัญที่โบสถ์จะไม่ให้ประกันเข้าใจถ้าหากว่าเราพระที่พระเก่าในที่ทางบอกไม่เอาใจใส่เด็กคงจะไม่ได้เรื่องไม่ดูเรื่องมันจะไม่มีใครทำมันมีในตัดเรื่องเพื่อเป็นอย่างนั้นต้องขอโอกาสกันพระทุกองค์ต้องพยายามฟังอยากจะขอพระอาจารย์ทุกองค์ขอให้เตือนไม่มากก็ต้องน้อยเรียกเรียกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เรียกสอนให้รู้จักกันครับนั่นแหละที่เราได้บอกแล้วได้สอนแล้วเนี่ยไม่ทำเนี่ยเป็นเรื่องของคนนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญเสียหายอันนี้พวกเราอยู่ไปจะต้องไม่สบายถ้าทิ้งการมาอันนี้ต้องพิจารณาคือหมายความว่าคนมีปัญญาเนี่ยมันน้อยจริงครับคนมีปัญญาน้อยจะดูเถอะคนโง่เนี่ยมันมากคนมีปัญญามันน้อย

เราทำอะไรให้เห็นให้ยืนอยู่เขาเสด็จไม่ใช่เรื่องของเขาเขาไม่ทำในข้อสบายคนในโลกเป็นไงอยากคิดอย่างใดที่เราจะต้องทำให้น้อยที่เราจะไม่ต้องทำแบบนั้นให้เพื่อนเขาทำให้มากเราจะทำให้น้อยคิดอย่างใดจะให้มีให้เพื่อนทำเราจะไม่ต้องทำมันจะคิดยังไงเนี่ยนี่คนที่เสียนี่ให้เข้าใจผมเคยไปรายงานที่อยู่ทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายว่าผมเนี่ยทุกวันมันเสียสมองไม่ค่อยดีความจำไม่ค่อยดีระเดือนผมยอมเลยมีเงินให้ช่วยกันให้เข้าใจถ้าเงินเสียหมดดูวัดเราที่ไหนที่ไหนเข้ามากันปัจจัยเงินทองฝากมาเข้าโรงครัวฝากมาบำรุงพระฝากมาอะไรต่ออะไรถ้าเห็นพระเนียนมัดแต่อยู่ในป่าสงบระงับแต่จังใจปฏิบัติยายเขาเข้าใจผิดต้องพยายามปรับปรุงตัวเราให้มันดีที่สุดให้เข้าใจให้เข้าใจคนถ้ารู้จักคนแต่รักคนไปติดต่อคนด้วยความเสียดนั้นอย่าทำอย่าทำมันไม่ดีหรอกครับไม่ดีทำไปแล้วมันไม่ดีเสียหายหลายอย่างเสียหายหลายอย่างไม่ดีเราพยายามท่องตัวท่องตัวในการพูดในการอะไรทุกอย่างพยายามพูดตรงไปตรงมาพยายามควบคุมเจ้าของการปฏิบัติพยายามควบคุมเจ้าของจะพูดตรงที่เจริญนะควรไหมจะทำควรไหมควรศึกษาครูบาอาจารย์ไหมดีหน่อยอย่างนี้ให้เข้าใจครับให้เข้าใจอย่างนี้คือพูดให้มันรู้เรื่องกันให้มันรู้เรื่องกันให้เข้าใจทิ้งเวลาแล้วก็รู้จักอย่าการอิจฉาเราเหมือนกันใครจะมีอิจฉาในกลุ่มไหนก็ให้บอกกันพูดกันให้มันเข้าเรื่องการจะไปเวลาไหนอะไรให้มันเข้าใจกันใครจะไปกลางบ้างใครจะไปเป็นประจิตบ้างวันจันทร์บ้างไปเวลาใครมีใครบ้างถึงเวลาเนี่ยไปคอยกันที่ไหนเราท่ากันตรงไหนก็ต้องมันรู้เรื่องกันระยะหนึ่งเนี่ยโอ้ยไม่ได้แล้วไปยินสวัสดิ์บรรดาเนี่ยใครอยากไปเอาข้าวกินอะไรก็ไปคนเดียวบางคนจะออกมาแล้วคนนี้กำลังเข้าไปอย่างนี้วุ่นวายอยู่นั่นคือถ้าจริงจังมันขนออกไก่ในบ้านเขาเนี่ยว้ายแบบนั้นมันก็ไม่ใช่พระคือจัดการจัดเวลาแต่นั่นเนี่ยขนาดนั้นยังไม่รู้จักให้เข้าใจตรงนั้นเหรออันนี้พยายามควบคุมตัวของเรามองให้มันถูกเป้าหมายที่เราจะต้องกระทำมองดูรอบๆสิครับไปหน้ามาไม่ได้จะมีแล้วเองพยายามเถอะแม้จะไม่มีชีวิตที่จะพยายามเถอะกำลังของจะช่วยได้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมยังอยู่เนี่ยจำบูนจะอยู่บ้านน้องโกน้อมจะอยู่บ้านบุญอยากให้เข้าใจกับคู่กับคนให้เข้าใจ
อันนั้นมันที่ต่อเขตที่ชายแดนต้องพยายามดูนะเมื่ออยากพบครูบาอาจารย์ก็พยายามมากนานๆสมาธิมาทำอุโบสถกันสักมารวมกันทีละคืนสองคืนนะกลับไปเป็นเวลาที่เราจะต้องไปประชุมกันดูเรื่องกันติดต่อกันแล้วแต่ที่เราอยู่เป็นกลุ่มก้อนก็ระวังหนึ่งพระคันตุกะธรรมะบางพระบางเองก็เคยเข้าไปชอบไปคุยกันคุยเรื่องเรียนสาระประโยชน์นะนะคุยไม่ได้เรื่องในราวเสียหายถ้าคันตุกะมาแล้วจึงเคารพท่านมาจากไหนเรายังไม่รู้ท่านก็ไม่รู้เราเราก็ไม่รู้ท่านจะต้องอยู่กันไปโดยที่เรียกว่าอาคันตุกะวัดอาวาติกวัดคนทำอย่างไรนี่ให้กระจายบางทีก็ว่าคันตุกะท่านจอมมาไกลๆกับเราไปพูดไปชอบใจไหมเห็นไหมพระอาคันตุกะที่มาที่นี้ไปประมาณแค่สองอาทิตย์อ่ะเห็นไหมมันอยู่ว่าแต่ใจทำนี้ไหมนั่นพระยังไงอย่างนี้นะคือนั่นแหละเป็นนั่นแหละถ้าคนที่ไม่สนุกจัดมันถูกอารมณ์เนาะแหมจังหวัดนั่นมันสนุกเลือดเกินอันนั้นมันสนุกเลือดเกินตรงนั้นมันรวยตรงนั้นมันรวยก็ถวายปัจจัยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแหมก็ดีเลือดเกินเนื้ออาหารที่นั่นดีที่นั่นดีทั้งหมดเลยอยากจะไปไปเลยเนี่ยเขาไม่ปล่อยอารมณ์แต่ในใจของเราไปอยู่นะเขาคนที่ก็ดีไปบางทีก็ไปเลยนั่นตามไปเลยมาลาครูบาอาจารย์ไปบางทีก็ลาไปที่ดังปุ๊บอ่านนู่นมีหนังสืออ่านเขียนมีแผนที่เลยที่พบกันโน้นเอาอยู่แล้วแน่มันเสียอย่างนี้เลยมันเสียอย่างนี้พวกเรามันเสียกันอย่างนั้นหรือมากเสียหายเสียหายไปมันไม่คุ้มตัวไม่รู้จักจะไปอะไรที่ไหนจะต้องศึกษาครูบาอาจารย์ให้ท่านพิจารณาเห็นมันเสียหายอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราบวชแล้วอย่างน้อย5พรรษาต้องพยายามอยู่ศึกษาพระธรรมในดูแผนที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเดินอย่างไรทำอย่างไรตั้งปฏิปทาอย่างไรให้มันดูเรื่องให้มันฉลาดให้มันคุ้มตัวให้เข้าใจ

มัยนี้มันยิ่งระวังหลายบ้านเมืองกวนกวายทางพระอาคันตุกะทางคนอาคันตุกะเนี่ยเราจะต้องระวังทุกวันอย่าพึ่งไปให้ร้ายอย่าพึ่งไปสรรเสริญให้ดูให้สะกดดาวที่จับมันเกิดภัยพิบัติในเวลานี้มี

0: ทางที่ยืนดีทางขับใต้มีเพื่อนที่สู่มาเล่าให้ฟังมันใจคงกันข้ามมันยืนอย่างนี้งงจะจับทางสมาธิอาจารย์ใหญ่เสียหลายแต่ทำลายโดยมากมาติดพระมันไม่ใกล้ชิดมันมาดูอะไรต่ออะไรหลายอย่างแต่มาติดชีเข้ามาใกล้พระโดยมากจะเข้ามาใกล้พระอาจารย์สิ่งดีเข้ามาติดใกล้ถวายของเกศใกล้ให้ของเกศใกล้เอาอกเอาใจทุกอย่างจะมาเรียบร้อยมันไม่ใกล้ชิดมันมาดูอะไรต่ออะไรหลายอย่างแต่มาเป็นชีเข้ามาใกล้พระโดยมากจะเข้ามาใกล้พระอาจารย์สิ่งดีเข้ามาใกล้ถวายของเกศใกล้ให้ของเกศใกล้เอาอกเอาใจทุกอย่างจะมาเรียบร้อยจะมันอยู่มือมันได้มันพบไปที่ไหนก็ได้อย่างนี้อันนี้ก็สำคัญจนกว่าที่จะธรรมนาจารย์ต่างๆให้ประชาชนเห็นถ้าประชาชนเห็นแล้วมันก็เอาไปปล่อยข่าวไปวัดนั่นเป็นยังไงวัดนี้เป็นเห็นไหมเป็นยังไงยังไงมันชี้ออกไปไม่เป็นเหตุมันสะท้อนกลับมาหาพวกเราพวกศาสนาจะต้องให้ระวังทุกวันมีความเสียหายมากไม่เหมือนกิเลสเป็นเนื้อนะครับถ้าใครรู้จักเรื่องของกิเลสเราก็รักษาตัวได้คือความรู้สึกนึกคิดของเราอันนั้นก็เหมือนกันตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นรูปเป็นร่างภายในกิเลสมันเป็นความรู้สึกนึกคิดมันก็อันเดียวกันมันเป็นรูปมันก็เป็นนามมันเป็นนามมันก็เป็นรูปมันอยู่ด้วยกันถ้าใครคุ้มตัวจริงๆมันก็เอาไม่ได้เราอยู่ร่วมกันจะเป็นจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ตามที่เรื่องให้มันเกิดประโยชน์อย่าไปพูดสิ่งที่ว่าที่มันจะแตกแยกกันให้เรารู้จักคุ้มครองของพวกเราคุ้มครองพูดง่ายๆเช่นอาจารย์ชูอาจารย์เรียนเป็นต้นหรือผมนี่เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นไงบางคนมันโกรธท่านอาจารย์เรียนมันไม่พอใจเนี่ยสมมติพูดอาจารย์ชูฟังบางคนก็มันไม่ชอบอาจารย์ชูมันก็ไปพูดในอาจารย์เดียร์ฟังมันจะเติมอาจารย์ชูเป็นยังไงอาจารย์เดียร์เป็นยังไงเนี่ยเราเป็นครูบาอาจารย์ฟังเราต้องตัดมันถางเลยจะข้อทางโน้นทางนี้เลยถ้าเอานี่อย่าไปพูดที่มันสิเงินมันนี่อย่าพูดเป็นเงินที่นี่ในครูอาจารย์แตกกันยังไม่เท่าไหร่อย่าไปตามมันเลยอย่าไปตั้งแต่เสริมมันเลยไม่ดีดีตัวก็ตัวมันดีกว่าแค่นั้นเองถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้คิดเราเหมือนกันเราตัดมันแค่มันความคิดอย่างนี้เราตัดมันแค่มันไม่คิดคนก็เหมือนกันถ้าไปพูดเรื่องพูดราวของคนอื่นให้เราฟังแต่ตามมันไปต่อไปทำไมมันนั่งเฉยได้มันจะนินทาพระเนรนินทาครูบาอาจารย์ไอ้เธอมันพูดเรื่องคนอื่นนะเนี่ยเรื่องของตัวมันเป็นยังไงแล้วตัดมันอย่างนี้เนี่ยใจมันเข้าเคยปฏิบัติอยู่กับผมหลายปีมั้งยกตัวอย่างคือเรียนชีที่พระเจ้าพงศ์มันสี่สิบแล้วเป็นยังไงใครเห็นไหม บางทีคุณเจ้าคุณนายมาเข้ามาเสร็จเก่ามาเป็นทีเป็นอะไรมาไม่ใช่ต้องเอาอะไรมาถวายคนที่เสียผมให้เขาทำไปถวายนมที่เสียถวายนั่นที่เสียป้ายนั่นน่ะนั่นแหละผมยิ่งยิ่งระวังเลยนะลูกระเบิดผมเห็นอย่างนั้นอันตรายเลยนะเพราะอันตรายเลยแต่ในฐานะปฏิบัติธรรมมันเป็นต้องให้กระทำนะพอทำปุ๊บตกลงผมสั่งเลิกนี่อันนั้นเลิกนะไม่ต้องแล้วมันพอแล้วเลิกหยุดบอกนี่ครับทบทีนี้ว่าไปนะผมเคยเข้าทางใครไหมใครเคยมาติดต่อผมไหมคนเก่าคนใหม่เนี่ยมาติดต่อครับผมมันไม่ติดครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าเราจะเดินมาพูดไม่ไปครับก็ต้องทำอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่าไปพูดที่นี่เนี่ยคือว่าให้น้ำแตกกันให้คนนี้อิจฉาคนนั้นให้คนนั้นอิจฉาคนนี้ไม่ดีครับไม่ดีแน่นอนเลยไม่เป็นคำพูดของสมณะไม่เป็นคำพูดของนักกล่าวไม่เป็นคำพูดของพระปฏิบัติให้เข้าใจครับเรามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรามาหาปฏิบัติเอาอย่างนั้นให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติเนี่ยคนที่พูดมากจะไปสร้างพูดสองคำสามคำนี้เลยทำอย่างนี้นะจะไปใกล้คนพูดมากคนพูดหลายมันจะเข้าไปใกล้ทำในที่นี้ทำงานกับเพื่อนถ้ามันเดียวจะการประการหาโอกาสหาเวลาที่จะต้องเช่นพิจารณาข้อปฏิบัติของเราให้มันเชื่อใจเจ้าของเลยพูดง่ายๆนะให้มันเชื่อจะขอให้มันเป็นที่พอใจของเราในการปฏิบัติของเราเราพบเรียนถ้าไม่พบเรียนต้องพยายามให้จริงที่เราต้องการจะไหนตัววันนี้มันก็ดีละมันยังเดือดที่วัดเรามันสงบคนที่เดือดที่สงบคนที่อยากที่สงบกันจะแยกมาประมาทคนประมาททั้งหลายจะมาทำความสงบตรงนี้เพราะตรงนี้มันสงบก็คือจะมาทำลายที่นี่มันบุบบายมันเลี้ยงง่ายพูดง่ายนะไม่ต้องรู้จักอย่างนั้นใจเราก็ต้องการใจเราคิดแบบไหนมันรักเงินตรงนี้รักข้าวนั่งแหละตัวสำคัญแรกที่เดือดใหญ่เลยเราจะเห็นตามมันเลยเออจนกว่าเพื่อนมันเห็นพอดีขึ้นเอามันมันนึกเปลี่ยนพระองค์นั่นเปลี่ยนเองเนี่ยแน่ตัวสำคัญนะระวังไว้มันดีคิดไม่ถูกทำไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกนึกไม่ถูกมันชอบพระองค์นี้มันชอบเนรองค์นี้บางทีมันเป็นกลัวใจในหลายมันรักมันชอบมันนี่แต่ไม่ยึดสายไปทีเหมือนกันมันต้องได้มันเยอะขนาดนี้จะทำไงถ้ามันเกลียดก็ปล่อยให้มันเกลียดต้องการมันรักก็ปล่อยให้มันรักซะลองวางดูสิเจ้าไหนให้เข้าใจเรื่องที่ครับให้เข้าใจเรื่องความคิดจะของอย่าไปตามมันดิ
1: ตอนนี้ไป
0: รู้จักไหม
1: เวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่เคยได้พูดกันไม่เคยได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
2: ชิตติยาโน
1: โยมของชิตติยาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวัน ไปพักอยู่วัดประโคง3คืนและก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองประโคงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปริศคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงบนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะกามารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหนองประโคงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาเลยนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูบสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อย ไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั้นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี่ของวันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดใบมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปรับแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดับกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ที่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสงแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคณายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิวเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
5: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำหนึ่งคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ขุนเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
7: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนจริงๆเป็นพันรายเป็นหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่และบางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
9: ถ้าในกรณีถ้ามีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
8: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
11: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
10: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3 คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมต ริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
12: นายพัฒนาทองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงรมณ์ อุดมพร รายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
13: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้า
15: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: หนาวในใจนั้นเดี๋ยวเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนภายลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ลุ่มแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เมและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เมและเวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ดีครับต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับเตือนตนเอง
1: ท่านร

็นชาติอยู่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดี

สามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0904

ระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ

5. คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท 6. คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 7. นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท 8. คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัททอง1กอง 10,000 บาท 9. คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท 10. คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวณิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท 11. ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท 12. คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท 13. คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูลย์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไทงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตคุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไทงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไทงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไทงาม28คุณทองย้อยจิตอาสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่เสาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาจสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณทนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้เลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนาสาธุ

วิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตัพโพติต่อไปญาติโยมก็ตั้งจิตตั้งใจนะฟังอุบายธรรมในการปฏิบัติธรรมนะบางครั้งเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิมันยังไม่สงบหรือยังไม่เกิดปัญญานะบางทีปัญญามันมาทีหลังบางทีเราไปเจอเหตุการณ์เจอบางสิ่งบางอย่างนั้นทำให้เราเข้าใจโอ้นะอย่างเช่นเราสวดไปเนี่ยแต่เราสวดทำวัดเช้าเย็นทำวัดเช้าเย็นบางทีก็ทำไปแต่พอเราไปพุทธไปปฏิบัติพอจิตใจของเราจะเป็นสมาธิหรือเข้าสู่สมาธิมันจะวิ่งขึ้นมาธรรมะจะเกิดขึ้นโอ้แต่เราเพิ่งเข้าใจนะบางทีแม้แต่ธรรมะของครูบาอาจารย์นะที่ท่านพูดแล้วพูดอีกอ่านแล้วอ่านอีก แต่บางครั้งก็ยังไม่เข้าใจนะแต่พอได้ปฏิบัติภาวนามันพุทธขึ้นมานะพูดขึ้นมาในจิตใจโอ้นะทำไมเราถึงไม่เข้าใจเราก็ฟังมาไม่รู้กี่ครั้งคือฟังมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะอ่านมาก็ไม่รู้กี่ครั้งแต่ทำไมเราถึงไม่เข้าใจโอ้อันนี้เองที่ว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกนะเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาเท่านั้นที่จะเข้าใจหรือเป็นปัจจตังมารู้ได้เฉพาะตนฉะนั้นจะมาคิดเอาแต่ทำไมประพฤติปฏิบัติแล้วมันไม่เข้าใจนะเรื่องภาษาคำพูดนะบางครั้งระหว่างนักปริยัติกับนักปฏิบัติก็เลยมีการถกเถียงกันเพราะความเข้าใจของนักปริยัติไปอย่างหนึ่งแต่ความเข้าใจของนักปฏิบัตินั้นก็อีกอย่างหนึ่งดังนั้นบางสิ่งบางอย่างคนปฏิบัติก็ไม่มีโอกาสได้เขียนคนเขียนก็ไม่มีเวลาปฏิบัติดังนั้นในเรื่องของการปฏิบัติหรือการศึกษาเรื่องพุทธศาสนานี้นั้นต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติคือการทำปฏิเวทก็คือผลนะบางคนโอ้ยนะไปศึกษาไม่ไหวแล้วตอนนี้ที่การศึกษาคือไม่ได้ศึกษาที่ไหนโยมนะคือศึกษาที่ตาตาเห็นรูปก็รู้เกิดความยินดียินร้ายก็รู้นะหูได้ยินเสียงก็รู้จมูกได้กลิ่นก็รู้กายถูกต้องสัมผัสก็รู้นะคือนี่แหละดังจริงในหนังสือก็ไม่เขาก็มาจากกว้างศอกยาวานาคืบเรานี่แหละนะอาการ32อยู่ที่ไหนนะแต่อยู่ในหนังสือมันเป็นอย่างหนึ่งนะเกสาในหนังสือมันก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าอยู่บนหัวเรามันอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นท่านให้เรามาศึกษาความเป็นจริงเราศึกษาอยู่ที่ตัวเราอยู่บนหัวเราเป็นอย่างไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังนั่นคือมาดูนะดูตามความจริงพิจารณาอาการ32ที่อยู่ในตัวเรานั้นให้แจ่มชัดให้เข้าใจจนจิตถึงจะถอนอุปทานนะแต่ถ้าเราสักว่าสวดได้จำได้ก็ นี้ก็ยังแค่ปริยัติแต่ฉะนั้นการปฏิบัตินั่นคือการทำตามนะแล้วก็พิจารณาปฏิเวทก็คือผลเมื่อจิตของเราเข้าใจก็ถอนอุปทานความยึดมั่นหมายมั่นคือความทุกข์นั่นเองนะแต่เพราะฉะนั้นอันนี้แหละถ้าเราศึกษาไม่ดีเนี่ยบางครั้งถ้าไม่เจอบางสิ่งบางอย่างกับตนเองนั้นแต่นี่มันไม่รู้หรอกนะครับบอกว่าแต่นักมวยจะรู้ว่าเก่งไม่เก่งต้องขึ้นเวทีนะทหารแต่จะรู้เก่งไม่เก่งต้องออกรบคนเราก็เหมือนกันนะแต่บางทีเห็นคนอื่นเขาเจ็บเขาป่วยแต่เขาเราโอ้ยนะต้องให้ทำใจอย่างนั้นทำใจอย่างนี้นะพอเจ้าของเป็นบ้างเนี่ยโอ้นะมันยากที่จะรองรับที่จะรับได้เหมือนกันฉะนั้นท่านจึงให้เรามาภาวนาภาวนามาฝึกนะฝึกบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆฝึกบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนะจนจิตมันค่อยถอนความยึดมั่นหมายมั่นนะเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่เวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาจิตก็ยอมรับถ้ามันเป็นเรื่องธรรมดานะเราเกิดขึ้นมาเราสมัครแก่สมัครเจ็บแล้วก็สมัครตายดังนั้นก็จึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าบอกธรรมะคือหน้าที่และส่วนหนึ่งก็คือการทำหน้าที่การเป็นพ่อแม่กับลูกศิษย์กับอาจารย์สามีกับภรรยาเพื่อน
จ้านายลูกน้องนักบวชกับชาวบ้านนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นะคือบางคนนั้นนะตอนอยู่ด้วยกันมองไม่เห็นคุณค่าพอจากกันไปนะอันนี้มันก็มาคิดเสียดายทีหลังนะเสียดายทีหลังนะฉะนั้นนะมีโยมคนหนึ่งนะก็เลยแม่เสียนะแต่แม่เสียตอนนั้นก็เพิ่งรู้นะแต่จริงๆตอนที่แม่จากไปนี่แหละที่มันรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะเปลี่ยนไปหมดนะเมื่อก่อนแม่หาเงินมาให้ใช้นะไปอยู่เมืองนอกส่งเงินมาให้อะไรไม่เพียงแต่ให้ดูยายก็ดูลูกนะนะตอนแม่กลับมาแม่จะกอดเขาแม่ยาหายเขานะแต่พอแม่ไปจริงๆแล้วอยากจะกอดแม่แต่คืออยากจะกอดแม่ อยากจะทำอะไรให้แม่นะแต่มันก็ช้าเกินไปนะฉะนั้นอันนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านจึง สอนเป็นธรรมาธิฐานนะคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เลยสอนไว้เป็นธรรมาธิฐานนะพอคนตายไปแล้วเขาถึงเอาสายสินไปผูกข้อมือนะผูกข้อมือผูกทำไมนะเพราะสายสินนั้นมี9เส้น9เส้นท่านแยกเป็นว่าศีลมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งฉะนั้นคนเราจะไปสู่สวรรค์นิพพานได้ต้องมีศีลที่เราบอกศีลเลนะสุคติยันติศีลจะนำความสุขมาให้หรือสุคติ2เป็นที่ไปสุคติ2คือสวรรค์พรหมศีลเลนะโภคสัมมทาศีลจะนำโภคะอริยทรัพย์ก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติศีลเลนะนิพพติยันติศีลจะนำเราไปสู่พระนิพพานคือความดับทุกข์ตัสมาศีลวิโสทะเยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้มีศีลนะฉะนั้นการมีศีลนั้นต้องมีตอนที่มีชีวิตอยู่นะแต่บางคนก็ไม่เข้าใจพอพระใจศีลก็ไปข้อลงพวกพ่อแม่รับศีลนะคือมันจบแล้วนะคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจบนะคือมันจบแล้วที่พระธรรมกุศลธรรมกุศลธรรมอัปยากตาธรรมานั้นคือทุกอย่างมันจบแล้วทำต่อไปไม่ได้ท่านก็พยายามสอนนะสอนให้คนเป็นได้รู้แต่เสียดายว่าเราสวดเป็นภาษาบาลีคนก็เลยเข้าใจว่าสวดให้คนตายนะแต่จริงๆแล้วก็สวดให้คนเป็นฟังแต่คนเป็นฟังไม่รู้เรื่องก็เลยไม่สนใจฟังคุยกันบ้างอะไรบ้างมาพอเป็นวิธีให้เกียรติกับเจ้าภาพก็เลยไม่ได้อัดไม่ได้ทำนะเพราะความคิดผิดคิดว่าเรามาเพื่อแสดงออกนะให้เกียรติกับเจ้าภาพมาแสดงถึงความเคารพนับถือเท่านั้นนะแต่ไม่ได้คิดว่าจะมาธรรมะเราคิดว่าไม่ได้มาเจ้าธรรมะคำว่าอภิ อภิแปลว่ายิ่งอภิธรรมคือธรรมมันยิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งนะที่พระเจ้าไปแสดงแก่พุทธมารดาบนดาวดึงถึง3เดือนนะถึง3เดือนละเอียดอ่อนมากเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนะแต่เรื่องจิตของเรามันมีหลายดวงมากนะเพราะฉะนั้นต้องมันเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องจิตเดี๋ยวแวบเดี๋ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นเราเร็วมากนะแต่เราแค่เราคิดก็ถึงนะคิดถึงดวงจันทร์ก็เห็นละคิดถึงไหนไปแล้วแต่อยู่เมืองนอกเมืองนาคิดถึงเมืองไทยก็ถึงฉะนั้นเรื่องจิตเนี่ยมันเร็วมากนั่นคือเร็วมากนะแล้วก็ไม่นิ่งนะจริงๆไม่ใช่จิตเรามันเป็นเจตสิกที่เกิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตแต่เราไม่รู้ก็คิดว่าเป็นจิตเราแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่านี่ไม่ใช่จิตของเรานะนี่ไม่ใช่จิตของเรามันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนะมันมากก็จริงแต่ว่าถ้าย่นย่อพระเจ้าตรัสย่นย่อเลยเหลือแค่2อารมณ์เหลือแค่2นะคืออิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์อิทธารมณ์คืออารมณ์ที่พอใจอนิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ไม่พอใจมีแค่นี้เองนะมีแค่พอใจกับไม่พอใจนะและ2อย่างมันก็ไม่เที่ยงนะความพอใจความยินดีเนี่ยวันนี้โอ้ได้อะไรมาดีใจมากนะแต่เดี๋ยวมันก็หายวันนี้โอ้ยเนี่ยทุกข์มากเดี๋ยวการเวลาผ่านไปมันก็หายฉะนั้นอันนี้แหละนะท่านจึงบอกว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดมั่นหมายมั่นนะคือจริงๆแล้วมันมากก็จริงคือท่านแสดงให้ละเอียดแต่มากก็จริงแต่ถ้าเรารู้จักจริงๆก็มีแค่2คืออิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์เท่านั้นเองนะท่านเลยให้ศึกษาอารมณ์ที่พอใจเป็นอย่างไรและเกิดความพอใจขึ้นมามันเป็นอย่างไร
กิดความไม่พอใจขึ้นมามันเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าได้พิจารณาดูนะมันก็อันเดียวกันถ้ามีความพอใจความพอไม่พอใจมันเกิดขึ้นนะท่านเปรียบเหมือนกับเรามือเรามีทั้งหน้ามือทั้งหลังมือนะมันคู่กันแต่นอกจากเราไม่เอาทั้งสองอย่างมันก็จะไม่มีนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละนะท่านจึงทำให้ดูนะคือทำให้ดูแต่เสียดายว่านะคือไม่ได้อธิบายนะส่วนมากพระก็ไม่ได้อธิบายเหมือนกันนำมาสวดๆแล้วก็ให้พรแล้วก็กลับแต่คือไม่ได้อธิบายส่วนมากอาตมาก็เลยพยายามไปศึกษามารู้แล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการสวดนี้ไม่ได้สวดให้คนตายนะเขาสวดให้คนเป็นฟังนะดังนั้นบางคนพอฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดไปพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตก็เลยถอนอุปทานขึ้นมานะว่าชีวิตของเรามันไม่จีรังยั่งยืนอะไรนะดังนั้นเขาจึงเอาสายศีลไปผูกข้อมือแล้วก็พระไปจูงบวชลูกบวชหลานจูงแล้วทำไมต้องบวชเป็นลูกเป็นหลานนะเพราะลูกหลานมาบวชแล้วเนี่ยสังเกตได้นะถ้าบางคนนั้นมาวัดทุกวันพระแล้วมาปฏิบัติธรรมกับพาลูกพาหลานนะถ้ามาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วพอได้มาปฏิบัติธรรมได้ฟังเทศฟังธรรมก็เลยรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์นี่แหละเรียกว่าบวชจูงไปสวรรค์นะไม่ใช่ว่าตายแล้วไปโกนหัวจูงไปนั้นจูงไปเผานะนั้นแสดงออกก็ไม่รู้คือแค่แสดงออกแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับคนที่ตายไปแล้วแต่คนตายแล้วเนี่ยจูงไปไหนก็ไปซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาแต่ไปหมดนะถ้าได้ตรัสจึงบอกว่าอาตมาพยายามที่จะจูงตอนที่โยมมีชีวิตอยู่นี่แหละนั่นคือจูงไปส่วนนิพพานได้ตายแล้วนั้นอันนั้นมันจบแล้วนะคือมันจบแล้วฉันจึงพยายามที่ชักชวนญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมและนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ฟังแต่ช่วงนี้ก็ช่วงในพรรษาและก็ช่วงโควิดนะก็เลยไม่สะดวกนะส่วนมากก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังนะคือเรียกว่าเป็นสะพานบุญให้เป็นจุดศูนย์กลางคือสร้างวัดมาก็จะจุดตรงนี้ว่าญาติโยมไม่ต้องวิ่งไปหาครูบาอาจารย์มันไกลนะได้ญาติโยมมากมายนะที่นี้นิมนต์ท่านนำมาเยี่ยมเรามาแสดงธรรมให้เราฟังนะอันนี้เรียกว่าบวชจูงคือจูงตอนที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็ช่วยไม่ได้นะฉะนั้นแม้แต่พระเจ้าก็ยังไม่สามารถที่ช่วยได้แม้แต่พระโมคคัลลานะหรือพระสารีบุตรนะแต่อย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านสอนคนโอ้โหนะพระราชามากษัตริย์ทุกคนยอมรับรองจากพระเจ้าเลยนะปัญญาของพระสารีบุตรเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายนะจนพระเจ้าเปรียบเทียบว่าปัญญาของพระสารีบุตรมากขนาดว่านับเม็ดฝนในมหาสมุทรได้นะคิดดูเม็ดฝนโอ้โหนะใครยิ่งแล้วก็ในมหาสมุทรที่ใหญ่แค่ไหนท่านเปรียบเทียบปัญญาของท่านสารีบุตรแต่ว่ามากขนาดนั้นแต่ก็สอนแม่ยังไม่ได้แต่พยายามไปสอนแม่แม่ก็เก่งนะแต่พอแม่เก่งลูกถึงเก่งนะเราจะไปสอนแม่ว่าพาแม่รู้ไม่ต้องซื้อนะบวชไปทำไมไปเที่ยวขอเขาเป็นขอทานบ้านเราเยอะแยะแต่จะอะไรก็มีทั้งหมดนะทำไมไปเที่ยวขอทานเขาทำไมลูกนะแต่พอแม่นั้นเป็นเจ้าลัทธิ แต่เจ้าลัทธิพราหมณ์นะสอนลูกมาทั้งหมดนะแต่ภาษาลิบุตรพูดก็ไม่ได้ต่อมาก็เลยแม่ป่วยแต่แม่ป่วยก็เลยได้โอกาสก็เลยประกาศบอกว่าเราจะไปเยี่ยมแม่ของเรานะเราไปเยี่ยมแม่ของเราก็เลยพอประกาศเท่านั้นเองนะพระราชามากษัตริย์ที่อยู่ใกล้ทั้งเศรษฐีแต่ผู้คนมากมายก็รอมาต้อนรับแม่ก็ตกใจเอ๊ะคนพวกนี้เข้ามากันทำไมนะโหแม่เนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของลูกนะเขาเป็นลูกศิษย์ของลูกพอพระสารีบุตรเดินไปเขากราบเท้าเลยโอ้ลูกเรานี่ขนาดนี้หรือนะแต่ขนาดนี้หรือนะคนนั้นก็พระราชายังกราบที่เท้าโอ้โหนะแต่เมื่อก่อนนั้นมีทิฏฐิมานะเพราะนับถือพระพรหมนะแต่นับถือพระพรหมเขาบอกความเชื่อของพราหมณ์นะคือพระพรหมเป็นผู้สร้างพระศิวะผู้ทำลายพระนารายณ์ผู้รักษานะแต่นี่ก็คือพระเจ้าสูงสุดของเขานะก็เลยนับถือคิดว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างเรามาก็นับถือพระพรหมกระทีพระสารีบุตรก็เลยเสร็จแล้ว
ก็ผู้คนก็เอาว่าสุธาพอผู้คนไปหมดแล้วถึงเวลาพักนะกลางคืนแม่ก็พยายามรู้สึกว่าเองแม่ก็เลยพยายามนะนั่งดูแล้วลูกก็เข้าอยู่ข้างในห้องที่เคยพักเสร็จแล้วก็ตกตอนเย็นก็มีแสงนะลอยเข้ามาเต็มหมดนะพอตกเที่ยงคืนก็เป็นแสงสีเขียวพอใกล้สว่างแสงรวนสว่างจ้าเข้ามาตกตอนเช้าแม่ก็เลยถามลูกเมื่อคืนนี้แสงอะไรนะเข้าไปเต็มหมดเลยนะพอสารีบุตรก็บอกโอ้แม่นะคือเทวดาเข้ามาฟังธรรมนะแม่ก็เทวดาก็เป็นลูกศิษย์ของลูกหรือบอกใช่แต่และแสงสีเขียวแล้วก็พระอินทร์นะและแสงสีนวลสว่างจ้านั่นคือพระพรหมแม่กราบพระพรหมนับถือพรหมนี่พระพรหมยังเป็นลูกศิษย์ของลูกหรือใช่แต่ที่เราสวดว่าพระเจ้าเป็นอาจารย์ของเทวดามารพรหมพร้อมทั้งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์นะพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์นะเพราะฉะนั้นก็เลยแม่ก็เลยโอ้โหนะเราอุตส่าห์กราบพระพรหมไปสูงสุดแต่สุดท้ายพระพรหมเป็นยังเป็นมาฟังธรรมยังเป็นลูกศิษย์ของลูกเลยอีกหรือนี่นะถ้าอย่างนั้นแม่ขอกราบหน่อยนะแม่ก็เลยขอกราบพอกราบตัวนี้ทิฏฐิมานะมันหมดแล้วเมื่อก่อนยังคิดว่าเป็นลูกนะคิดว่าลูกนะยังไงก็คือลูกถ้าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังเป็นลูกนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มลดมานะละทิฏฐิยอมกราบลูกแล้วก็ยอมฟังแล้วภาษาเลยบุคลิกโอกาสแสดงธรรมให้แม่ฟังแล้วจนแม่ได้บรรลุได้เป็นพระโซดาสแล้วก็สกีทานาคานะก็เลยขอกราบลูกนะสุดท้ายพระสารีบุตรท่านก็เลยมาอยู่แล้วก็มามรณภาพที่บ้านของท่านแต่ท่านเป็นโรคท้องนะโรคท้องแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านปวดท้องมากนะปวดนะแต่ปวดเสร็จแล้วพ่อคลานะก็เลยถามตอนนั้นนะคือจะมีถ้ำนะถ้ำพระสารีบุตรถ้ำพระโมคคัลลานะถ้าใครไปอินเดียนะก่อนขึ้นเขาคีรีกูฏเขาจะมีถ้ำพระโมคคัลลานะถ้ำพระสารีบุตรตอนท่านปวดท้องมากนะเสร็จแล้วพระโมคคัลลานะก็มาสหายเป็นสหายกันนะก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นไหมบอกเคยแล้วทำยังไงได้ฉันอาหารที่ปานีตนะที่ทำด้วยเนยสายเนยข้นแต่อาหารที่ปานีตฉันแล้วก็จะหายนะเสร็จแล้วเทวดาที่อยู่ปากถ้ำนะเทวดาที่อยู่ปากถ้ำก็เลยได้ฟังแล้วก็เลยไปเข้าฝันชาวบ้านหมดเลยนะตกตอนเช้ามาพระโมคคัลลาไปบิณฑบาตมีแต่อาหารที่พูดกันคุยกันเมื่อคืนนี้พระโมคคัลลาก็เลยมาให้พระสารีบุตรฉันพระสารีบุตรรู้เลยโอ้นะอันนี้มันเป็นวจีวิญญัตินี่คือพระนี่ท่านไม่เหมือนโยมนะโยมก็ถือว่าอู้นะถ้าพูดแล้วได้มานะว่ามันเป็นลาบปากนะแต่พระไม่ใช่นะในเรื่องพระวินัยมันเป็นวจีวิญญัติที่เมื่อคืนเราคุยกันอยู่แล้วเราคุยกันอยู่แล้วสุดท้ายอาหารนี้มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นวจีวิญญัตินะพวกเทวดาคงไปบอกกันให้มันไม่สมควรแต่เราได้คุยกันแล้วได้พูดกันแต่ของนี้เกิดขึ้นท่านก็เลยไม่ฉันนะแต่ท่านก็เลยไม่ฉันต้องก็เลยเททิ้งหมดแต่เทที่หมดแล้วสุดท้ายท่านก็นั่งสมาธิปรากฏว่าอาการทุกอย่างหายหมดอาการทุกอย่างหายหมดแค่นี้ก็เหมือนกันนะหลวงปู่ชานะแต่หลวงปู่ชาท่านเป็นไข้มาเรียท่านเป็นไข้มาเรียโยมก็ต้มยามาถวายท่านตัวดองประพงนะพระเองก็นั่งดูเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ดีๆท่านยกหม้อนะหม้อยานั้นเทราดตัวเองเลยแต่เทราดตัวเองปรากฏว่าหายนะก็อัศจรรย์อยู่เหมือนกันอัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะดังฉะนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าบวชจูงนะนั่นคือบวชจูงต้องจูงในตอนที่พ่อแม่มีชีวิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยังต้องไปโปรดพุทธบิดาตอนที่มีชีวิตนะไปโปรดพุทธมารดานะฉะนั้นแล้วเราเป็นใครนะแล้วลูกหลานเราเป็นใครนะศีลยังไม่รู้จักนะนะเด็กตัวน้อยนะไม่รู้จักศีลสักข้อนะไม่รู้จักอะไรเลยนะเพียงแต่ข่มผ้าแล้วก็จูงเราไปเนี่ยถามว่าจะจูงไปสวรรค์ได้จริงหรือนะโยมนะต้องคิดให้ดีนะว่าเขาจะจูงเราไปสวรรค์ได้จริงหรือนะดังฉะนั้นนะนี่แหละธรรมะบางทีพูดทีเล่นทีจริงบอกโยมนะแต่หลายคนนะ
ถ้าตอนพระสวดก็ไม่ฟังนะแล้วไม่กล้าเข้าใกล้พระนู่นไปนั่งอยู่ไกลๆนั่นเรามีกิจกรรมต่างๆไม่เข้าใกล้หรอกพอตายนี่จะนิมนต์พระไปเยอะๆไปจูงนะขนาดตอนเป็นยังกลัวพระโยมนะแล้วตอนตายจะนิมนต์พระไปเยอะๆไปจูงถามว่าเขาจะตามไหมนะนะคิดกันแค่นี้นะฉะนั้นแค่นี้แหละนะแต่จึงบอกว่านะเราจึงต้องจริงๆแล้วการบวชจูงนะคือจูงตอนที่มีชีวิตอยู่นะนะให้มีศีลให้มีธรรมให้มีทานมีศีลมีภาวนานี่แหละอันนี้เลยทางไปสวรรค์นะทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานยังไม่ใช่ตายไปแล้วนะทำให้ยังดีนะนิมนต์พระไปโอ้ยนะเยอะนะเท่าอายุหรือมากกว่าอายุไปนิมนต์มอมไม่รู้กี่ที่กี่วัดนะถามว่า นะจะจูงไว้ได้จริงไหมนะฉะนั้นอันนี้แหละนะที่สำคัญที่สุดคือจะทำอะไรก็จะได้อะไรก็ได้ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละโสดาสกิทานาคาระกาลาหันนะตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละโยมนะฉะนั้นนี่เลยว่าทำไมต้องเอาให้ลูกให้หลานบวชจูงก็เพราะว่าจริงแล้วถ้าลูกหลานบวชแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะเข้ามาได้ฟังเทศฟังธรรมได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติเคยรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์นะนี่เรียกว่าบวชจูงแล้วทำไมต้องจุดไฟนำหน้าเลยนะขโมงควันขโมงชงเชงวุ่นวายไปหมดทำไมต้องจุดแต่จริงๆแล้วไฟก็คือแสงสว่างบางทีจุดเป็นเทียนไปลมพัดก็จะดับก็เลยเอาจุดพอเป็นพิธีแล้วกลับมาเผาใส่ควันขโมงชงเชงหมดนะนะอันนี้ก็เป็นปริศนาว่าเราไปไหนไปมืดๆเราไปมืดๆมันไปไม่ถูกหรอกนะต้องมีแสงสว่างนำทางไปนะอันนี้ก็เหมือนกันเรามีแสงสว่างนำทางหรืออย่างทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่จะนำเราไปนะการประพฤติกรรมปฏิบัตินี่แหละแต่ฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะนำทางเราไปกรรมดีกับกรรมชั่วบุญกับบาปนะสิ่งเหล่านี้ที่จะนำทางเราไปนะฉะนั้นจิตสุดท้ายเราคิดถึงอะไรนะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นจะลืมจะนำทางเราไปฉะนั้นมีคนไปถามพระเจ้าว่าใครคือญาติที่แท้จริงของเรานะสามีภรรยาพี่น้องปิบนะป้าน้าอาพ่อแม่แต่ใครเป็นญาติที่แท้จริงที่จะช่วยเราได้จริงๆนะพระเจ้าบอกว่าบุคคลเหล่านี้เป็นเพียงญาติที่เกิดนะในชาติปัจจุบันแต่ญาติจริงๆของเรานั้นมีอยู่2คนคือมี2คนก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วบุญกับบาปนะที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติทุกคนทุกแห่งแต่ส่วนญาติที่แล้วท่านเอ่ยขึ้นมานี่ก็ไปส่งเราได้แค่เชิงตะกอนนะเราไปส่งได้แค่เชิงจะรักขนาดไหนนะแต่จะรักขนาดไหนก็ไปส่งได้แค่เชิงตะกอนถ้าตายแล้วก็ไม่มีใครตามไปด้วยนะฉะนั้นในญาติที่จะติดตามเราไปได้จริงก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วบุญกับบาปแต่ที่เราจะญาติคนไหนไปกับเราอันนี้แหละเราคิดดูให้ดีนะแต่พุทธเจ้าท่านบอกพราหมณ์ก็เลยเข้าใจดังฉะนั้นนี่เราเรียกว่าทำไมต้องจุดไฟนำหน้าเสร็จแล้วทำไมต้อง ไปเวียน3รอบแล้วก็เวียนซ้ายแต่การเวียน3รอบเวียนซ้ายก็คือเวียนกลับเราจะต้องกลับไปเวียนว่าถ้าเกิดในกามมาพบรูปพบรูปพบแต่ยังมาเวียนว่าถ้าเกิดอยู่ยังไม่หลุดพ้นเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสูงสุดก็แค่พรหมแต่พรหมก็ยังมีอายุพระพุทธเจ้าว่าการเป็นพรหมก็ยังมีอายุหมดอายุจากพรหมแล้วก็จะมาเป็นมนุษย์หรืออาจจะตกนรกได้อีกนะเทวดาก็ยังมีอายุนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบรรลุได้โสดาบันเราจะปิดประตูบายภูมิได้แน่นอนยังนานอีก7ชาตินะแต่ยังนานอีก7ชาติอย่างกลางก็3ชาติอย่างน้อยก็1ชาตินะฉะนั้นอันนี้ก็เราจึงหัวใจของพุทธศาสนาของเราคือพยายามที่จะให้เข้าถึงพระรัตนตรัยและอย่างน้อยก็ให้ได้โสดามรรคนะเพื่อจะปิดประตูไบยภูมิให้ได้นะอันนี้แหละท่านจึงเรียกว่าต้องเวียนซ้าย เวียนกลับ
นะแล้วก็ทำไมต้องหวานทานถ้าหวานทำไมนะบางคนบอกไปซื้อที่ซื้อทางนะแต่ถ้าจริงๆแล้วหวานไปแล้วเป็นยังไงเด็กๆก็จะแย่งกันนะสมัยนี้ไม่เท่าไหร่เพราะเงินมันไม่ค่อยมีค่าบาท2บาทนี่สมัยก่อนโอ้มีค่ามากนะตอนอาตมาบวชใหม่ๆเห็นนะข้าวหวานทานไปแล้วบางคนเด็กได้บางคนคนโตน่ะมาแกะเอาจากมือไปแย่งกันนะร้องห่มร้องไห้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละทรัพย์สินเงินทองใครๆก็อยากได้แต่ฉันยิ่งมีราคามากเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นฉะนั้นมีทรัพย์สมบัติเนี่ยต้องจัดแบ่งให้ดีนะอะไรจะให้ลูกคนไหนอย่างไรนะถ้ามีนะก็จัดแบ่งให้ดีถ้าจัดแบ่งไม่ดีนะไม่ทำพิธีกรรมหรืออะไรไว้ให้ดีนั่นก็จะกลายอาจจะถกเถียงกันทะเลาะกันเพราะพอมีครอบครัวแล้วมันคนละมันแยกไปแล้วนะตอนยังไม่มีครอบครัวก็เป็นพี่เป็นน้องรักใคร่กันแต่พอมีครอบครัวแล้วเนี่ยแต่มันคนละครอบครัวไปแล้วความเห็นความรักครอบครัวความรักลูกรักครอบครัวมันมากกว่าพี่น้องนะดังเพราะฉะนั้นท่านนี่แหละจึงต้องจัดการให้ดีนะถ้าไม่ดีแล้วอาจจะกลายเป็นมรดกเลือดเป็นทุกขลาภเราก็จะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆดังเพราะฉะนั้นนี่แหละท่านจึงเห็นแล้วก็สอนนะเป็นปริศนาธรรมสอนในเวลาที่คนตายนะจนเสร็จแล้วก็ให้พระสวดมาติกาแล้วทำไมต้องสวดมาติกาเป็นหัวข้อธรรมเพื่อให้คนได้รู้นะว่ากุศลก็ดีกุศลก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีจบเพียงเท่านี้แต่เป็นหัวข้อต่างๆนะหัวข้อต่างๆนะมันละเอียดนะเพราะฉะนั้น คนต้องศึกษาถึงจะรู้นะแล้วเสร็จแล้วก็ทอดผ้าบังสกุลนะทอดผ้าบังสกุลจริงๆแล้วก็ถ้าความหมายจริงๆมันไม่มีอะไรมากมายนะคือให้พระไปพิจารณาปรงสังเวชนั่นเองว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโขพระนิพพานเป็นที่ระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เป็นบรมสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมรันติจะมริสุจะมริสเรตายแล้วด้วยตายอยู่ด้วยแล้วจะต้องตายอีกด้วยนะคือตายมาแล้วปู่ย่าตาทวดของเราตายมาแล้วที่กำลังตายอยู่ก็มีตอนนี้แล้วจะต้องตายด้วยคือพวกเราทั้งหลายทำไมอาตมาทำไมก็หนีไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือพระท่านก็พิจารณาแต่ว่านึกถึงความตายนะนึกถึงความตายว่าน้อมเข้ามาว่าสักวันหนึ่งวันนี้ต้องเป็นวันของเราคือวันนี้ต้องเป็นวันของเราฉะนั้นก่อนจะถึงวันนี้แต่เรามีความดีอะไรบ้างแต่หลังจากนั้นก็ นะถ้าพาเสร็จก็จะมีการอ่านประวัตินะเพื่อให้คนที่ตายนั้นทำอะไรไว้บ้างนะคือทำอะไรไว้บ้างให้กับลูกหลานนะจริงๆแล้วแต่คนเรานั้นมันก็เป็นสิ่งที่แปลกนะแต่เป็นสิ่งที่แปลกแต่มาเคยพูดเล่นๆนะโยมนะตอนยังไม่ตายนี่ยังไม่เป็นคนดีหรอกนะทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นนะเขาไม่ค่อยเห็นหรอกแต่พอตายไปแล้วโอ้เนี่ยที่ทำไม่ดีไว้เขาก็ไม่เห็นเหมือนกันนะที่ทำอะไรไว้ไม่ดีนะก็มันหายหมดนะแต่ตอนมีชีวิตอยู่ทำไมมองไม่เห็นความดีกันแต่พอตายไปแล้วเห็นแต่ความดีนะแต่เป็นแต่สามีภรรยากันนะหลายคนนะพอสามีตายอู้นะต้องเอาแต่ความดีมาเล่าให้ฟังนะแต่ตอนอยู่นะอู้นะนะอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมเราถึงไม่เห็นความดีกันตอนที่มีชีวิตอยู่นะแต่ว่าตายไปแล้วทำไมเราถึงมานึกอันนี้เราก็จะบอกว่าชอบมาเยี่ยมเวลาป่วยชอบมาช่วยเวลาตายชอบใส่ร้ายเวลาเป็นเห็นใจตอนเป็นผีเอาความดีมาเล่าตอนเผาไฟนะถ้าคนเราดีอย่างที่อ่านประวัติจริงๆนะโห นะมันไม่มีนะประเทศไทยของเรานะมันเราไม่มีความเดือดร้อนหรอกแต่นี่มันก็เป็นธรรมดานะใครก็อยากจะ นะ
ยกย่องความดีแต่ฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้แหละนะเราจึงต้องยอมรับความจริงแต่ว่าทำไมตอนมีชีวิตอยู่นี่เรามองไม่เห็นความดีกันนะเราทำอะไรก็อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะแต่พอตายจากกันไปโอ้ยนะความดีไหลเข้ามาหน่อยซึ่งมันก็ช้ามาแล้วแต่มันก็ช้าไปนะฉะนั้นอันนี้แหละ เพราะว่าเราไม่ได้ปลูกฝังนะคือไม่ได้ปลูกฝังแล้วมันก็เลยมองไม่เห็นแต่ฉะนั้นนี่แหละมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วทุกอย่างต้องให้ความสำคัญแล้วฉะนั้นเสร็จแล้วก็ก่อนจะเผาก็ต้องน้ำมะพร้าวล้างหน้าทำไมต้องเป็นน้ำมะพร้าวนะน้ำอื่นๆไม่ได้หรือแล้วทำไมต้องล้างเพื่ออะไรนะจริงๆแล้วคนโบราณเขาบอกน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีฝุ่นละอองเจือเลยเป็นหอมหวานใสนะคือสุดยอดละนะเป็นน้ำที่นะบริสุทธิ์เจริญเติบโตจิตสุดท้ายในจิตสุดท้ายของคนเราเราพยายามทำให้บริสุทธิ์เหมือนน้ำมะพร้าวนะถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ทุกขติก็เป็นที่ไปถ้าจิตบริสุทธิ์สุขติก็เป็นที่ไปจิตสุดท้ายนี่สำคัญนะฉะนั้นจึงต้องมาฝึกเราฝึกแล้วก็พยายามทำจิตของเรานั้นนะให้ใสสะอาดนะฉะนั้นครูบาอาจารย์มารูปท่านก็บอกว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บให้เราพูดเลยว่านะให้นึกถึงจิตเดิมแท้นะนะจิตเดิมแท้ที่สายสาเป็นประพัดสอนพยายามฝึกให้นึกถึงจิตเดิมแท้เอาไว้ว่า จิตเดิมของเราจริงๆนั้น สะอาดบริสุทธิ์เป็นประพัดสอนที่เศร้ามองอยู่เพราะกิเลสจรมานะเพราะฉะนั้นก็พยายามฝึกไปฝึกไปทำใจให้สบายทำใจให้ดีนะแล้วก็พยายามอะไรไม่ดีก็พยายามค่อยๆฝึกค่อยๆละมันค่อยๆเป็นนิสัยนะเขาเรียกว่าทำให้เป็นนิสัยนะพระอาจารย์ก็บอกว่าหนึ่งให้ระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นการกระทำนะทุกอย่างก่อนจะทำต้องเกิดจากความคิดก่อนทั้งดีและไม่ดีนะคิดไปคิดมาคิดไปสุดท้ายก็ทำให้ระวังการกระทำจะกลายเป็นความเคยชินนะทั้งดีและไม่ดีนะที่แรกก็กลัวๆ กล้าๆนะมันคนเด็กแอบสูบบุหรี่อย่างนี้นะที่แรกก็กลัวนะพอทำไปทำมาเคยชินก็เลยเป็นปกติแล้วก็เลยเป็นปกติแล้วให้ระวังความเคยชินจะกลายเป็นนิสัยนะพอเป็นนิสัยแล้วมันเลิกยากแล้วบางทีไม่อยากจะพูดอย่างนี้ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้แต่มันเลิกไม่ได้มันกลายเป็นนิสัยแล้วมันเลิกยากแต่เราให้ระวังนิสัยจะกลายเป็นกรรมที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาตินะแล้วนิสัยตัวนี้มันข้ามภพข้ามชาติได้อีกแต่ข้ามภพข้ามชาติได้อีกฉะนั้นถึงจะท้องเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันพิมพ์มันเดียวกันแต่ทำไมนิสัยไม่เหมือนกันบางคนใจดีนะบางคนใจร้ายนะใครไปแต่งได้ในท้องในไส้นะพิมพ์มันเดียวกันกรรมนะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมนี้ท่านจะบอกว่าเป็นการมาปฏิวัติจิตของเราคือมาปฏิวัติจิตของเราว่าเรามานั่งดูว่าอะไรละเรามีอะไรที่ไม่ดีบ้างนะในตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปดูคนอื่นเรามีอะไรที่ไม่ดีบ้างเราจะทิ้งอะไรบ้างนะก็มาพิจารณานะเราติดตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนมันเป็นอย่างไรดูตรงที่ติดตรงไหนพิจารณาตรงนั้นหลวงปู่ชาท่านบอกอาตมาก็เลยจำนะตรงไหนที่เรายังติดยังไม่ดีมันทำให้เราทุกข์เราวุ่นวายก็พยายามพิจารณาตรงนั้นแต่นิสัยอะไรไม่ดีที่เราไม่ชอบก็พยายามที่จะแก้ปรับเปลี่ยนเพราะทำไมอย่างนั้นมันจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาตินะข้ามภพข้ามชาตินะเรื่องนิสัยนะฉะนั้นนี่แหละการปฏิบัติธรรมคือเป็นการมาปฏิวัติจิตมาขัดมาเกานะมาขัดมาเกามาอะไรที่มันยังทำไม่ได้รู้อยู่ว่ามันไม่ดีนะก็รู้นะว่าสิ่งนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ไม่ดีแต่มันก็ชอบคิดจะละกำลังไม่ได้เพราะกำลังเราไม่พอในเมื่อกำลังเราไม่พอทำอย่างไรนะก็ต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิจนจิตของเรานั้นสงบพอจิตสงบจิตจะมีกำลังพอจิตมีกำลังแล้วสามารถที่จะถอนกิเลสตัวนี้ได้แล้วพิจารณาและสอนได้มันเราจะยกของหนักหรือจะถอนหญ้าถ้ากำลังเราไม่พอนั้นมันถอนไม่ขึ้นแต่ถ้ากำลังเราพอแล้วเนี่ยมันถอนทิ้งได้สบายๆนะฉะนั้นนี่แหละถึงต้องมาทำไมต้องเดินจงกรมทำไมต้องนั่งสมาธิเพื่อจะเอากำลังตรงนี้ไปถอนกิเลสนั่นเอง
นะคือถอนในสิ่งที่โอ้นะรู้อยู่ว่าตรงนี้ไม่ดีนะเราอยากจะละอยากจะเลิกแต่มันเลิกไม่ได้พยายามก็ไม่ได้ต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาพิจารณานะจนที่สุดก็ละก็เลิกได้อันนี้แหละที่เราต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิก็เพื่อมาใช้ตรงนี้นะไม่ใช่แค่ให้สุขสบายนะอยากแต่สุขสบายแต่พอออกจากสมาธิตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นก็ยังเกิดความยินดีแล้วเกิดความทุกข์อีกพอใจไม่พอใจแล้วเกิดความโกรธความเกลียดความว่าข้าพยาบาทมันก็ไม่จบฉะนั้นอันนี้แหละเรามาดูว่าในตรงนี้มันทุกข์ตรงนี้มันไม่ดีนะทำไมเราชอบแบบนี้ชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นชอบไม่จากให้คนอื่นนินทาเราแต่ทำไมเราชอบนินทาคนอื่นเราไม่อยากให้ใครส่อเสียดเราทำไมเราชอบส่อเสียดคนอื่นก็น้อมเข้ามานะเมื่อน้อมเข้ามาก็จะเห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะละได้แต่ก็ต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเพื่อเราต้องเอาชนะตัวนี้ให้ได้คืออย่างชนะมาแล้วก็ถือธุดงควัตนะไม่นอนบ้างไม่ฉันบ้างแต่อย่างพระเจ้าชนะกิเลสตัวนี้เอาไม่ฉันนะคือไม่ฉันแต่ถ้าเอาชนะมาแล้วจะไม่ยอมฉันเดินจงกรมนั่งสมาธิจนที่สุดมันก็ยอมอันนี้เรียกว่าทุตังคะหรือทุดงแปลว่าขัดเกลาอย่างญาติโยมมาอยู่ในวัดนี่ก็คือเราก็เหมือนกับมาถือทุดงนำมาขัดมาเกลาการกินการนั่งการนอนอะไรละการพูดการจาทุกอย่างเรามาขัดเกลาแต่ถึงยังจะไม่บรรลุหรืออะไรแต่มันก็เริ่มว่าชีวิตเขาจะง่ายขึ้นเริ่มกินง่ายอยู่ง่ายแต่นอนง่ายอะไรง่ายนะเคยมีครูนะตอนนั้นมาอบรมนะคือมาอบรมเสร็จแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่นะเขาประเมินนะสมัยเขาประเมินนะว่าถ้าครูคนไหนประเมินแล้วต่ำอาจจะถูกปลดนะที่ได้มีครูอยู่3คนนะเป็นครูผู้หญิง3คนก็เลยมาปฏิบัติแล้วนะมันวุ่นวายตอนนั้นโอ้โหนั่งรายงานแล้วก็ยังไม่ทำนะเสร็จแล้วก็ต้องมาปฏิบัติอีกอะไรทุกอย่างทำไมต้องให้เรามาปฏิบัตินะคือผู้บังคับบัญชาก็บังคับให้มานะสุดท้ายก็เลยมีคนส่งข่าวบอกว่าถ้าถูกประเมินอยู่ขั้นต่ำนะท่านหนึ่งร้องไห้เลยนะก็คือร้องไห้เราลองหาเสร็จแล้วอุ้ยนั่นว่าแล้วนะก็ให้เรามาเรียนแล้วใครจะรับผิดชอบใครจะรับยาวเลยนะคิดไปฟุ้งซ่านนะสุดท้ายมานั่งสมาธิอาตมาก็เลยไม่รู้เป็นอย่างไรนะพอดีพูดไปถูกแต่จุดนั้นพอดีก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเป็นเองนะเขารู้สึกคิดได้ปิ้งได้เออจริงสินะ

ก็เป็นเขาทำไมถึงพอคิดไปคิดมามันเกิดปีติขึ้นมาที่โอ้ยนะมาจากทุกข์สุดๆก็กลายเป็นความสุขพอจิตมันคิดได้เรื่องเดียวกันนะคิดให้สุขก็ได้คิดให้ทุกข์ก็ได้นะมันอยู่แค่ความคิดผิดนะก็เป็นทุกข์คิดถูกก็สบายจริงก็ดีนะเราจะได้รู้เราก็จะได้แก้มันยังแก้ไขได้พอคิดแค่นั้นก็เลยเกิดปีตินั่งตัวเบาเนาะพอมาสวดมนต์ว่าโอ้ไม่รู้พลังมันมาจากไหนทีนี้นะคือไม่รู้พลังมาจากโอ้ยนะทีแรกโกรธผู้บังคับบัญชาว่าให้เราเนี่ย นำมาฝึกมาฝนมาตรงนี้นำมาปฏิบัติตอนนี้รู้สึกขอบคุณโอ้นะถ้าเราไม่ได้มาวันนี้เขาไม่ให้เราไม่บังคับเรามาเราคงไม่มีโอกาสได้พบกับสิ่งนี้นะนั่นคือได้พบกับสิ่งนี้นะโอ้นะนั่นคืออยากจะขอบคุณเขาแต่อยากจะขอบคุณเขานะอยากจะต้องกลับไปขอบคุณผู้บังคับบัญชาหน่อยเสร็จแล้วก็มานั่งพิจารณาโอ้จริงๆแล้วเราว่าเราขาดนู่นขาดนี่ขาดนั่นพอมาปฏิบัติธรรมจริงแล้วมันไม่ได้ขาดอะไรเลยนะในชีวิตคนเราจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่บ่ายแล้วเที่ยงแล้วเราไม่ได้ทานอาหารมันก็อยู่ได้สบายนะกินง่ายนอนง่ายอยู่นะมันก็อยู่ได้นะแต่ทำไมเมื่อก่อนรู้อันนู้นก็ขาดอันนู้นก็ไม่มีอันนั้นก็ไม่มีพอมานั่งสมาธิจริงๆโอ้โหนะสิ่งที่เรามีนั้นมันมากเกินไปด้วยซ้ำนะทั้งเสื้อผ้าก็มีจนไม่รู้จะใส่ชุดไหนรองเท้าก็ไม่รู้กี่คู่นะข้าวปลาอาหารมันก็ไม่อดไม่อยากเอ๊ะแล้วเราจะอะไรนะเนี่ยก็มาดูแล้วโอ้โหนะมันไม่พอหรอกนะที่บอกว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีดังนั้นแม่น้ำทะเลที่ว่าใหญ่ขนาดไหนยังสู้คนไม่ได้ก็ยังคนยังอยากได้มากกว่านั้นนะฉะนั้นมี100ถ้าอยากได้1,000ก็ขาดอีก900มี1,000อยากได้10,000ขาดอีก9,000มี10,000อยากได้100,000ขาดอีก90,000มี100,000อยากได้100,000ขาดอีก900,000มี100,000อยากได้100,000ขาดอีก900,000มี100,000อยากได้100,000ขาดอีก900,000นะมี100,000อยากได้1,000,000ขาดอีก9,000,000มี1,000,000อยากได้10,000,000ยิ่งมีมากไม่ใช่มันจบนะยิ่งขาดมากนะแต่ยิ่งขาดมากไม่ใช่ว่าเรามีแล้วมันจะพอนะนะตัณหาของคนเรานะยิ่งมีมากมันยิ่งขาดมากเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำอะไรได้สำเร็จอาจารย์พระเจ้าบอกว่ารู้จักพอดีนะการรู้จักปล่อยรู้จักวาง7วันนะให้มาปฏิบัติธรรมมาวัดสักวันหนึ่งแล้วมันพอดีนะ7วันมาทำให้กับตัวเองบ้างนะถ้าถึงจะมากมายแค่ไหนสุดท้ายก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่ที่เขาเอาเงินใส่ปากให้ไปดังนั้นเอาเงินใส่ปากไปให้สุดท้ายก็เอาไปได้ไหมไม่ได้แต่ไม่แต่เงินใส่ปากไปยังเอาไปไม่ได้เลยดังนั้นนั่นนี่แหละนะทุกสิ่งอย่างนั้นนะเราเขาบอกว่าเงินทองที่สุดของที่สุดนะเขาบอกว่าเงินทองก็ส่งเราได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานก็ส่งได้แค่เชิงตะกอนกรรมดีกรรมชั่วส่งเราถึงชาติหน้าพบหน้าการภาวนาจะส่งเราถึงพระนิพพานฉะนั้นเราจะเอาอะไรนะน่าจะอะไรนะฉะนั้นแต่มันก็จำเป็นนะมันก็จะเป็นเงินทองก็จะเป็นแต่ก็ต้องรู้จักนั่นคือรู้จักประมาณนั่นคือรู้จักประมาณนะตอนนี้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหลายคนก็เอาสุขภาพแลกเงินแต่พอแก่เท่าชราก็เงินไปแลกสุขภาพนะแต่บางคนทำงานทำการถ้าเป็นแทบตายสุดท้ายพอแก่ตัวคิดว่าจะพักผ่อนแล้วคิดว่าจะพักผ่อนสบายไปนู่นสุดท้ายไปไม่ไหวนะนั่นคือไปไม่ไหวต้องเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอแล้วก็ต้องไปหาหมอแล้วนี่เราก็เรียกว่าตอนหนุ่มตอนสาวเราใช้เงินแลกสุขภาพตอนแก่เท่าก็ใช้เงินแลกสุขภาพนะตอนนี้เราใช้สุขภาพแลกเงินนะฉะนั้นอันนี้แหละนะเขาบอกว่าสมบัติที่ใหญ่ที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือการมีสุขภาพที่ดีนะฉะนั้นสุขภาพที่ดีนั้นจริงๆแล้วแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีเงินอย่างเดียวนะมันต้องรู้จักแต่รู้จักดูแลตัวเองบางคนมีเงินมากกับทำลายสุขภาพแต่ทำลายสุขภาพตัวเองนะกินแบบ

ายโรคภัยไข้เจ็บมันมาจากอาหารนะส่วนมากแล้วมาจากอาหารทั้งนั้นนะที่ว่ากินดีอยู่ดีไขมันก็ดีนะโรคความดันก็ดีโรคอะไรๆอย่างสุดท้ายต้องงดอาหารนะบางอย่างถ้าไม่อย่างนั้นยาก็ช่วยไม่ได้นะฉะนั้นเขาบอกว่ากินเป็นลืมป่วยนะอาหารนี่เป็นยาพระเจ้าบอกว่าให้ทานอาหารเพื่อเป็นยานะเราถึงจะอยู่ได้นานนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักทานอาหารเพื่อเป็นยานะแล้วมันก็จะอู้นะอาหารที่อะไรที่ไหนดีสรรหาไปกินนะสุดท้ายนะโรคสารพัดโรคนะโรคเบาหวานโรคอะไรสารพัดนะตามมานะไม่รู้เท่าไหร่นะอันนี้พ่อเราก็เพราะว่าจริงๆแล้วเขามาจากอาหารอาจารย์ท่านจึงให้พิจารณาปฏิสังขโยนิโสบินดาปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโรยแยบคายแล้วก่อนฉันบินทบาทได้ฉันเพื่อปัญญานะไม่ใช่เพื่อความอริดอร่อยนะแต่เพื่อความเบ็ดร้อนและสุดท้ายนะมันก็จะกลายเป็นโทษนะจะมีของแถมตามมาด้วยนะจากฉะนั้นนี่แหละนะก็ถ้าเราปฏิบัติจริงๆมาพอนะจังโอ้นะนะขนาดหมอต่างๆที่ได้ไปเรียนธรรมะบางคนไปเรียนอภิธรรมบางคนไปเรียนอะไรโอ้ยยอมรับพระพุทธเจ้าโอ้โหนะแต่เราเพิ่งรู้นะจริงๆพระเจ้ารู้มา 2,000 กว่าปีแล้วนะรู้มา 2,000 กว่าปีนะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมารู้นะพระเจ้าท่านรู้ได้อย่างไรนะฉะนั้นคือรู้แจ้งแทงตลอดในกายนี้มีอะไรบ้างก็คือรู้หมดแล้วฉะนั้นนี่เนี่ยถ้าเรายิ่งศึกษาไปก็ยิ่งโอ้ยนะยิ่งศรัทธายิ่งศรัทธาพระพุทธเจ้าพระโอ้โหนะมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแต่มันมีแต่เรื่องจริงนะแต่ว่าใหม่ๆจิตของเรายังไม่ยอมรับความจริงมันยังจักปฏิเสธไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายยังพยายามจะหาวิธีแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นนะข้าพเจ้าวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ มาแก้ไขแต่ก็ไม่ได้นะถึงจะเก่งขนาดไหนสามารถเปลี่ยนไตได้เปลี่ยนหัวใจได้แต่มันก็ไม่ไหวดังนั้นนี่แหละก็ทุกสิ่งอย่างมันก็เกี่ยวอยู่กับการใช้ชีวิตตอนวันนั้นไปนะไปโยมเขาอยากจะถวายไม้ได้อยู่คานะให้มาทำอะไรก็ได้นะก็เลยไปเยี่ยมไปดูนะเขาก็พาไปแผ่เมตตาให้ลูกชายหน่อยนะนะลูกชายบางคนก็เกย์กินเหล้าติดยาตอนนี้พอจะเป็นคนดีครับบางคนหัวใจรั่วนะไปเล่นหัวใจรั่วแต่หมอเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนให้แต่ต้องคุณต้องหยุดสูบบุหรี่3ถึง6เดือนนะทีนี้หยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้ก็บอกหยุดไม่ได้ถ้าหยุดไม่ได้เราไม่รักชีวิตเราใครจะรักหมอก็ช่วยไม่ได้นะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองแล้วหมอก็ช่วยไม่ได้นะอย่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่รักตัวเองไม่รักลูกรักเมียก็หมอก็ช่วยไม่ได้นะหมอก็ถ้าฉะนั้นจริงๆแล้วนะอาหารนี่เป็นยานะมีทั้งคุณและโทษนะถ้ามากเกินไปมันก็เป็นโทษถ้าฉะนั้นพระเจ้าจึงให้พอดีเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้ประมาณในการบริโภคนะคือไม่มากไม่น้อยนะฉะนั้นถ้าเราตามปากเนี่ยอู้นะสุดท้ายแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วมันหลายอย่างนะทั้งเวลาทั้งเงินทองทั้งอะไรสารพัดนะดังนั้นนี่เนี่ยถ้าเรามาภาวนาจริงนะอู้นะหลักพุทธศาสนาของเรานี่มันสุดยอดนะนะสุดยอดในเรื่องของสมาธิหลายคนหายป่วยจากโรคมะเร็งก็ได้จากหลายๆโรคนะนะเพราะฉะนั้นแต่ก็ถึงที่สุดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้หรอกนะถึงที่สุดแล้วก็ต้องไปนะแม้แต่พระเจ้าของเราแต่ท่านก็ต้องยอมรับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละ การปฏิบัติธรรมคือเรามายอมรับความจริงแต่เราอยู่ทำไมอยู่เพื่ออะไรสุดท้ายเราจะไปไหนไปแล้วได้อะไรไปกันอันนี้ก็สำคัญที่สุดว่าถ้าเราอยู่เพื่ออะไรนะทุกวันนี้เราทำเพื่อใครเราทำแล้วได้อะไรจริงๆแล้วนะกินก็แค่อิ่มนอนก็แค่หลับบางคนตั้งชีวิตแทบจะไม่รู้จะความสุขนะไม่มีเวลา
่อนมันมีแต่ความคิดความเครียดนะทั้งๆที่เกิดมาก็วิ่งหาความสุขแต่วิ่งทั้งชีวิตก็ยังไม่เจอนะสุดท้ายก็มาเจอนะที่หลักพุทธศาสนานะฉะนั้นหลวงพ่อสุเมโธนี่ท่านพยายามแสวงหานะคือแสวงหาความสุขแสวงหาปัจจัยของชีวิตนะ problem of life นะทำไมชีวิตถึงต้องมีปัญหาแต่ตัวชีวิตต้องมีปัญหาทั้งที่งานก็มีเงินก็มีเนี่ยแต่มันทำไมถึงมีปัญหาวุ่นวายเรียนจบไปแล้วนึกว่าทำงานแล้วจะสบายนะกับมีปัญหาวุ่นวายนะแต่ความไม่เข้าใจกับแต่ภรรยาความอะไรวุ่นวายไปหมดนะจนที่สุดแล้วก็ burden of life แล้วจุดมุ่งหมายของชีวิตคนเราคืออะไรแต่จุดมุ่งหมายของคนเรานะมันเกิดมาเพื่ออะไรนะก็หาคำตอบไม่ได้เกินที่สุดก็เลยได้มาพบพุทธศาสนาจึงรู้จักคำตอบแต่ว่าทำไมชีวิตต้องมีปัญหาเพราะอะไรและจุดมุ่งหมายของชีวิตนั้นคืออะไรนะถึงได้มารู้นะขณะไปเรียนมาจบปริญญาระดับโลกนะอเมริกันนะแต่ก็ไม่มีคำตอบถามอาจารย์ก็ตอบไม่ได้นะแต่พอมาถามหลวงปู่ชาแต่หลวงปู่ชามีความรู้แค่ป.4 ไทยแลนด์นั่นดีกี่ระหว่างไทยแลนด์กับอเมริกันนะว่ามันเทียบกันไม่ได้นะแล้วจบปริญญาก็จบป.4เนี่ยโอ้แต่มันยิ่งเทียบกันไม่ได้ทางโลกนะแต่โดยทางธรรมแล้วที่แรกท่านก็มีทิฏฐิแต่พอถามปัญหาอะไรหลวงปู่ชาท่านตอบแบบพอมีความทุกข์พอได้คุยกับหลวงปู่ชามันหายเลยคือมันหายเลยท่าน นะก็เลยเข้าใจแล้วว่าโอ้นะก็เลยสุดท้ายก็เลยศรัทธาแล้วก็เลยศรัทธาก็เลยไม่ยึดมั่นโน้นมันแล้วก็เลยมีความศรัทธาหลวงปู่ชามากจนมอบกายถวายชีวิตกับหลวงปู่ชาเลยนะเพราะฉะนั้นนั่นเองแล้วก็คือศาสตร์ทุกศาสตร์ถ้าไม่มีพุทธศาสตร์แล้วไม่สมบูรณ์นะหลวงปู่ชาท่านบอกแล้วหลวงปู่ชาก็เลยเปรียบเทียบว่าแต่ที่เปรียบเทียบให้ท่านยอมรับก็คือท่านบอกว่านกอีแร้งนกอีแร้งเนี่ยเวลาบินมันบินสูงมากนะนู่นอยู่บนเมฆเวลากินของเน่าๆนะอันนี้เขาบอกว่าบางคนได้เรียนสูงมากนะทางโลกนะแต่เวลาการกระทำจริงมันนะมันสกปรกท่านบอกนะพอท่านฟังได้ฟังโอ้นะคือยอมรับเลยนะแล้วท่านเอาคำพูดนี้มาจากไหนนะทำไมพูดได้กินใจขนาดนี้นะดังฉะนั้นนี่แหละนะมันเป็นสิ่งหนึ่งว่าในหลักพุทธศาสนาของเรานั้นแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรานั้นนะหาได้พบความจริงนะได้พบความจริงบางคนเรียนไปทั้งทางโลกเรียนไปจนจบด็อกเตอร์จบอะไรไม่รู้กี่ใบแต่ก็ยังมีความทุกข์มากนะไม่รู้จะไปทางไหนแต่อย่างไรจริงๆเหมือนกันนะพอรู้มากก็เลยไม่รู้จะนะเริ่มตรงไหนทำอย่างไรนะแต่ความสุขนะด็อกเตอร์ยังต้องไปพึ่งจิตแพทย์นะคิดดูนะนะที่อเมริกานะขณะไปจบด็อกเตอร์ยังต้องไปพึ่งจิตแพทย์นะเรียนจนสุดยอดสุดทั้งโลกแล้วแต่ว่ายังช่วยตัวเองไม่ได้นะตัวเองยังช่วยไม่ได้เลยนะจะต้องไปคนอื่นช่วยนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเรานี้จิตแพทย์ที่ดีสุดก็คือพระนะครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัตินะนะหลายคนไปปรึกษาก็ทำให้พ้นจากนะความทุกข์นะความเดือดร้อนความวุ่นวายนะมีทุกข์ต่างๆเนี่ยดังฉะนั้นอันนี้แล้วก็บางครั้งมีเงินมีทองแล้วมันก็ทุกข์แต่ธรรมะเคยไปอยู่ที่วัดเขาสุกิมตอนนั้นเป็นพระหนุ่มเนรน้อยนะนะไปศึกษานะไปนั่งโยมเข้ามามีแต่คนรวยๆทั้งนั้นโยมนะแต่มีแต่คนแต่สุดท้ายมีแต่ความทุกข์แต่มาถามนะหาความสุขกับหลวงปู่นะแต่มีแต่ความทุกข์มาทั้งนั้น แต่ส่วนมากนะฉะนั้นนี่แหละก็แสดงว่านะบางครั้งเงินทองก็ไม่สามารถที่จะแต่มันก็สุขในระดับหนึ่งแต่พอมันมีมากจริงมันก็ทุกข์อีกนะก็เลยมาท้าไม่แต่เรื่องทุกข์ แ
ามีแต่เรื่องทุกข์มาปรับเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องลูกน้องเรื่องอะไรสารพัดนะแต่ฉะนั้นนี่แหละนะแต่เราจริงสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจทุกข์อะไรก็ไม่เท่าทุกข์ใจที่สุดแล้วความสุขอยู่ที่ปลายจมูกนะถ้าเราจับลมหายใจให้ดีนะอันนี้แหละพอจิตสงบแล้วนั่นแหละนะความทุกข์สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลทั้งหลายแต่จากการปฏิบัติธรรมของเราก็เพื่ออะไรก็เพื่อไปดับทุกข์นะเพื่อไปขัดเกลาเพื่อไปถอนอะไรที่มันไม่ดีซึ่งมันทำให้เราเรียกว่ากิเลสนั่นเองที่มันทำให้เราเศร้าหมองนะคืออยากให้คนนั้นมาทำให้ถูกใจเราอย่างนี้นะอยากให้คนนี้ถูกทำให้ถูกใจเรานะแต่เราเคยทำถูกใจเขาไหมถ้าเขาจะให้เราทำให้ถูกใจเขาเราทำได้ไหมนะฉะนั้นนี่แหละนะมันจะยอมรับความจริงนะคือเขาจะเหมือนสองคนเขาจะแก้ให้เราเองเราตอนแรกก็อยากให้คนนั้นทำไมไม่เข้าใจเราทำไมไม่ทำอย่างนี้อย่างนั้นให้ถูกใจเรานะแต่พอมานั่งพิจารณาบางอย่างเราก็อาจจะทำไม่ถูกใจเขาเหมือนกันนะฉะนั้น อันนี้เนี่ยนะก็เป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆนะในการประพฤติปฏิบัตินะญาติโยมนะไม่ใช่ว่าเราทำให้แค่สงบนะถ้าเราทำแค่สงบก็ได้แค่สงบออกจากความสงบแล้วมันก็จะวุ่นวายเองถ้าได้สงบด้วยปัญญานะคือสงบด้วยปัญญาคือไปอยู่ในป่าก็สงบอยู่ในเมืองก็สงบอยู่ตรงไหนก็สงบหมดนะพอไปเห็นถ้าอย่างวันนี้อาตมาไปก็นิมนต์ไปนะเราจะทำอาหารเจทุกปีแล้วก็นิมนต์ไปแต่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะเสร็จแล้วก็เลยโยมก็เลยจะเอาลูกชายนะมาฝากบวชนะเคยประพฤติตั้งแต่สามเณรน้อยๆนะตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีนะภาษาจีนนะไปเรียนที่นู่นนะที่จีนที่ไต้หวันแต่เพิ่งจบมาก็เลยอยากจะบวชก่อนนะอยากจะบวชเพราะว่าเขาเคยมาผูกพันเคยมาเป็นสามเณรนะก็เลยผูกพันโตมาก็อยากจะมาบวชคิดถึงครูบาอาจารย์ตลอดแล้วก็ได้นำหลักธรรมต่างๆไปใช้ก็เลยทำให้นะได้มีวันนี้นะนะเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมโยมนะมาเยี่ยมลูกศิษย์ซึ่งก็มีความศรัทธานะเขามาให้กำลังใจครับพอดีเป็นนะเขาบอกว่าเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเดี๋ยวเขาจะต้องผ่าตัดผ่ามาครั้งหนึ่งแล้วก็ที่เราก็คิดว่ายังไม่มีอะไรมากแต่ก็พอเชื่อทีเขาบอกว่าเป็นมะเร็งนะทีแรกก็ตกใจเหมือนกันนะตกใจห่วงลูกห่วงร้านห่วงนะมีห่วงอยู่ก็คิดไปคิดมาก็ที่ฝึกมาแล้วก็เลยทำนะก็เลยให้ข้อคิดแล้วก็ได้ข้อคิดนะแล้วนะมันอันนี้เลยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะเมื่อก่อนก็บอกเขาได้คนอื่นเป็นนี่บอกเขาได้นะตอนนี้ตัวเองเป็นแล้วเนี่ยน่าจะแก้อย่างไรนะคือในด้านจิตใจนะพอคิดถูกคิดถึงได้ฟังยินได้ฟังก็เลยทำให้ทำใจได้นะถ้าทำใจได้บ้างนะถึงเวลาคนเรานั้นก็ดีแล้วที่เขามาเตือนเทวทูตมาเตือนนะเราจะได้ประพฤติปฏิบัตินะปล่อยวางนะหลายๆอย่างแต่ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยวางเริ่มเข้าใจนะเตรียมตัวที่ว่าถ้าถึงวันนั้นแต่ถึงวันที่ต้องไปจริงๆนั้นนะก็ต้องทำใจให้ได้นะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็ทำใจได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าทำใจได้ในระดับที่ดีนะแต่ฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าการได้ฝึกได้หัดได้ผลขึ้นมานั้นแต่มันไม่แน่ว่าวันข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างแต่เราไม่รู้จะตายเมื่อไรตายที่ไรตายด้วยโรคอะไรนะแต่ไม่รู้ว่าโรคอะไรที่จะมาถึงกับเราเพราะฉะนั้นแม้แต่นักบวชนักพรตเขาก็ไม่เว้นนะเขาก็ไม่เว้นนะฉะนั้นท่านนี้เราก็จึงขอฝากญาติโยมทุกท่านทุกคนว่าการปฏิบัตินั้นก็เพื่อมาปฏิวัติจิตของเรายอมรับความจริงอะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วก็อยู่กับเขาแล้วก็พิจารณานะมีโยมคนหนึ่งนะนี่ก่อนจะจบก็ขอหยิบยกให้ฟังสักนิดหนึ่งนะมีโยมคนหนึ่งพอดีเขาได้แฟนที่อำเภอเสงามนะพอดีแม่ยายเขาเสียนะ
พอดีแม่ยายเสียเขาก็เลยมารับไปก็ถามเขาบอกเออวัดพระอาจารย์ถ้าดูใหญ่โตสร้างได้ดีทำยังไงก็คุยไปคุยมาก็เลยถามว่าโยมอายุเท่าไหร่นะแล้วก็บอกผมเกิดปี07อ้าวปีเดียวกันนี่แต่ดูแล้วเขามันแก่มากนะทำไมถึงดูเหมือนโยมแก่มากนะโอ้ผมเป็นมะเร็งครับนั่นคือเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอเนี่ยแล้วเขาฉีดคีโมเข้าไปนะฉีดจนมันไม่ไหวนะคือไม่ไหวฟันนี่หลุดหมดบอกไม่ไหวละก็เลยทำยังไง มันไม่ไหวแล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยก็เตรียมตัวคิดว่าไม่รอดก็เลยเตรียมตัวศึกษาธรรมะสุดท้ายก็เลยมานั่งสมาธิแล้วพอมานั่งสมาธิแล้วจิตหนึ่งก็บอกว่าเออนะมะเร็งก็คือเขามีชีวิตนะก็ไปเชื่อก็เลยพูดเหมือนกับในจิตก็บอกว่ามะเร็งก็อาศัยร่างกายเหมือนกันก็เลยบอกว่าเราอาศัยร่างกายนี้เหมือนกันนะอยู่ด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันเที่ยวด้วยกันตายด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าเบียดเบียนกันนะเราอยู่ด้วยกันอย่าเบียดเบียนกันสุดท้ายเขาก็เลยมาปั่นน้ำผลไม้น้ำผักน้ำอะไรดื่มอย่างงดเนื้อสัตว์งดอะไรแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะจนหายนะแล้วจนหายเป็นปกติแล้วเขาบอกว่าแต่เขาก็จะนั่งสมาธินะทุกวันเขาบอกว่าถ้าผมไม่เจอสิ่งเหล่านี้ผมก็คงไปละตอนนั้นมันโหมันทำใจไม่ได้ก็เลยพอได้อ่านธรรมะได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมก็บอกว่า ก็เลยเข้าใจว่าที่สุดแล้วก็อยู่ที่เรานะหมอที่ดีสุดคือตัวเราก็คือตัวเรานี่เองนะและสุดท้ายเขาก็เลยแต่เขาเก่งในเรื่องของพวกเทคโนโลยีเรื่องการทำระบบ แต่ระบบไฟนะระบบแปลงไฟพวกนี้เขาเก่งมากนะจะไปทำงานให้กับโครงการของสมเด็จพระเทพนะและเขาก็เลยอยากว่าพระอาจารย์เดี๋ยวผมจะผมเรียนว่าที่วัดพระอาจารย์เนี่ยเป็นแหล่งที่เรียกว่าเรียนรู้ได้ดีมากนะและก็อยากจะมาสอนนะให้พระทำเรื่องบนระบบโซล่าเซลล์ระบบแปลงจากระบบ AC เป็น DC นะให้มันประหยัดพลังงานแล้วก็เพื่อไปในป่าในเขาหลายๆอย่างเราจะได้เผยแพร่กับนักเรียนนักศึกษานะหลายๆคนที่สนใจหรือชาวบ้านก็ได้นะถ้าอยากจะที่ตรงนี้เราเป็นแหล่งเรียนรู้นะพอดีเขาจะมาเขาพอดีอยู่ๆก็โควิดพอดีนะแล้วโควิดระบาดพอดีแล้วก็พ่อตาป่วยพอดีตอนนี้ก็เลยต้องดูแลแต่ฉะนั้นนี่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วแต่ถ้าจิตใจเราดีนะเข้มแข็งนะทุกอย่างมันก็จะดีนะนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ขอฝากให้ยมไปพิจารณานะว่าชีวิตของคนเรามันไม่แน่นะคือมันไม่แน่เขาเป็นคนที่แปลกนะนะแปลกเพราะแม่เขาก็เป็นมะเร็งเสียเหมือนกันเขาบอกตอนที่แม่เสียนะตอนนั้นเขากำลังทำรายงานจะเข้าเพื่อที่จะเสนองานให้ทำได้งานบริษัทเพราะต้องส่งน้องเรียนนะพ่อก็เสียแล้วเหลือแต่แม่เขาบอกว่าแม่ใกล้แล้วนะทำยังไงดีนะจนที่สุดเขาบอกแม่ตายแล้วคือแม่ตายแล้วก็ทำยังไงทีแรกจะ จิตหนึ่งเขาก็เลยคิดว่าโอ้นะระหว่างคนอยู่กับคนตายนะคือแม่ก็ตายแล้วกลับไปตอนนี้ก็ช่วยอะไรแม่ไม่ได้แล้วนะถือถ้าแม่ป่วยหนักๆเราก็จะกลับอยู่แต่วันนี้ตายไปแล้วทำไงเขาพรุ่งนี้ต้องส่งรายงานเราไม่ส่งก็ไม่ได้นะก็เลยน้องสาวเราจะต้องเรียนอยู่น้องสาวยังต้องเรียนอยู่นะถ้าไม่งั้นเราจะเงินที่ไหนส่งน้องเราเรียนนะก็เลยเอาคนอยู่ก่อนก็แล้วกันใครจะว่ายังไงก็ช่างเลยตกตอนเช้ามันก็รีบเอารายงานไปส่งพอส่งเสร็จเที่ยงตีรถกลับไปนะพอตีรถกลับไปนะโอ้ญาติพี่น้องนี่แต่ยำเละเลยนะบอกว่าเป็นคนนะเขาตันดูเป็นคนไม่รู้คุณไม่อะไรสักเขาก็รู้นะเขาก็รับเขารู้อยู่ว่าเขาทำอะไรลงไปนะแต่เขาไม่เถียงไม่แหละเขารู้อยู่ว่าเหตุผลของเขาเพียงพออยู่เราไม่ได้เป็นคนนะเขาตันดูแต่เพียงแต่ว่าเราต้องดูแลคนที่อยู่ต่อไปอีกนะระหว่างคนนะแม่เราก็เสียไปแล้วนะที่เรามาเขาฟื้นไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีงานแล้วน้องเราจะไปอย่างไร
อันนี้เขาแยกแยะระหว่าง ความกตัญญูความจำเป็นนะฉะนั้นนะเขาได้คุยกันแล้วอย่างรู้สึกจะคุยกันถูกกันนะได้สนทนาธรรมกันแลกเปลี่ยนและฉะนั้นในคนเราได้อาศัยนากันมันก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ก็เป็นประสบการณ์นะนำมาถ่ายทอดให้ญาติโยมได้ฟังก็เพื่อจะเป็นข้อคิดในหลายแง่แล้วมันก็แต่ละคนในเรื่องของความคิดในฉะนั้นวันนี้นะก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมมาก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

ธรรมบรรยายชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศักราช2548โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องถวายเทียน9วัดได้บุญมากพอไหมบรรยายเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2500

0: ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาที่ญาติโยมได้มีจิตศรัทธามาทำบุญร่วมกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาและการมาทำบุญในวันนี้ถือว่ามาทำบุญวันเดียวสองรายการพร้อมกันคือทำบุญวันอาสาฬหบูชาและทำบุญวันเข้าพรรษาการทำบุญสองวันนี้ติดต่อกันจนบางท่านแยกไม่ออกอย่างพิธีในวันนี้ก็ทำต่อเนื่องกันในวันเดียวกันและเป็นพิธีเหมือนกับพิธีเดียวกันแต่ว่าที่จริงเป็นการทำบุญเนื่องในวันสำคัญสองอย่างและยังกลับกันด้วยคือที่จริงนั้นวันอาสาฬบูชาขึ้น15ค่ำคือวันนี้ก็มาก่อนพรุ่งนี้จึงจะถึงวันแรม1ค่ำเดือน8วันเข้าพรรษาแต่เวลาเราทำบุญพิธีเมื่อกี้จะเห็นว่าญาติโยมได้ถวายเทียนพรรษาและผ้าน้ำฝนก่อนแล้วต่อจากนี้จึงจะเป็นพิธีเนื่องในอาสาฬบูชาคือการที่จะเวียนเทียนก็หมายความว่าเราทำพิธีถวายเทียนพรรษาก็เป็นเรื่องของการเข้าพรรษาแล้วก็ผ้าน้ำฝนก็เป็นเรื่องของการถวายผ้าแก่พระที่จะจำพรรษาใช้ในฤดูฝนเป็นเรื่องของการทำบุญในวันเข้าพรรษาเนี่ยเราทำเสร็จก่อนและต่อจากนี้ไปเราก็จะประกอบพิธีเวียนเทียนก็คือการทำบุญในวันอาสาฬบูชาเรากลับซะก่อนกลับเอาวันเข้าพรรษาก่อนทำบุญเข้าพรรษาเสร็จแล้วก็ทำบุญอาสาฬบูชาที่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อความสะดวกเพราะว่าเวียนเทียนนั้นก็ควรจะเป็นรายการสุดท้ายก็เลยเอาเวียนเทียนอาสาฬบูชาไปอยู่เป็นปิดรายการไปแต่ว่ายังไงก็ตามรวมแล้วก็คือว่าโยมมาทำบุญครั้งเดียวนี้ได้สองอย่างเลยได้บุญทวีคูณก็ขออนุโมทนาที่โยมได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมาทำบุญกันและโยมทุกท่านนี่ที่มากันเป็นกลุ่มเป็นคณะก็เยอะอย่างที่มากันมั่นคงเสมอก็โรงเรียนทั้งสามมีโรงเรียนรุ่งอรุณโรงเรียนหนูน้อยโรงเรียนทอสีก็มาประจำสม่ำเสมอแม่แต่มาบางครั้งไม่ได้ลงมาก็ได้ทราบว่ามาคำว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นสื่อบอกถึงเด็กและเยาวชนของชาตินั้นถ้าโรงเรียนยังมั่นในเรื่องพระศาสนาเรื่องธรรมะอยู่ก็ทำให้เราอุ่นใจว่าเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเนี่ยยังเดินอยู่ในทิศทางที่ทำให้สบายใจเป็นทางแห่งกุศลความเจริญงอกงามที่แท้จริงนอกจากนี้ก็อาจจะมีโรงเรียนอนุบาลเด่นลาดด้วยเพราะว่าพอดีว่าลูกชายมาบวชอยู่จำพรรษานี้แล้วก็ที่เป็นเจ้าประจำเสมอก็ได้ยินเสียงโฆษกตั้งแต่ก่อนลงมาก็คือพลตรีทองขาวเป็นเครื่องหมายของธรรมะร่วมสมัยซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้ยินแล้วเพราะว่าอยู่แถวนี้นั้นวิทยุอื่นกลบหมดไม่ได้ยินมาหลายเดือนแล้วธรรมะร่วมสมัยแต่ว่ามาพบกันก็อนุโมทนาที่ยังได้มาร่วมทำบุญฟังธรรมมาร่วมส่งเสริมกิจกรรมในทางพระศาสนาแล้วก็โยม ที่มาเป็นส่วนตัวแต่ละท่านมีมากันทั้งครอบครัวก็มีมาทำบุญกันในครอบครัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีน่าอนุโมทนาอย่างมากก็เป็นการช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้ใกล้ชิดพระศาสนาได้คุ้นกับกิจกรรมทางธรรมะมาตั้งแต่เด็ก โตขึ้นก็จะได้เจริญอยู่ในเรื่องกุศลก็เราก็หวังกันอย่างนั้นนิโยมมาเนี่ยที่จริงก็ได้บุญได้กุศลตลอดแหละเพียงแค่ใจเราสบายสงบใจเรามีความปรารถนาดีต่อพระศาสนาให้ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันก็เท่ากับว่ามาช่วยกันส่งเสริมพระศาสนาอยู่แล้วก็เป็นบุญอยู่ในตัวหรือใจเราเองนั่นแหละมีความสงบเบิกบานผ่องใสก็เป็นบุญเป็นกุศลนี่ก็เป็นเรื่องมโนกรรมแล้วส่วนกายกรรมวจีกรรมก็แสดงออกมาต่อเนื่องจากมโนกรรมนั่นเองพอใจดีใจสบายพูดอะไรต่างๆก็พลอยดีไปด้วยพูดจาชักชวนกันในทางที่ดีที่ท่านบอกว่าเป็นสัมมาวาจาเป็นวาจาจริงวาจาสุภาพวาจาไพเราะวาจาพอเหมาะพอดีวาจาสมานสามัคคีนี่เรียกว่าวาจาที่ดีงามเป็นสุจริตแล้วก็เป็นสัมมาวาจาก็แสดงออกมาทางกายก็มาช่วยกันขวนขวายจัดเตรียมการต่างๆและทำการทุกอย่างตลอดจนกระทั่งถวายทานที่ทำไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าบุญกุศลทั้งสิ้นและยังลงท้ายก็ได้เวียนเทียนและก่อนเวียนเทียนก็คือตอนนี้แหละก็มาฟังธรรมะกันพอได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าได้ทำบุญครบยังไงก็คือมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทานก็ถวายทานกันไปแล้วเทียนพรรษาภาพน้ำฝนบางท่านก็ถวายมาตั้งแต่เช้าตักบาตรเลี้ยงพระแล้วก็มารับศีลโดยทำเป็นพิธีบ้างหรือแม้ไม่ทำพิธีวันนี้ก็รักษากายวาจาสุจริตก็อยู่ในศีลนั่นเองภาวนาก็ตอนนี้คือมาฟังธรรมเจริญปัญญาแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ที่ใจนั่นแหละใจที่สบายสงบเบิกบานผ่องใสก็เป็นภาวนาเป็นจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาได้หมดเพราะนั้นเราก็เรียกรวมว่าทำบุญเพราะว่าเราไม่ได้มาทำทานอย่างเดียวไม่ได้มาถวายของอย่างเดียวเราได้หมดทานศีลภาวนาทำไมไปวัดแล้วบอกว่าทำบุญก็เพราะว่าถ้าเราไปบอกว่าทำทานมันก็ไม่ครอบคลุมเพราะเรามาวัดนี่เราได้หมดเนี่ยทานเราก็ได้เป็นเพียงตัวปรารภว่าเราจะมาถวายทานถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเทียนพรรษาแต่ว่าเราได้ศีลด้วยแล้วเราได้ภาวนาด้วยจิตใจเราก็ดีงามแล้วก็ปัญญาความรู้ความเข้าใจเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่าไปทำบุญเพราะได้หมดครบทั้งสามอย่างอันนี้ก็เป็นข้อเตือนเราทุกคนเลยนะว่าเราจะต้องทำให้ได้อย่างเนี้ยให้ครบทั้งสามอย่างจึงเรียกว่าทำบุญอันนี้เวลานี้การทำบุญก็เป็นเรื่องที่โยมก็ต้องการให้ได้บุญมากๆแล้วมาสอดคล้องกับเรื่องของการทำบุญอาสาฬบูชาก็จะต้องเข้าใจความหมายของอาสาฬบูชาอีกวันนี้เวลาเราก็น้อยถ้าพูดทั้งสองเรื่องนี่ก็ยาวเหลือเกินน่ะคือทั้งเรื่องข้าวพรรษาทั้งเรื่องอาสาฬบูชาแต่ถ้าเราสามารถพูดสองเรื่องนี้ให้มาโยงไปอันเดียวกันซะเลยเพราะว่าการที่โยมทำบุญเนี่ยถ้าทำบุญถูกทางหรือทำบุญถูกต้องเนี่ยมันก็เข้าสู่หลักการที่เรียกว่าทางสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์8น่ะเป็นหลักธรรมของอาสาฬบูชาอาสาฬบูชาคืออะไรญาติโยมตั้งแต่เด็กก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน8เพื่อระลึกถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเทศครั้งแรกเทศครั้งแรกคือเรื่องอะไรก็บอกว่าเทศเรื่องทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่ามรรคมีองค์8และอริยสัจ4ก็พูดง่ายๆก็ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องอาสาฬบูชาปฐมเทศนาแล้วมาวันนี้เรามาทำบุญกันนี่เรามาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและทำบุญเทียนพรรษาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าทำถูกต้องเราก็ต้องทำให้เข้ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าทำแล้วทำบุญแล้วไม่เข้ามัชฌิมาปฏิปทาก็แสดงว่าเรายังไม่ก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องประสานให้ได้วันนี้ก็เลยคิดว่าโยมน่าจะต้องมาคิดพิจารณาให้ดีว่าที่เราทำบุญกันเนี่ยเราทำบุญเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาหรือเปล่าขอแทรกนิดหนึ่งว่าเวลานี้มีความนิยมเกิดขึ้นอาตมาภาพได้ยินมาในระยะ 3-4 ปีเนี่ยมีความนิยมเช่นว่าไปถวายเทียนพรรษาให้ได้9วัดแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรทำบุญให้ได้9วัดเนี่ยท่านได้ยินมา 3-4 ปีนี้เป็นวิธีทำบุญที่ค่อนข้างใหม่ทีนี้เรื่องใหม่นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีใหม่ดีก็มีใหม่ไม่ดีก็มีแล้วจะวินิจฉัยยังไงว่าดีหรือไม่ดีใหม่ในการทำบุญแบบว่าไปถวายเทียนให้ได้9วัดถ้ามองง่ายๆก็ดีนะเพราะว่าได้ถวายเยอะยิ่งถวายเยอะทำทานเยอะก็ยิ่งดีสิก็ยิ่งได้บุญมากแล้วก็ได้ไปช่วยอุปถัมภ์บำรุงหลายวัดก็น่าจะได้บุญมากแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะได้เพิ่มรสในการทำบุญเพราะว่าโยมได้ไปหลายวัดได้เที่ยวได้อะไรต่างๆได้ไปเป็นคณะสนุกสนานไปในตัวนะก็ดีเหมือนกันมองในแง่นี้ก็ดีแต่ว่าเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาให้ครบเหมือนกันว่าพร้อมกับที่ดีนะมีแง่เสียไหมบางทีได้ส่วนดีใช่ว่าถ้าได้9หน่วยแล้วเสีย 9,000 นี้จะไม่คุ้มนะอันนั้นก็ต้องมาพิจารณาว่าที่เราทำบุญอย่างที่ว่าไปถวายเทียนพรรษา9วัดเนี่ยดีหรือไม่ดีแค่ไหนมาวิเคราะห์กันอันนี้ก็พูดกันด้วยความหวังดีแล้วอะไรใช้หลักอะไรวินิจฉัยหลักการง่ายๆท่านบอกว่าทำอะไรแล้วกุศลเพิ่มอกุศลลดนั่นดีทำอะไรอกุศลเพิ่มกุศลลดไม่ดีโยมก็บอกอ้าวก็ทำบุญหลายวัดเทียนพรรษาตั้ง9ต้น9วัดนี่ก็ยิ่งดีทำบุญมากกุศลก็น่าจะมากก็ยิ่งดีก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ในแง่นี้ก็ดีอยู่แต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องดูให้ครบมันมีแง่อื่นๆใช่ว่าบางทีมันก็มีเรื่องการถือโชคลางเข้ามาปนด้วยมีเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาปนด้วยพออย่างนี้มันชักจะเขวนิดๆแหละและนอกจากนั้นก็คือเราก็ต้องดูเราทำบุญมากๆเราคิดว่าเราจะได้บุญมากนะคำว่าได้บุญนี่แหละเป็นคำที่น่าวิเคราะห์ขอให้โยมสังเกตนะคำว่าได้บุญในคนไทยชอบพูดแต่ในภาษาพระหรือภาษาบาลีภาษาในคัมภีร์เนี่ยท่านไม่นิยมถ้าไปดูในคัมภีร์เนี่ยแทบจะไม่พบเลยคำว่าได้บุญแทบไม่มีใช้เลยและท่านใช้คำอะไรคำที่ใช้มากก่อให้เกิดบุญเพิ่มพูนบุญบุญเจริญงอกงามจะพบคำว่าบุญยังปวัตติปวัตติก็แปลว่าเจริญเพิ่มพูนหรือวัตติก็คือที่มาของคำว่าพัฒนานั่นเองถ้าแปลเป็นแบบภาษาไทยสมัยปัจจุบันก็คือบุญพัฒนาขึ้นไปนี่คือคำนิยมในภาษาพระท่านไม่นิยมคำว่าได้บุญทีนี้การที่จะได้บุญเนี่ยมันมีแง่พิจารณาที่โยงไปหาเรื่องอื่นขอให้ดูกันสองอย่างโยงอยากได้บุญมากอันนี้ก็ดีแล้วแหละนี่มาดูว่าจะได้บุญมากยังไงอ้าวจะได้บุญมากขึ้นมาเฉยๆยังไงก็ต้องทำบุญนี่โยงก็บอกว่าทำบุญมากก็ได้บุญมากเอ๊ะไม่แน่นะทำบุญมากได้บุญมากทำบุญนี่บางทีอาจจะเป็นอาการหรือรูปแบบภายนอกที่บอกไปทำพิธีเป็นทำบุญเพราะไปทำพิธีเป็นรูปแบบภายนอกเราก็เรียกว่าทำบุญแหละแต่ทีนี้ว่าการที่ทำบุญแล้วมันจะได้บุญเนี่ยมันต้องผ่านอันหนึ่งนะคือเป็นบุญก่อนถ้าทำบุญแล้วไม่เป็นบุญแล้วมันก็ไม่ได้บุญนะนะอาจจะทำบุญได้บุญเผยผิวเผินเป็นบุญก็เช่นว่าใจเป็นบุญเจตนาเป็นบุญถ้าใจไม่เป็นบุญเจตนาไม่เป็นบุญมันก็ทำแต่รูปแบบผิวเผินข้างนอกบุญนั้นก็ไม่ได้มากหรอกนี่ถ้าวิเคราะห์ลงไปในที่เป็นบุญมันมีอะไรบ้างถ้าเราแยกไปมันนอกจากใจแล้วมันมีกายกับวาจาก็เราเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ต้องให้กายกรรมเป็นบุญวจีกรรมเป็นบุญมโนกรรมเป็นบุญแล้วเราทำน่ะมันเป็นบุญบุญไหมเป็นบุญแค่ไหนเวลาทำจิตใจเราเป็นยังไงการกระทำทางกายของเราเป็นยังไงการกระทำกับวาจาของเราเป็นยังไงนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือวิเคราะห์ไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้วิเคราะห์อีกหลักหนึ่งก็คือจะให้เข้ากับหลักของอาสาฬบูชาที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางมรรคมีองค์8ประการ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นใน8ข้อนี้วิธีสำหรับญาติโยมจะได้วิเคราะห์พิจารณาง่ายๆก็คือมาจัดมรรคมีองค์8ได้รวมเป็น3อย่างซะรวมเป็น3อย่างแล้วได้อะไรล่ะคือเวลาจัดเป็น3อย่างแล้วมันจะง่ายขึ้นพอบอกว่า8นี่เยอะเหลือเกินวิเคราะห์ยากก็มาจัดซะเป็น3พอบอกว่ามาจัดมรรคมีองค์8เนี่ยเป็น3ข้อได้อะไรบ้างโยมลองคิดดูก็ได้ศีลสมาธิปัญญาใช่มั้ยนี่ง่ายขึ้นแล้วก็มาดูศีลสมาธิปัญญาว่าเวลาเราบอกว่าทำบุญเนี่ยศีลจะเป็นไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงแล้วดูที่นี่แหละเราจะรู้เลยว่าเป็นบุญไหมเป็นบุญแค่ไหนแล้วบุญจะเริ่มเพิ่มพูนหรือเปล่าอ้าวนิยมที่ทำบุญแบบเช่นว่าไปถวายเทียนพรรษาเจ้าวัดเนี่ยบางทีเวลาไปทำบุญเนี่ยดูที่ศีลทางกายวาจาเพราะเหตุที่จะไปให้ทันเก้าวันบางทีก็รีบร้อนกายก็เริ่มรีบแล้วบางทีกลัวไม่ทันก็ชักจะแสดงอาการออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทางวาจาบางทีก็เลยชักจะไม่ค่อยไพเราะแล้วเนี่ยชักจะเร่งกันอะไรแต่อะไรเออ
1: ไปกันใหญ่ที่หมู่คณะบางคนช้าพระวักพระวงอยู่คนอื่นก็ชักจะใจไม่ดีนะใจก็เร่งร้อนชักหงุดหงิดชักกระสับกระส่ายเอตอนนี้มาดูศีลก็ชักจะไม่ค่อยจะสมบูรณ์และมาดูสมาธิจิตใจแทนที่ว่าทำบุญแล้วจิตใจจะสงบเบิกบานผ่องใสมีปีติมีความสุขมีความปลาปลื้มใจใจมันไม่อยู่และใจมันจะเร่งมันจะร้อนมันจะไปวัดโน้นทันหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นว่าใจไม่ดีมันไม่มีสมาธิแล้วใจก็ไม่เป็นกุศลเท่าที่ควรแล้วก็ใจแทนที่จะมีเมตตานึกถึงพระสงฆ์นึกถึงพระศาสนาปรารถนาดีต่อพระสงฆ์ว่าโอ้พระสงฆ์ท่านได้รับเทียนพรรษาได้รับทานของเราไปแล้วท่านจะได้มีกำลังทำศาสนกิจสืบต่อยุคศาสนาได้พระศาสนาก็จะได้เจริญรุ่งเรืองใจแทนที่จะได้นึกคิดในเรื่องที่มีความปรารถนาดีเป็นเมตตาเป็นต้นก็เลยไม่มีเวลาแม้แต่จะนึกจะคิดและในด้านปัญญาก็อย่างที่ว่าละถ้าทำบุญด้วยปัญญาเนี่ยเราจะนึกไปได้ไกลเลยว่าการทำบุญของเราเนี่ยมีความหมายนะมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ช่วยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีกำลังปฏิบัติศาสนกิจพระท่านทำศาสนกิจแล้วนะก็ช่วยสั่งสอนศีลธรรมให้ประชาชนอยู่กันดีมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมของเราจะได้ไม่มีทุกข์ไม่มีภัยปัญหาอาชญากรรมอบายมุขอะไรจะได้น้อยลงไปอะไรต่างๆแล้วเนี้ยปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้บางทีไม่ได้นึกเลยนึกแต่ว่าจะไปก็เลยทำให้เรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยมันลดหายไปลงวิเคราะห์ได้ศีลสมาธิปัญญาเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันชักจะบกพร่องแล้วเพราะนั้นโยมจะทำบุญเนี่ยการที่จะให้ได้บุญมากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนปริมาณนะมันอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่มันเป็นบุญแค่ไหนเป็นบุญแค่ไหนจะวิเคราะห์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ได้หรือเอาวิธีที่ดีสูงขึ้นไปก็เอาศีลสมาธิปัญญานี่แหละดูว่ากายวาจาของเราเป็นยังไงแล้วก็สมาธิด้านจิตใจของเราเป็นยังไงสงบเบิกบานผ่องใสมีปีติมีความปลื้มใจมีความสุขไหมแล้วมีคุณธรรมมีความปรารถนาดีมีศรัทธาอะไรต่างๆพรั่งพร้อมไหมแล้วก็มีปัญญารู้เข้าใจมองเห็นเหตุผลประโยชน์อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมแก่พระศาสนาหรือไม่อย่างนี้แหละบางทีบุญที่ทำอันเดียวน่ะแม้แต่ทำน้อยถ้าเขาเจตนาเขาดีเราจึงเห็นได้ในพระคัมภีร์ในประวัติพระศาสนาเนี่ยบางคนทำบุญนิดเดียวอ่ะปรากฏว่าได้บุญมหาศาลเลยใช่ไหมก็เพราะว่ามันเกิดเป็นบุญขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่าจะทำบุญแล้วข้ามไปได้บุญนะอย่าเพิ่งทำบุญแล้วต้องเป็นบุญก่อนแล้วเป็นบุญแล้วจึงจะมาได้บุญนั่นเอาละอันนี้ก็แง่หนึ่งโยมจะให้ได้บุญมากเนี่ยโยมก็จะต้องทำให้เป็นบุญให้มากเป็นบุญทั้งศีลทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งปัญญาอันนี้ก็แง่หนึ่งต่อไปอีกแง่หนึ่งก็อย่างที่ว่าเชื่อมกับเมื่อกี้ก็คือบอกว่าได้บุญเนี่ย มันไม่บอกถึงความก้าวหน้ามันเป็นเรื่องของปริมาณได้จำนวนปริมาณแต่ว่าเราอาจจะอยู่ที่เดิมใช่ว่าได้บุญประเภทเดียวกันก็อยู่แค่นั้นได้ทานก็ได้ทานอยู่นั่นแหละไม่ก้าวไปอันนี้วันนี้เราบอกว่าเป็นวันอาสาฬบูชาอาสาฬบูชาเป็นวันปฐมเทศนาเป็นวันแสดงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางมรรคมีองค์8ประการมรรคคือทางนะเมื่อมรรคคือทางก็แสดงว่าต้องก้าวไปสิใช่ไหมทางมันต้องเดินหน้าก้าวไปเรื่องไตรสิกขาก็เหมือนกันก็คือฝึกศึกษาพัฒนาให้ก้าวไปในมรรคนี่แหละอันนี้ถ้าเราไม่ก้าวไปเราได้อยู่แค่เดิมถึงได้มากปริมาณมากมันก็ไม่ได้เดินไปในมรรคเพราะฉะนั้นเราจะให้ก้าวไปในมรรคให้มาถึงวันอาสาฬบูชาแท้เนี่ยเราต้องก้าวไปในมรรคได้ด้วยในการทำบุญของเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่ได้บุญแล้วก็ไม่ชัดว่าก้าวไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำของท่านแล้วท่านจึงบอกว่าบุญเพิ่มพูนบุญพัฒนาอักขังปุญญังประวัติติเนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้ท่านไม่นิยมใช้คำว่าได้บุญฉะนั้นโยมอาจจะลองนึกดูว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนสติไม่ให้ต่อไปนี้แทนที่จะพูดว่าได้บุญเนี่ยก็หมายความว่าใช้คำของท่านเช่นคำว่าก่อให้เกิดบุญหรือเพิ่มพูนบุญหรือบุญเจริญเพิ่มพูนก็แล้วแต่ก็ได้การทำบุญเนี่ยให้มาประสานกับการที่บุญเจริญเพิ่มพูนและบุญนั้นก็เจริญก้าวไปคือเจริญก้าวหน้าจากขั้นต้นๆ นี่ก้าวไปสู่ขั้นสูงเหมือนอย่างหลักปกติเราก็มีทานศีลภาวนาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ติดอยู่แค่ทานอย่างเดียวแม้แต่โยมมาทำทานเนี่ยโยมก็อย่าลืมนะจะเรียกว่าทำบุญแท้ก็ต้องให้ได้ครบใช่ไหมต้องได้ทั้งศีลทั้งภาวนาด้วยไม่งั้นเราจะเรียกไม่เต็มปากเลยถ้าโยมไปแล้วได้ทำทานอย่างเดียวเนี่ยโยมจะบอกว่าฉันไปทำบุญเนี่ยเรียกไม่เต็มปากอาตมาเคยย้ำบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยมีการไปพูดกันบอกว่าถ้าให้แก่คนขอทานเป็นต้นเรียกว่าทำทานถ้าถวายแก่พระเรียกว่าทำบุญอันนี้เป็นความเข้าใจเคลื่อนคลาดไปคิดเอาเองความจริงคือคำว่าบุญเนี่ยเป็นคำที่คลุมทั้งทานศีลภาวนาทีนี้เราไปวัดแล้วเราไปถวายแก่พระเนี่ยเราได้หมดได้ทั้งทานทั้งศีลภาวนาเพราะฉะนั้นแม้เราจะตั้งต้นด้วยทานอย่างเดียวก็จริงแต่เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทานเราไปได้ศีลภาวนามาด้วยเราก็เลยพูดแค่ทำทานไม่ได้เพราะมันไม่ครอบคลุมเราจึงต้องพูดว่าไปทำบุญมาแล้วก็โยมก็ต้องตรวจสอบตัวเองว่าเออเราไปแล้วได้บุญมาครบไหมได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแล้วถ้าขยายให้ดีก็ต้องได้ศีลสมาธิปัญญาไปเลยอย่างนี้ละโยมก้าวหน้าแน่แล้วมรรคนั้นโยมจะก้าวไปแล้วอาสาฬบูชาก็จะมีความหมายเพราะนั้นโยมอย่าไปติดอยู่แค่อย่างเดียวขั้นต้นๆถ้าทานแล้วต้องก้าวไปให้ได้ศีลให้ได้ภาวนาด้วยโดยเฉพาะจิตใจของเราเนี่ยมันได้ตลอดเวลาเลยถ้าโยมทำบุญเป็นนะทำบุญเป็นเนี่ยจิตใจมันได้ก่อนแล้วได้ตลอดเวลาเวลาทำบุญทำกุศลท่านจึงเน้นไงอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีภาษาวิกาอย่างนางมัลลิกาเนี่ยเกิดเหตุร้ายในวันที่กำลังทำบุญเนี่ยท่านรักษาใจไม่ให้ใจเสียบอกเมื่อทำบุญต้องให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวฐานที่แท้แกนของบุญเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจจิตใจของเราดีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเจตนาของเราดีจิตใจผ่องใสเบิกบานก็ดีตลอดเวลาเลยเพราะนั้นบุญก็จะอยู่ประจำจิตใจของเราแล้วเวลาเราทำไปแล้วที่เราทำทานและเราบำเพ็ญศีลอะไรเนี่ยมันจะมาเพิ่มกำลังให้จิตใจของเราเนี่ยมีความปลับปลื้มปิติยินดีขึ้นไปมากขึ้นแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ทำภายนอกที่เป็นรูปธรรมเป็นทานเป็นศีลน่ะทำเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปเป็นเหตุการณ์แต่สิ่งที่ประทับเข้าไปก็คือไปอยู่ในจิตใจนั้นส่วนที่จะพัฒนาอยู่ประจำยั่งยืนก็คือส่วนจิตใจนั่นเองและจิตใจนี้ก็จะไปเป็นแกนไปเป็นฐานให้เราสามารถไปบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลต่อไปอีกนั้นใจนี่มันเป็นแกนกลางเป็นฐานอยู่ตลอดเวลาและทานศีลก็มาใส่ใจนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าโยมทำบุญและใจมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันไม่พัฒนาเพราะนั้นต้องให้บุญมันเพิ่มพูนพัฒนาไปด้วยและโยมก็จะก้าวไปในมรรคเองแหละแล้ววันนี้ก็เลยทำบุญได้ทั้งวันเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนก็ได้เข้ามรรคไปด้วยเลยได้เข้าอาสาฬบูชาประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้น บุญของเราเนี่ยเราไม่ได้จำกัดอยู่แล้วถ้าเราไปคิดว่าได้บุญได้บุญเนี่ยบางทีมันไปนึกถึงแต่ตัวเองคนที่ทำบุญที่จะพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยท่านไม่ติดอยู่แค่ตัวเองแล้วพอเราทำบุญในคนขั้นต้นเท่านั้นที่นึกถึงตัวเองมากพอจะไปนึกในแง่ฉันทำบุญมากฉันจะได้ไปสวรรค์ฉันจะได้เงินทองมากฉันได้เกิดเป็นเศรษฐีจะได้ถูกลอตเตอรี่ก็คิดแต่เรื่องตัวเองแต่ท่านที่ทำบุญก้าวไปในมรรคเนี่ยใจท่านขยายกว้างไปเรื่อยๆไม่ติดอยู่เรื่องตัวเองแล้วนั้นพอไปขั้นสูงนี่ผู้ที่ทำบุญในขั้นที่มีจิตใจยิ่งใหญ่เนี่ยท่านมีคำใช้ท่านมีคำเช่นอย่างในคัมภีร์บอกว่าผันบุญของตนไปเพื่อช่วยให้ชาวโลกทั้งมวลได้รู้ถึงความสุขทั่วกันนี่สิโยมเนี่ยแหละตอนนี้แหละบุญสำคัญแล้วถ้าคนทำบุญได้ถึงขั้นนี้นี่คือก้าวไปในมรรคแท้จริงแล้วคือตอนแรกเราต้องยอมรับความจริงคนทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกนึกถึงตัวก่อนเราทำบุญเราก็นึกถึงว่าฉันจะได้ผลนั่นผลนี่แต่ท่านบอกเรียกว่าโอปทิกบุญบุญที่ยังมีกิเลสทีนี้พอเราพัฒนาตัวเราขึ้นไปเจริญก้าวไปในบุญมากขึ้นเจริญไปในมรรคขึ้นใจของเราก็สละละลดความโลภลงไปความปรารถนาเพื่อตนเองก็ลดน้อยลงใจเราก็กว้างขึ้นไปเหมือนอย่างเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่นึกถึงแต่ตัวเองเราก็นึกถึงลูกอยากให้ลูกมีความสุขถ้าเป็นพระทำงานทำการก็ท่านก็ทำบุญเหมือนกันแต่ว่าพระนี่จะไปนึกถึงว่าทำบุญเพื่อตัวจะได้ไปเกิดสวรรค์อะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเธอผิดทันทีเลยไปศีลพัตตปรามาสไม่ได้เลยพระนะถ้าหากว่าเราทำบุญเนี่ยเราได้รักษาศีลอะไรเราจะได้ไปเกิดในสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิบัติผิดทางแล้วเนี่ยพระก็ต้องปฏิบัติไปเพื่อกำจัดกิเลสลดละโลภะโทสะโมหะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนใช่ไหมก็พหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะบำเพ็ญกิจทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พหุชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกโยก็เหมือนกันแหละการพัฒนาไปในมรรคด้วยการทำบุญก็คือการก้าวไปในบุญให้บุญนำพาก้าวไปในมรรคนั่นเองและโยมก็จะพัฒนาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันว่าเอาเรื่องของการเข้าพรรษามาโยงเข้ากับอาสาฬบูชาก็จะช่วยให้โยมเนี่ยก้าวหน้าในบุญไม่ติดอยู่กับบุญขั้นต้นเท่านั้นนะก็นี่ก็ได้ประโยชน์สองชั้นเลยนี่ก็ให้ได้หลักอย่างที่ว่าเนี่ยมีคำที่น่าจะเอาไว้สะกิดใจที่บอกว่าท่านผู้ที่มีจิตใจใหญ่กว้างแล้วเนี่ยทำบุญที่แท้จริงขยายบุญมหาศาลออกไปเนี่ยท่านผันบุญของตนไปเพื่อช่วยให้ชาวโลกทั้งปวงรู้ถึงความสุขทั่วกันถ้าโยมใจใหญ่กว้างขึ้นต่อไปเนี่ยก็จะนึกขยายออกไปถึงคนอื่นมากขึ้นแล้วใจเราแทนที่จะทุกข์เรากลับมีความสุขมากขึ้นคนแต่ก่อนนี่ท่านนึกถึงตัวเองคนเดียวมันก็ได้สุขแคบแคบแค่ตัวนี่ต่อไปเรานึกถึงสุขของคนโน้นคนนี้มากคนขึ้นพอเห็นคนอื่นเป็นสุขเราก็สุขมากขึ้นเพราะว่าจำนวนปริมาณคนที่จะสุขมันมากขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังไงก็ตามก็คืออย่างน้อยกิเลสมันลดลงความเห็นแก่ตัวโลภะโทสะโมหะมันลดลงไปเองแหละเป็นการพัฒนาตัวไปด้วยเพราะนั้นบุญมันก็พัฒนาแน่นอนอย่างนี้เรียกว่าอักขังปุญญังปวัตถติบุญอันเลิศย่อมเจริญเพิ่มพูนอาตมาคิดว่าวันนี้ก็พูดไม่ให้ยาวนักที่จริงก็ถูกเตือนอยู่เลยบอกอย่าพูดให้มากเอาละเป็นอันว่าวันนี้ก็มาประสานเรื่องโยมทำบุญให้ไม่ใช่แค่ได้บุญแต่ให้บุญนั้นเจริญเพิ่มพูนด้วยแล้วให้บุญนั้นเป็นการที่เราพัฒนาชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าไปในมรรคแล้ววันสำคัญทั้งสองวันนี้ก็จะมาประสานเป็นอันเดียวกันคือวันเข้าพรรษากับวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาเราทำบุญคือการถวายเทียนพรรษาและภาพน้ำฝนเป็นต้นก็เป็นเครื่องช่วยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราเจริญก้าวหน้าไปในมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐที่สรุปลงในศีลสมาธิปัญญาทำให้เราก้าวไปในความหมายของวันอาสาฬบูชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาโยมทุกท่านแล้วก็เมื่อโยมทำได้ถูกทางเพียงวางจิตถูกโยมก็ก้าวไปได้เลยเพ ราะว่าโยมทำอยู่แล้วขณะนี้โยมทุกท่านเนี่ยทำบุญเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทำแล้วมีความเข้าใจแล้ววางจิตเดินจิตให้ถูกเท่านั้นเองก็โยมก็ได้เลยทันทีเนี่ยเพราะว่าโยมพร้อมอยู่แล้วสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนอยู่ในใจแล้วก็ได้ทำพร้อมแล้วพอวางจิตเดินจิตถูกก็โยมก็ก้าวไปในบุญได้เข้าสู่มรรคทันทีเลยนั่นก็ขออนุโมทนาครั้งหนึ่งในโอกาสนี้ก็ขอตั้งจิตตั้งใจอวยชัยให้พรขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญแล้วด้วยอำนาจคุณธรรมมีศรัทธาและเมตตาเป็นต้นจงเป็นปัจจัยวิบาลรักษาให้โยมญาติมิตรทุกท่านทั้งตนเองครอบครัวญาติมิตรทั้งหลายทั้งปวงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ
2: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: ทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุภูมิใจบ้างทำให้ข้าวผ่านปอกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า

นิทานธรรมะทุกท่านในช่วงลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นจงตั้งโสตประสาทก็คือหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจและเป็นบุคลาธิฐานในการเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อไปในเรื่องของการสร้างความดีช่วงลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านรับฟังนิทานธรรมะที่มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่48มีชื่อว่าฤกษ์ผา

ในช่วงลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนั้นรับฟังนิทานธรรมะที่มีชื่อว่าฤกษ์ผานาทีณโอกาสต่อจากนี้

ณเมืองพาราณสียจมมีชาวบ้านตระกูลหนึ่งนั้นได้ออกไปขอลูกสาวจากหัวเมืองมาให้ลูกชายของตนเมื่อตกลงนัดวันแต่งงานแล้วจึงย้อนกลับมาถามอาชีวกะหรืออาชีวกถึงฤกษ์ผานนาทีในการที่จะแต่งงานทันทีฝ่ายอาชีวกไม่พอใจญาติโยมที่ไม่ถามเขาก่อนที่จะกำหนดวันแต่งงานจึงแกล้งบอกไปว่าฤกษ์นะฤกษ์นั้นไม่มีหรอกไม่ดีถึงแต่งไปก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ยืดหรอกนะจะบอกให้ด้วยความโกรธของอาชีวกญาติโยมพ่อบ้านตระกูลนั้นครั้นได้ฟังแล้วญาติโยมก็เชื่อครั้นถึงวันนัดแต่งงานก็ไม่ยอมจัดแจงพาลูกชายของตนไปเพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีดังที่อาชีวกกล่าวญาติโยมฝ่ายเจ้าสาวหลายญาติโยมเมื่อเห็นฝ่ายชายนั้นไม่ไปตามกำหนดนัดจึงจัดการแต่งงานกับชายอื่นไปโดยไม่รีบรอช้าเลยญาติโยมต่อมาหลายวันต่อมานั้นพ่อบ้านตระกูลนั้นก็พาลูกชายไปแต่งงานเมื่อไปถึงและก็ทราบว่าเจ้าสาวแต่งงานกับชายอื่นไปแล้วก็พากันหัวเสียกลับมาทันทีญาติ

นิทานเรื่องนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้สั้นๆ นะญาติโยมแต่ได้ความหมายทีเดียวว่าบางครั้งบางทีถ้าเรามัวแต่รอฤกษ์ยามรอแต่ดวงตะวันจะขึ้นรอแต่วินาทีดีๆนะอาตมาภาพว่าเรานั้นเสียเวลาไปมากแล้วล่ะญาติโยมเพราะว่าเวลาและวินาทีนั้นเป็นของมีค่าจริงๆญาติโยมถ้าเราไม่ทำให้รีบให้ด่วนเท่าที่จะทำได้แล้วมัวแต่รอฤกษ์งามมัวแต่รอวันธงชัยมัวแต่รอวันอาทิตย์บดีท้ายที่สุดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็จะไม่ได้อะไรเลยญาติโยมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและศาสนาพุทธเรานั้นพระพุทธองค์ไม่เคยบอกว่าจะต้องไปรอฤกษ์วันอาทิตย์บดีต้องไปรอฤกษ์วันธงชัยแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยว่าถ้าในขณะที่เราทำในวินาทีนั้นดีแล้วนาทีนั้นก็จะเป็นนาทีดีวินาทีนั้นก็จะเป็นวินาทีดีชั่วโมงนั้นก็จะเป็นชั่วโมงดีแล้วก็วันนั้นก็จะเป็นวันดีญาติโยมแล้วก็เดือนนั้นก็จะเป็นเดือนดีปีนั้นก็จะเป็นเดือนดีถ้าเราทำอย่างนี้ทำปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่ต้องไปรอฤกษ์ยามหรอกญาติโยมนะบอกเอาไว้เลยดังนั้นคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็หมายความว่าการถือฤกษ์ถือยามนั้นเป็นเรื่องของคนโง่ญาติโยมแต่คนฉลาดนี่เขาส่วนมากเขาจะรีบฉวยโอกาสตักตวงผลประโยชน์มาสู่ตนเองโดยไม่ต้องรอฤกษ์งาม

ยามดีทั้งสิ้นนะญาติโยมแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความดีนะญาติโยมดังนั้นนิทานเรื่องนี้ก็ขออนุโมทนาและก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังนิทานธรรมะที่มีชื่อว่าฤกษ์ผานาทียะจม

0: ชิงธรรมเรื่องพระราชาผมงอกในเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะสมัยพระเจ้ามัคคเทวะเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจนได้รับการยกย่องเป็นธรรมราชาหรือพระราชาผู้ทรงธรรมชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามัคคเทวะนั่นเองพระองค์ทรงประสูติในยุคที่มีคนมีอายุยืนนับแสนปีพระองค์ทรงเป็นพระกุมารอยู่ 84,000 ปีเป็นพระอุปราชอยู่ 84,000 ปีและเป็นมหาราชาอีก 84,000 ปีรวมทั้งสิ้น 252,000 ปีพระองค์ทรงดำเนินชีวิตอย่างมีขั้นตอนทรงรู้และกำหนดได้ด้วยพระองค์เองเช่นตอนสละราชสมบัติออกทรงผนวดก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทรงวางไว้วันหนึ่งขณะประทับให้กัลระบบตัดพระเกศาอยู่นั้นพลางทรงระลึกถึงการออกผนวดด้วยพระปรีชาชาญและด้วยญาณวิเศษของพระองค์เองกัลระบบวันไหนเห็นเรามีผมงอกแล้วก็ช่วยบอกเราด้วยนะ
1: มีอะไรล่ะพระเจ้าค่ะ
0: ทนาให้บอกก็บอกเถอะเห็นแล้วก็รีบบอกเลยนะ
1: รับโดยกล่าวพระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นมาทุกครั้งที่กัลระบบได้เข้าถวายการแต่งหรือตัดพระเกศากัลระบบจะพยายามสังเกตดูผมงอกตามพระราชประสงค์เสมอมาเช่นครั้งนี้เป็นไงเห็นผมงอกบนหัวเราหรือยัง
1: ยังไม่เห็นพระเจ้าค่ะ
0: อะไรกันเราแก่จนป่านนี้แล้วผมยังไม่งอกอีกเหรอ
1: ใครว่าพระองค์แก่แล้วพระเจ้าค่ะแหมพระชวีวันยังเปล่งปลั่งไม่ปรากฏรอยย่นเลยพระพักเองก็ยังสดใสพระเกศาก็ดำสนิทแม่คนหนุ่มๆก็ยังมีอาจสู้ได้เลยพระเจ้าค่ะ
0: พอแล้วพอแล้วชมมากไปละเดี๋ยวสั่งขังฐานทำให้คนแก่หลงระเริงซะเลยนี
1: ่เอาไม่งี้บังอาจพระเจ้าค่ะ
0: เวลาล่วงเลยไปนานวันหนึ่งขณะที่ทรงตกแต่งพระเกศาอยู่นั้น
1: ขอเดชะฝ่าพระบาทพบแล้วพระเกศาหงอพระเจ้าค่ะ
0: พบแล้วเหรอไหนไหนลองถอนให้เราดูสิเลยเข้าเลยเข้าว่าแล้วพระราชาก็ทรงแบพระหัตถ์รอรับส่วนกัลระบบก็เอาแหนบทองคำถอนพระเกศาหงอกนั้นวางลงบนพระหัตถ์ให้พระราชาทรงทอดพระเนตรขณะนั้นพระราชายังทรงมีพระชนมายุเหลืออีก 84,000 ปีกว่าจะครบอายุไขของคนในยุคนั้นพระองค์ทรงระลึกถึงบางอย่างเมื่อทรงพบพระเกศาหงอกความตายใกล้เข้ามาแล้วสินะ
1: ว่าไงนะพระเจ้าค่ะ
0: ในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้หรอกไม่มีความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราเองก็หนีไม่พ้นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ทรัพย์สมบัติที่มีมากมายลูกเมียข้าทาสบริพารทั้งหลายไม่ช้าเราก็ต้องทิ้งไปเหมือนอย่างที่พระบิดาและพระเจ้าปู่ของเราได้ทิ้งไปแล้ว
1: มันเป็นธรรมดาพระเจ้าค่ะ
0: ธรรมดาที่เจ้าว่าคืออะไร
1: เกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกพระเจ้าค่ะ
0: แล้วคิดไงอีกพูดไปสิ
1: ก่อนตายเนี่ยเราก็ควรแสวงหาความสุขให้เต็มที่กินเที่ยวให้สนุกสนานให้สมกับที่ได้เกิดมามีชีวิตเพราะตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงไหมพระเจ้าค่ะ
0: เจ้ากับเราเห็นการเกิดตายเป็นธรรมดาเหมือนกันแต่ทางออกต่างกัน
1: แล้วทางออกของฝ่าบาทคืออะไรพระเจ้าค่ะ
0: การออกบวช
1: ข้อเดชะ ฟาบาทำไมทรงตรัสเช่นนี้เท่าที่ข้าพระองค์เห็นคนออกบทสวนมากมักจะเป็นคนที่ขาดที่พึ่งนะพระเจ้าค่ะ
2: ใช่เจ้าพูดถูกนะเรากำลังขาดที่พึ่ง
1: ฟาบาทนะขาดที่พึ่งมีทั้งราชทรัพย์พระมเหสีนางสนมพระโอรสอิตาข้าราชบริพารทั่วทั้งแผ่นดิน
2: เจ้าไม่เข้าใจหรอกนะและอำนาจลูกเมียทั้งหลายรวมทั้งทรัพย์สมบัติช่วยให้เราพ้นความตายได้ไหมล่ะ
1: จริงแล้วฟาบาทจะทรงทำยังไงพระเจ้าค่ะ
2: จะเอาชนะความตายได้ก็ต้องเอาชนะกิเลสให้ได้ซะก่อนการจะเอาชนะกิเลสได้ก็ต้องออกบวชสิ
1: ฟาบาทนี่ฟาบาทจะทรงออกผนวดจริงๆหรือพระเจ้าค่ะ
2: เราตั้งใจไว้นานยิ่งเห็นผมงอกก็ยิ่งปลงว่าจนเราแก่ป่านนี้นะยังไม่ชนะกิเลสเลยพระเจ้ามัคคเทวะทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่จะทรงออกผนวดแล้วจึงมีรับสั่งให้พระราชโอรสองค์โตเข้าเฝ้า
3: ลูกพ่อพ่อรู้ตัวว่าแก่แล้วกามที่เป็นของมนุษย์พ่อก็เสพสุขมามากแล้วต่อไปนี้พ่อจะแสวงหากามที่เป็นทิพย์บัง
4: เสด็จพ่อหมายถึงอะไรพระเจ้าค่ะ
3: พ่อจะออกบวชหาความสงบราชบัลลังก์และสมบัติทั้งหมดนั้นพ่อมอบให้ลูกดูแลแทน
4: ถ้าจะให้ทรงเลือกระหว่างราชสมบัติกับเสด็จพ่อลูกขอเลือกเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะลูกจะเสวยสุขในความลำบากของเสด็จพ่อได้ยังไงกัน
3: ไม่หรอกการออกบวชน่ะไม่ใช่ทำให้พ่อลำบากหรอกแต่ตรงกันข้ามมันทำให้พ่อเป็นสุขต่างหาก
4: เสด็จพ่อเป็นสุขแต่เสด็จแม่หม่อมฉันแล้วก็น้องๆทุกคนต้องทุกข์ทุกข์เพราะขาดเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
3: พ่อไปไม่ไกลหรอกนะบวชแล้วพ่อจะขออยู่ที่สวนมะม่วงเก่าของพ่อนะล่ะเพราะที่นั่นน่ะเงียบสงบดีเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรมะได
4: ้ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันก็เบาใจพระเจ้าค่ะขอให้เสด็จพ่อสมพระทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
3: ขอบใจลูกรักจากนั้นพระเจ้ามัคคเทวะก็ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสสืบราชบัลลังก์แทนพร้อมสั่งเสียพระมเหสีพระธิดาและอมาตย์ข้าราชบริพารทั้งปวงแล้วเสด็จไปยังสวนมะม่วงตามพระราชประสงค์ทรงผนวดเป็นฤาษีอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหารสี่แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจนได้บรรลุฌานสมาบัติทรงบำเพ็ญเพียรตลอดอายุขัยเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของสิ่งเดียวกัน

0: สาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักรอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยที่หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นตัดตาธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

0: ทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขพารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุภูมิใจบ้างทำให้ห้าวหาญประกอบการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเรวี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาส

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเกวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูเนี่ยแหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในซวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโขสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตาบาดใจ

0: ึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าๆอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้วายจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่พี่ก็ได้เต็มปลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนี้หมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างไหนอย่างนั้นนะญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากนะถูถูกังกังออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียว
1: เ
0: ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายเสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาษไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไก่ตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ามในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเกิดมีแด่ท่านพุทธบริษัทผู้สนใจในธรรมทุกท่านความเจริญงอกงามในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ตรัสว่ามนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ถ้าศีลและธรรมในดวงจิตดวงใจไม่เจริญแล้วก็ไม่สามารถจะพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้เมื่อเหตุเป็นอย่างนั้นความเจริญงอกงามในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอย่างไรเบื้องต้นนั้นหลวงพ่อกล่าวว่าความเจริญงอกงามในศีลศีลคือเครื่องป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตของเราประเทศไหนก็ตามหมู่บ้านไหนก็ตามตำบลไหนก็ตามอำเภอไหนก็ตามถ้าคนไม่มีศีลแล้วความสงบสุขในหมู่บ้านนั้นในตำบลนั้นอำเภอนั้นก็อันตรธานหายไปอีกประการหนึ่งศีลนั้นถ้าครอบครัวไหนจะเป็นคุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีลูกๆ ก็ดีถ้าไม่มีศีลอยู่ในใจแล้วครอบครัวนั้นก็อุปมาเหมือนเอาน้ำมันเบนซินมาราดไว้ที่ในบ้านแล้วก็มีคนเอาไฟแช็กมาปิดมาจุดน้ำมันนั้นก็ลุกไหม้ทั้งบ้านน้ำมันเบนซินในที่นี้ก็คือสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของจิตจิตดวงไหนที่ไม่มีศีลควบคุมจิตเมื่อถูกกระทบต่างๆไฟก็จะลุกไหม้ที่จิตของบุคคลนั้นก่อนต่อไปมันก็จะลามไปถึงสามีลามไปถึงภรรยาลามไปถึงลูกเมื่อเบนซินตัวนี้ลุกไหม้แล้วเมื่อไฟตัวนี้ลุกไหม้แล้วบ้านนั้นจะค้นหาความสงบสุขไม่เจอแล้วก็ไม่พบไม่เห็นเมื่อไฟลุกไหม้แล้วหาความสงบสุขไม่เจอแล้วความเจริญงอกงามในศีลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็จะไม่มีเท่ากับต่อไปนี้พวกเราจะอยู่ด้วยคุณคือเพลิงแห่งไฟที่จะลุกไหม้ความเดือดร้อนความทุกข์จะลุกไหม้ความเดือดร้อนคือความหายนะต่างๆที่จะเกิดมีขึ้นในครอบครัวของเราผู้หวังความสุขความเจริญในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงพากันสำรวมระวังในศีลศีลแปลว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นที่จิตบาปทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากอะไรบาปทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองบาปนั้นเกิดขึ้นจากอะไรบาปนั้นก็เกิดขึ้นจากคำพูดของเราเองข้อสำคัญมากข้อสุดท้ายบาปนั้นเกิดขึ้นจากความนึกคิดของเราเองความนึกคิดของจิตเราเป็นต้นเหตุให้บาปทั้งหมดเกิดขึ้นความนึกคิดของจิตของเราทุกคนนั่นเองเป็นต้นเหตุใหญ่ของการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจะอยู่บนโลกใบนี้ด้วยการอยู่เหมือนอยู่บนสวรรค์เหมือนอยู่บนนรกเหมือนอยู่ในการเป็นเปรตก็อยู่ที่จิตดวงนี้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พวกเราทุกคนนั้นสำรวมระวังในศีลเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นปกติอีกประการหนึ่งผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่าศีลแปลว่าความปกติจิตที่อยู่เป็นปกติการกระทำที่อยู่เป็นปกติการพูดที่มีอยู่เป็นปกติความเป็นปกติจึงถูกแบ่งออกเป็นสองประการด้วยกันเท่านั้นมันไม่ออกแบ่งมากมันไม่แบ่งออกเป็นมากง่ายมากที่จะจดจำได้ง่ายมากที่จะรู้ได้ง่ายมากที่จะบันทึกไว้ในจิตได้ความปกติของมนุษย์นั้นมีอยู่สองประการประการหนึ่งมีปกติทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเป็นปกติประการที่สองนั้นมีการพูดดีทำดีคิดดีเป็นปกติปกติที่เป็นฝ่ายบุญปกติที่เป็นฝ่ายบารมีนั้นอยู่ในทางบุญบารมีอยู่ในทางบุญกุศลให้จิตของเราทุกคนโอปนะยิโกน้อมเอาบุญกุศลมาประดับไว้ที่จิต
เสียงที่ท่านได้ยินนี้เป็นคำพูดเท่านั้นเสียงที่ท่านได้ยินนี้เป็นแค่แผนที่ให้เรารู้จักคิดเป็นแผนที่ของจิตว่าสํารวมกายคืออะไรสํารวมกายนั้นก็หมายความว่าการกระทําบาปทุกชนิดการแสดงกิริยาการของจิตที่เป็นบาปทุกชนิดการลักข

ลิงแห่งความทุกข์เผาไหม้ถูกน้ำมันเบนซินราดเข้าไปที่จิตแล้วก็ขาดการสำรวมระวังแล้วก็จิตก็ประกอบอกุศลในจิตตลอดเวลาข้อที่สองนั้นก็เรียกว่าสำรวมวาจาวาจานั้นเป็นแผนที่ที่จะนำความสุขความเจริญมาสู่จิตเราวาจานั้นเป็นแผนที่ที่จะนำความรักความอบอุ่นความเมตตามาสู่จิตเราถ้าเราไม่สำรวมวาจาคิดจะด่าใครก็ด่าคิดจะว่าใครก็ว่าคิดในสิ่งที่ดีอยากจะพูดยังไงสิ่งที่ร้ายจะพูดยังไงก็พูดไปแบบไม่สำรวมระวังตั้งใจเมื่อเราขาดการสำรวมระวังตั้งใจในการพูดแล้วโลกนี้ครอบครัวนี้บ้านเมืองนี้จะเป็นเพลิงแห่งความทุกข์ที่ถูกเผาไหม้ทุกหย่อมย่าผู้ที่ควรสำรวมระวังกายวาจาใจให้มากก็คือผู้นำในหมู่บ้านคือผู้นำในครอบครัวเพราะพูดไปแล้วเอาคืนไม่ได้คำที่พูดไปแล้วเอาคืนไม่ได้ลบออกไม่ได้พูดไปแล้วก็พูดไปเลยเมื่อถูกบันทึกไว้ในดวงจิตของผู้ฟังแล้วก็สามารถก่อให้เกิดทุกข์ได้ทุกสถานการณ์บางโยมนั้น10ปีแล้วยังไม่ลืมในคำพูดนั้นบางโยมนั้นคนที่ด่าเรานั้นตายไปตั้งนานแล้วเรายังไม่ลืมเลยฉะนั้นเราควรสำรวมระวังตั้งใจในคำพูดของเราให้ดีเมื่อเราสำรวมระวังในคำพูดของเราให้ดีแล้วถือว่าเรานั้นเป็นคนมีศีลมีสิ่งที่จะป้องกันความทุกข์คือบาปมีสิ่งที่ป้องกันความทุกข์คือความเดือดร้อนมีสิ่งที่ป้องกันความทุกข์คือความเกลียดชังมีคนเป็นจำนวนมากบนโลกใบนี้รักกันช่วยเหลือกันมีเมตตาต่อกันอุปถัมภ์ค้ำชูกันเพราะคำพูดบนโลกใบนี้มีการแตกหักเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นสมัยนี้เขาเรียกกิ๊กมั้งหรือยังไงไม่รู้เขาเรียกว่าเพื่อนกันหรือแฟนกันก็เมื่อขัดกันทางคำพูดแล้วเมื่อขัดกันทางวาจาแล้วความแตกสลายการแตกร้าวก็เริ่มเกิดขึ้นตามลำดับไปในเบื้องต้นต่างคนต่างก็ใช้ความอดทนเพราะความรักถูกบีบคั้นไว้เบื้องที่สองนั้นทุกคนก็พยายามที่จะให้อภัยเพราะความรักความเมตตาที่มีอยู่ต่อกันนั้นรั้งเอาไว้เบื้องที่สามทนไม่ได้จริงๆมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแยกทางกันเดินการแยกทางนั้นถูกแบ่งออกเป็น3ทางด้วยกันทางที่1บางโยมนั้นแต่งงานกันแล้วมีลูกมีครอบครัวแล้วต้องแยกทางกันเดินเรียกว่าเลิกลากันไปทางที่2เคยลงทุนลงหุ้นด้วยกันสร้างชีวิตสร้างครอบครัวขึ้นมาไม่ได้ระวังในคำพูดเกิดให้การแตกแยกต้องแบ่งหุ้นกันชุลมุนไปหมดทำความเจริญนั้นให้ล้มสลายกันไปประการที่3นั้นเป็นสิ่งสำคัญเคยไปทำบุญสุนทานด้วยกันเคยไปวัดวาด้วยกันผิดคำพูดด้วยกันไม่มีสัจจะนัดกันแล้วก็ไม่ทำตามคำที่นัดผิดสัจจะต่อกันขัดแย้งกันไปทีละนิดทีละนิดพูดกระแทกเข้าหูกันบ้างพูดฝากกันไปบ้างพูดประชดประเชยเปรียบเปรยต่างๆบ้างแน่นอนต้องแตกหักกันในที่สุดก็เดินทางเดียวกันไม่ได้ทั้งหมดนี้เกิดจากการไม่สำรวมระวังวาจาข้อที่3นั้นก็คือการสำรวมระวังความคิดจิตของเรานั้นควบคุมพฤติกรรม2อย่างไว้ในมือจิตของเรานั้นควบคุมการกระทำไว้ในมือจิตของเรานั้นควบคุมการพูดไว้ในมือคำที่หลวงพ่ออารัมภบทขึ้นในเบื้องต้นว่าขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงเกิดมีแด่พุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่ต้องควบคุมจิตของเราได้นักปราชญ์ทางเขาใหญ่แถวเขาใหญ่ไม่ต้องเจาะจงมาถึงหมู่บ้านคลองทุเรียนหรอกท่านกล่าวไว้ว่าจิตของทุกคนนั้นต้องฝึกให้สงบจิตของทุกคนนั้นต้องฝึกให้นิ่งเมื่อจิต

ึกให้สงบได้เมื่อจิตฝึกให้นิ่งได้จิตต้องมีความรู้ในการบอกกับอารมณ์ของจิตถึง3ข้อข้อที่1บางอย่างบางประการต้องมองผ่านไปไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปสนใจงานบางอย่างบางประการต้องมีเมตตางานบางอย่างบางประการต้องอุเบกขาหรือว่าให้อภัยเมตตาไปเรื่องต่างๆทั้งหมดก็จะไม่เกิดขึ้นความเป็นพุทธะในจิตมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้จิตนั้นมีความเข้มแข็งในการควบคุมหรือมีกำลังมากนั่นเองพูดถึงเรื่องกำลังนั้นอย่างรถเก๋งเล็กๆมีกำลังไม่สามารถจะบรรทุกของเป็นตันๆได้เทียบกับรถ6ล้อไม่ได้เทียบกับรถ4ล้อไม่ได้เทียบกับปิกอัพไม่ได้ปิกอัพก็เทียบกับรถ6ล้อไม่ได้รถ6ล้อก็เทียบกับ10ล้อไม่ได้10ล้อก็เทียบกับ18ล้อไม่ได้เป็นต้นคือการรับน้ำหนักของปัญหาต่างๆการแบกปัญหาต่างๆการรับน้ำหนักของปัญหาต่างๆนั้นต้องอาศัยพลังจิตมากบางคนนั้นแบกน้ำหนักไม่ไหวจึงตัดสินใจกินยาตายก็มีบางคนแบกน้ำหนักไม่ไหวถูกกดดันทุกวี่ทุกวันเป็นโรคประสาทหรือประสาทเสื่อมประสาทแตกไปเลยบางคนแบกน้ำหนักไม่ไหวก็ถึงขั้นว่าเป็นโรคเศร้าซึมหรือเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นในดวงจิตด้วยเหตุนี้การฝึกจิตการฝึกจิตนั้นหลวงพ่อเองนั้นได้พูดทุกวี่ทุกวันว่ากุญแจหรือประตูเข้าไปสู่การฝึกจิตนั้นก็คือสมาธิและปัญญาสติสมาธิและปัญญาทั้ง3ประการนี้คือเส้นทางเดินออกจากกองทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตสดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนว่ากุญแจที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์ได้กุญแจที่เราจะนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญได้กุญแจที่จะนำเราไปดำเนินไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้มี3ดอกดอกที่1นั้นเรียกว่าสติดอกที่2เรียกว่าสมาธิดอกที่3เรียกว่าปัญญาสติสมาธิและปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่กับเราทุกขณะทุกเวลาทุกขณะทุกเวลานั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราขาดสติแล้วปัญหาจะตามมาไม่ว่าปัญหาอะไรเมื่อเราขาดสติแล้วคำพูดที่เราจะพูดไปก็มีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นณกาลบัดนี้เราต้องเรียนรู้ถึงการฝึกสติเมื่อโยมมีสติไปแล้วอุปมาเหมือนโยมทำธุรกิจใหญ่สำเร็จการทำธุรกิจใหญ่สำเร็จนั้นอุปมาเหมือนได้รับผลประโยชน์เป็นล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตในการทำธุรกิจเมื่อโยมมีสติมีสมาธิไปกำกับในจิตแล้วถือว่าโยมประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากในการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ความชัยชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภความสวัสดีความเป็นผู้มีโชคความสุขและกำลังอยู่ในอุ้งมือของสติสมาธิและปัญญานี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการฝึกสตินั้นเป็นงานเฉพาะในพระพุทธศาสนานี้จิตของเราจะกลัวบาปจริงๆเพราะเรามีสติในพระพุทธศาสนานี้ชีวิตและครอบครัวเราจะมีความสุขได้เพราะเรามีสติความเจริญงอกงามในธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็เพราะเรามีสติดังนั้นการเจริญสตินั้นเป็นการเจริญทรัพย์ภายในที่ยิ่งใหญ่และยาวนานมากยกตัวอย่างเช่นสมบัติที่โยมมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนั้นโยมจะได้ชมและได้บริโภคได้อยู่ได้ใช้มันช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นพอหลังจากนั้นแล้วก็หมดโอกาสที่เราจะได้ใช้เงินแล้วหมดโอกาสที่เราจะได้บริโภคมันแล้วหมดโอกาสที่เราจะขออำนวยความสะดวกกับมันแล้วส่วนสติสมาธิและปัญญาเป็นทรัพย์ที่ใช้ต่อเนื่องทุกภพชาติ
จนกว่าชีวิตนี้จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ยกตัวอย่างเช่นการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ตอนนี้สติสมาธิปัญญาก็จะสร้างความสุขให้กับเราทั้งที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยทั้งที่ไม่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านทั้งที่หาเช้ากินค่ำสติสมาธินั้นสามารถทำให้จิตของเรานั้นมีความสุขได้ญาติโยมผู้มีจิตใจร้อนทั้งหลายญาติโยมที่ใจร้อนทั้งหลายเวลาถูกกระทบมากระทบที่หูได้ยินมากระทบที่ตาเห็นมากระทบที่ความนึกคิดตัวเองนึกขึ้นมาทำสติให้ชะงักดูสักพักหนึ่งยอมสามอย่างยอมสงบนิ่งให้เขาด่ายอมสงบนิ่งให้เขาว่าโดยไม่ตอบยอมสงบนิ่งด้วยการไม่แสดงกิริยาอาการใดๆทั้งสิ้นเมื่อจิตของเรามีสติควบคุมและกำกับสงบนิ่งในการถูกกระทบในครั้งนี้ตามภาษาของชาวโลกดูเหมือนว่าแพ้ตามภาษาชาวโลกดูเหมือนว่าไม่มีสติปัญญาที่จะโต้ตอบกลับตามภาษาของชาวโลกดูเหมือนว่าเป็นคนที่ทำจริงเป็นคนก่อเรื่องนั้นจริงแต่ตามหลักธรรมนั้นคนเราจะประสบชัยชนะนั้นไม่ได้ประสบชัยชนะเพราะเถียงให้คนอื่นหยุดได้เพราะเถียงให้คนอื่นสงบได้เพราะใช้อำนาจสามอย่างในตนใช้อำนาจที่ตนมีอยู่เช่นเป็นผู้ใหญ่ใช้อำนาจที่ตนมีอยู่ที่มีบริวารเยอะใช้อำนาจที่ตนมีอยู่มีสติปัญญาสูงแต่ตามหลักธรรมนั้นท่านทยอยให้ความชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากอยู่3ประการ1เบื้องต้นชนะใจตัวเองเรามั่นใจตัวเองว่าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นเราไม่ได้แสดงออกในสิ่งนั้นเราชนะใจตัวเองประการที่2บ่งบอกถึงจิตของเรานั้นมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่บ่งบอกถึงจิตของเรานั้นมีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่บ่งบอกจิตของเรานั้นมีความเจริญงอกงามในธรรมเป็นเครื่องอยู่เมื่อเราทุกคนมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เราก็จะมีความสงบในจิตของเราเองยกตัวอย่างเช่นเราควบคุมความโกรธของเราไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันบังเอิญพวกโยมเนี่ยชอบด่ากันแบบไม่มีเหตุผลพวกเราทำผิดกันเองทำไมจึงไปจงใจด่าคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านไม่ได้มาด้วยเลยทำไมไปจงใจด่าถึงครูบาอาจารย์มันไม่ได้อบรมมันเลยทำไมไปจงใจด่าแบบนั้นทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เพราะฉะนั้นการขาดสติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องฝึกสติของเราให้รู้ตัวทั่วพร้อมให้เข้าใจชัดในจิตของเราปัญหาใหญ่ๆก็จะไม่เกิดมีแก่เราความชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าชนะใจตัวเองนั้นประเสริฐที่สุดก่อนที่เราจะชนะใจตัวเองได้เราต้องเก็บความอดทนไว้มหาศาลเราต้องมีความพยายามมโหฬารเราต้องมีเมตตาที่ยิ่งใหญ่เราต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับอย่างเข้มแข็งและมั่นคงจึงจะชนะใจตัวเองได้ลูกทุกคนต้องหัดเหมือนหลวงพ่อหัดแพ้จะแพ้ด้วยคำพูดก็ไม่เป็นไรจะแพ้ด้วยการกระทำก็ไม่เป็นไรแต่ไม่มีใครชนะเราได้เท่ากับเราชนะใจตัวเองดังนั้นการชนะใจตัวเองเป็นมิติที่สำคัญในโลกมนุษย์ใบนี้คนที่ชนะใจตัวเองนั้นก็คือคนที่เตรียมพร้อมที่จะมีความสุขในชีวิตที่หลวงพ่อบอกว่าให้มองผ่านไปบ้างการกระทำบางอย่างนั้นไม่ต้องเอามาคิดอะไรมากคนทำก็แก่เจ็บตายเหมือนกันคนเห็นก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันคนที่พูดคนที่ทำก็แก่เจ็บตายเราที่ฟังที่รู้ที่เห็นก็แก่เจ็บตายเรามีเมตตาเถอะเพราะคนบางคนรู้เท่าไม่ถึงการทำผิดเมื่อเกินวิสัยเกินไปก็ปล่อยให้กรรมนั้นลงโทษไปกรรมนั้นไม่เคยประนีประสัยกับใครเคยพูดว่าท้าวสกเทวราชผู้
องชี้ให้กับพวกเราทุกคนที่ทำดีหรือทำชั่วบนโลกใบนี้ท่านเชื่อมั่นได้เลยว่าท่านจะไม่โกงท่านจะไม่บิดพริ้วท่านยกตัวอย่างไว้3ข้อข้อที่1ใครเหยียบไฟคนนั้นไฟไหม้แม้คนอื่นจะบอกว่าไม่ได้เหยียบแม้ตนเองจะบอกว่าไม่ได้เหยียบแต่มันไหม้ขาเราเองต้องรู้ด้วยเหตุนี้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายท้าวสกะเทวราชทั้งหลายท่านก็บันทึกพฤติกรรมของเราไว้3ประการครบสมบูรณ์บริบูรณ์เลย1พฤติกรรมในการกระทำของพวกเราทุกวัน2พฤติกรรมของคำพูดของเราทุกวัน3พฤติกรรมของความนึกคิดของเราทุกวันดังนั้นความเจริญงอกงามในศีลคือการควบคุมพฤติกรรมของกายวาจาใจส่วนความเจริญในธรรมนั้นจิตของเรานั้นมีสติมีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมเมื่อญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ในทิศต่างๆทิศหนตำบลใดก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่ที่รับชมคลิปนี้อยู่หลวงพ่อถึงขอบอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการกระทำที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเราไม่มีการกระทำอะไรที่ทำให้เราชนะใจตัวเองได้การที่เราจะชนะใจตัวเองได้การที่เราจะสำเร็จในธรรมได้การที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์ได้ท่านต้องมีกุญแจ3ดอกนี้เท่านั้นถึงจะไปได้ดอกแรกที่กล่าวแล้วแต่ต้นว่าสติโยมจำยากไหมคำว่าสติคืออะไรดอกที่2คือสมาธิโยมรู้ไหมจำยากไหมคำว่าสมาธิคืออะไรดอกที่3คือปัญญาโยมรู้ไหมว่าปัญญาคืออะไรเนื่องจากเวลานั้นก็กระชับเข้ามาหลวงพ่อจึงขออธิบายเรื่องสติว่าสติคือความระลึกรู้เวลาเห็นสติคือความระลึกรู้เวลาได้ยินสติเป็นเครื่องรับรู้เวลาคิดเวลานึกคิดการรับรู้ทั้งหมดเองนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ใช่รับรู้เฉยๆถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิกำกับรับรู้ก็สักแต่ผ่านไปบางคนคุมสติไม่อยู่รู้ปั๊บระเบิดปุ๊บเห็นปั๊บระเบิดปุ๊บถ้าเรียกว่าบริษัทก็เป็นบริษัทฮิตาชิเลยเปิดปุ๊บก็ติดปั๊บเป็นคำอุทานเดี๋ยวพูดอย่างนี้บริษัทโซนี่บริษัทโซนาพานิกบริษัทอื่นๆจะว่าทำไมเปิดปุ๊บติดปั๊บแค่บริษัทฮิตาชิไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบว่าคนไม่เคยฝึกจิตเมื่อถูกกระทบนิดหน่อยก็คุมสติไม่อยู่สตินั้นเป็นกุญแจดอกแรกที่จะทำให้เรานั้นเข้าไปสู่กระบวนการแห่งชัยชนะส่วนสมาธินั้นเป็นเครื่องควบคุมการกำกับให้สตินั้นเข้มแข็งส่วนปัญญานั้นก็คือแยกแยะเหตุและผลให้จิตมองรู้มองทะลุเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนแล้วสติสมาธิและปัญญาจะนำท่านข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งที่คนไม่ทะเลาะกันเป็นฝั่งที่คนไม่ขัดแย้งกันเป็นสถานที่ที่คนที่อยู่ด้วยความสงบสุขพระศรีอริยะเมตไตรที่จะลงมาตรัสรู้พระองค์อธิษฐานเอาเฉพาะคนพวกนี้เท่านั้นมาเกิดในศาสนาของพระองค์เหลือ2500กว่าปีพุทธศาสนาที่เรานับถืออยู่นี้ก็จะหมดไปจากโลกใบนี้เมื่อพุทธศาสนานี้จะหมดไปจากโลกใบนี้ก็เหลือแต่ทรัพย์ภายในที่โยมฝึกตอนนี้ปฏิบัติตอนนี้ติดตัวไปสู่ภพหน้าไปสู่พระศรีอริยะเมตไตรทางหน้าแล้วเราจะได้ใช้ผลบุญคือสติสมาธินี้กำกับไปกับเราถ้าเราไม่พยายามที่จะหาเวลามาฝึกหัดปฏิบัติจิตของตนเองถ้าเราไม่พยายามหาเวลาเสียสละให้จิตของเราเองนั้นมีทางเดินมีทางอยู่อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วคนที่พลาดโอกาสคนที่เสียโอกาสไม่ใช่ใครอื่นเลยคือพวกเราเองทุกคนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบนโลกใบนี้ที่มนุษย์เราทุกคนโชคดีเพราะเหตุ4ประการประการแรกโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีมากที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาโชคดีมากที่เกิดมาได้มีโอกาสสดับธรรมหรือฟังเทศฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ข้อที่4ประการสุดท้ายว่าพวกโยมนั้นโชคดีมากที่เกิดมาแล้วได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นสำคัญอย่างไรมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐมีความรู้สึกดีชั่วง่ายกว่าสัตว์อื่นมีจิตใจสูงมีความเกรงกลัวต่อบาปมีความรู้ตัวมีความละอายมีความรู้สึกว่าการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นก็สามารถทำให้เรานั้นมีความรู้สึกได้แต่บนโลกมนุษย์ใบนี้มีรูปมนุษย์อยู่สี่จำพวกแต่จิตใจไม่ใช่มนุษย์ยกตัวอย่างเช่นมนุษย์เดรัจฉานโหรูปเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สเปรโตรูปร่างเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตมนุษย์เนรยะโตรูปร่างเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานใจนรกใจเปรตใจสัตว์เดรัจฉานนี่ควบคุมอยู่ในเมืองมนุษย์นี้ข้อที่สี่รูปเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์หมายถึงคนนี้ที่มีจิตใจประเสริฐหมายถึงพวกญาติโยมพุทธบริษัทที่มีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้มีจิตใจประเสริฐหมายถึงโยมที่รู้จักความกตัญญูต่อพ่อแม่รู้ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือว่าเป็นมนุษย์อันประเสริฐผู้ที่รู้ศีลรู้ธรรมน้อมจิตเอาจิตไปตั้งไว้ในธรรมน้อมธรรมมาตั้งไว้ในจิตเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐข้อที่สองการได้พบพระพุทธศาสนานั้นเป็นลาภอันประเสริฐอย่างไรพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้เรารู้ความจริงเป็นศาสนาที่สอนให้จิตของเราตื่นเป็นศาสนาที่สอนให้จิตของเรานั้นเบิกบานเป็นศาสนาที่สอนให้จิตของเรานั้นเดินออกจากสิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้สอนให้เราทุกคนนั้นรู้จักการสะสมทรัพย์ภายในให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าพุทธศาสนาเมื่อพวกเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วยกตัวอย่างสักสี่ข้อข้อที่หนึ่งเรียกว่าทานเหมือนที่พวกเรามาบำเพ็ญอยู่เวลานี้ข้อที่สองเรียกว่าศีลเหมือนพวกเรามีสิ่งป้องกันสิ่งที่ไม่บาปเกิดขึ้นข้อที่สามเรียกว่าสวดมนต์ไหว้พระข้อที่สี่เรียกว่านั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นอันนี้ที่โชคดีที่เราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ฟังธรรมข้อที่สี่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเราเองเพื่อให้มีมรรคผลให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตของเราทุกคนขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วให้โอปนยิโกน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอเจริญพร

จับพนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัสรู้ยู

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

0: ได้ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยคุณงามดี1กอง 100,000 บาท3คนโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ1กอง 10,000 บาท4คุณฉานคุณจำเนียนโพแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่บุญสมโพแย้มพ่อหวานแม่เล็กจันดี1กอง 10,000 บาท5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวนิสราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณณัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อเถิงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันบาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บ๊วยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอ.สมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บ๊วย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิติมา9คุณประสิทธิ์บนโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงห์คุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตรสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันหาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้เลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้ 57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680944ขออนุโมทนาสาธุ
1: วุ่นวายไปตรงนั้นมันสงบอยู่ที่ตรงนั้นพอเข้าไปก็สงบจริงๆ ทีนี้เมื่อเรารู้มันสงบอย่างนั้นมีกำลังไหมเมื่อเราถอยออกมาจากแล้วเมื่อเราหูได้ฟังเสียงตาได้ดูรูปอะไรต่างๆอย่างนี้เกิดความพอใจไม่พอใจไม่วุ่นวายเราก็จะมองเห็นว่าไอ้ความสงบเช่นนี้มันไม่ใช่ความจริงเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เรื่องของเขาเป็นจริงของเขาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอะไรเราชอบใจเราก็นึกว่านั่นมันดีอะไรไม่ชอบใจเราก็นึกว่านั่นมันไม่ดีมันติดของเราติดสำคัญมันหมายอารมณ์มันนอกกันแล้วทั้งนั้นเมื่อความเห็นมันรู้สึกอย่างนี้มันก็เป็นเหตุผลในที่จะงานเรื่องนั้นมองกลับไปแต่ไรมันก็ยิ่งจริงมองกลับไปก็ยิ่งจริงเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากไอ้ความรู้สึกอันนี้มันมีความรู้อันหนึ่งจะเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นอันนั้นไม่ใช่ความคิดอันนั้นไม่ใช่ความคิดถ้าพูดกับเป็นดั่งธรรมะอันนั้นเป็นธรรมวิจยะสอดส่องธรรมตรงนั้นความสงบตรงนั้นไม่รำคาญแต่มันมีปัญหาว่าถ้าหากว่ามันสงบทำไมมันมีเรื่องมันมีเรื่องที่มีความสงบไม่ใช่มันมีเรื่องที่มีสิ่งที่มันมีเรื่องไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นในความสงบนั้นมันดิ้นดูว่าชัดเกินเห็นชัดในปัญญาเกิดตรงนั้นที่จะเห็นชัดต่อไปไอ้ความจริงนั้นมันก็เป็นมาของมันอย่างนั้นเมื่อเราคิดไปเมื่อพิจารณาไปเห็นความจริงมันแล้วไอ้ความสงบนั้นมันจะย้อนมาทั่วถึงชาติต่อไปว่าเราเห็นรูปมันเป็นอย่างนั้นโหฟังเสียงว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่ในรูปอย่างนั้นในความสงบทั้งสองนี้ที่สองนี้ก็เนี่ยตาเห็นอยู่มันก็สงบไม่กระทบกระเทือนหูได้ยินอยู่มันก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรมันก็ไม่กระทบกระเทือนในความสงบตอนนี้มันเกิดมาจากอะไรเป็นนี้เกิดมาจากโน้นเกิดมาจากความสงบคือสมถะที่โง่ๆนั่นแหละมันเป็นเหตุให้มารู้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันปัญญาจะเกิดมันก็เกิดมาจากความสงบจิตใจของเราจะมารู้ของอย่างนี้มันก็เกิดมาจากความเป็นรู้มันโง่มามันจิตมันเป็นมาเรื่อยๆผลรวมกันมาแล้วก็เลยรวมกันไปมันทั้งมีความสงบมันทั้งมีปัญญาที่นี่เวลานั่งอยู่ที่ไหนดูที่ไหนไปเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้การเคลื่อนไหวของมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดทางที่แก้ไขมันไม่มีทางว่าจะหนีไปโน่นจะหนีไปนี้จะหนีไปที่ไหนไม่มีที่ไปมันต้องหนีไปเลยปัญญาของเราคือการคือประตูเรื่องจริงอะไรคนอยู่สมัยนั้นที่ตั้งวัดประพงษ์ใหม่ๆเพราะลูกศิษย์ทั้งหลายที่เก่าแก่นี่นะหลวงพ่อเนี่ยคุกคีกับมนุษย์มากเหลือเกินอยู่นี่ไม่ได้นะไปเด่นกับมนุษย์เสียหมดเลยไม่ใช่ว่าเลยตายหวาดไปเด่นกับเขาเราจังอยู่วัดเราเขาบอกมากราบมาไหว้ไอ้ความเป็นจริงเราก็ไม่ปฏิเสธเนี่ยในเวลานั้นเรายิ่งมีปัญญามากมันรู้เห็นหลายอย่างแต่รู้ผิดไม่รู้เรื่องว่าเราเรียกว่ามันเฉื่อยกันแล้วมันเฉื่อยอันนี้คนมากคนประโคนมากอย่างนี้เราจะไม่มีปัญหาจะตอบเขาคนนั้นเขาตั้งเห็นอีกอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อมารวมที่สุดนานมานานมาเราต่อสู้ประจักษ์มานี่นานเช่นกันตลอดจนถึงวันนี้นะมันจึงรู้สึกว่าไอ้ความสงบนั้นมันอยู่ในที่ความเห็นชอบของเราเองถ้าเราเห็นยังไม่ชอบไปดีที่ไหนก็ไม่สงบปัญญามันเกิดขึ้นมาตรงนี้นี่ในความสะดวกในความสบายทีนี้ที่เราทำนี่ดีว่าอันนี้เราก็ไม่เคยจะว่าอะไรต้องใช่ว่าอย่างเรามาปฏิบัติอยู่ตรงนี้ศีลไม่เคยสมบูรณ์อย่างนี้อันนี้มันเป็นความสมมตินั่งสมาธิก่อนนี่เราเห็นว่าเดินทางนี่คือไม้มันยาวๆอย่างนี้มันมีสองชนคนหนึ่งจับทางปลายมันคลำก็มาถึงตรงนี้ก็ได้คนหนึ่งจับทางต้นมันมาทางตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ส คือให้ความสงบเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดรู้จักโทษต่างๆขึ้นมามันก็ค่อยสังวรสังวรมันเกิดเป็นจิตขึ้นมาได้ใช่ไหมแต่เราให้มั่นใจในข้อปฏิบัติของเรานานไปคนเดินมาทางปลายก็ถูกเดินมาทางต้นมันก็ถูกเมื่อจิตเราดีแล้วความสงบมันก็เกิดมีที่เรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิมันมีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นต้นมันก็อบรมสมาธิต่อไปสมาธิเกิดขึ้นมาก็อบรมจิตต่อไปไม่เป็นไรพบถึงกันในการรวมต่อไปผลที่สุดเป็นอันเดียวกันจิตมันก็แยกกันไม่ได้สมาธิก็แยกกันไม่ได้ปัญญาก็แยกกันไม่ได้ครั้งแรกมันก็แยกกันอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาสมมติเรื่องสมมติกับวิมุตติวิมุตติหมายยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีแต่ว่ามันไม่ยิงถ้าไม่รู้จักสมมติมันก็ไม่รู้จักวิมุตติมันเป็นไม่พบตอบกันอย่างนี้ฉะนั้นในระยะอันนั้นไอ้คนข้างนอกมันถูกอะไรหลายอย่างอารมณ์ของคนนั้นเราก็ตั้งมั่นอยู่ในของเราอย่างนี้อยู่เพราะด้วยปัญญาของเราเราเป็นชั้นอย่างนั้นเพื่ออยู่ไม่มีอะไรแต่ก็ประเดิมใครว่าเห็นว่าเป็นอย่างนั้นมันจะตกเสื่อมนั่นก็เห็นความมั่นใจของเรามันมีอยู่ที่ฉะนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์คนก็เรียกว่าเราต้องมั่นใจในการกระทำของเรานี้ไม่ต้องกระทบกระเทือนประเดิมมันเป็นมาอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเป็นครูเป็นอาจารย์คนมีปัญญาคนที่มีปัญญาแล้วมันก็ยิ่งมีปัญญาเป็นไปสะสมของเก่าเราเนี่ยให้มันสะอาดขึ้นคือการตั้งใจในที่นี้ก็ดีว่ามันก็เป็นได้บ้างนะจิตมันสบายกายมันสบายก็มันก็อยู่ด้วยกันก็ดูมันไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาบางทีพูดถึงเรื่องการเจ็บการป่วยการนี่ธรรมะก็เมื่อจะทำไงมันนะมันเป็นอย่างนี้นะตามปรารถนาไม่ได้ไม่ว่าเราได้สร้างประโยชน์เราได้สร้างประโยชน์ได้สร้างประโยชน์ไปในโลกนี้ความดีเราได้สร้างไว้ประโยชน์นี้ประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในภพนี้ประโยชน์ในภพหน้าอย่างนี้ก็ให้มีความสงบสำหรับนี่มีใจในการกระทำของเราดังนั้นอันนี้ก็เป็นการเที่ยวมานี่ก็เรียกว่าเวลามันน้อยก็พยายามจะช่วยถ้ามีอะไรก็มาบอกประสบการณ์ต้องการมีต้องมาอย่างนี้กำลังมาช่วยเวลาไม่นานจะพยายามให้ความเย็นดุจจิตและอาจารย์ทุกคนช่วยประคองกันไปดีทั้งถึงเราท่านยังไม่มามันจะมาอย่างเห็นมายังเป็นเช็ดเป็นเมลหน้าถ้าท่านมานี่ก็ยังลำบากทุกคนจะรู้อะไรเลยอันนี้เราต้องเข้าไปก่อนให้รู้จักคนรู้จักโน้นรู้จักนี่เจ็บเรียนให้รู้จักข้อปฏิบัติเจ็บเรียนให้รู้จักพระเจ้าพระสงฆ์มันทีละน้อยละน้อยเป็นมาศาสนาจะเป็นไปได้ก็เป็นไปอย่างนี้แต่ในทางใจเราเนี่ยเจ็บว่าทางตะวันตกเนี่ยมันชอบสนุกสนานมากนะติดตามประตูก็ไปทำไปดินน้ำหกก็เคยบอกเขาว่าสร้างรอยพระบาทขึ้นมาแล้วก็ไปไหว้กันทำบุญกันเอาเป็ดไปฆ่าเอาไก่ไปฆ่าเอาวัวไปไปฆ่าทำบุญกันนี่ว่าเขาไหว้พระบาทนี่ความเห็นก็เป็นอย่างนั้นไอ้ความเห็นของผู้จะไม่ใช่เห็นแต่รอยของท่านเถอะน้ำมีชาท่านแล้วเอาไก่ไปฆ่าเอาหมูไปฆ่าเอาวัวไปฆ่าทำบาปกันเข้าใจว่าเราทำบุญเราคิดว่านี่มันดีนะกดคืนถ้าตัวพระองค์ยังอยู่ก็จะไปฆ่าท่านเสียแล้วเห็นแต่รอยของท่านจำฆ่าท่านไว้ท่านไว้ยังเอาไก่ไปฆ่าแทนท่านสมุทรฆ่าไปทำบาปไปตรงนั้นมันเข้าใจผิดนี่เขาเรียกว่าเขาทำบุญแต่มันอยู่ไกลแต่มากนี่มันไปทำบาปแล้วมันเข้าใจโค้งกันข้ามเลยแต่คนที่ไม่มีปัญญาไม่พิจารณาตีตรองว่าต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมืองไทยกำลังเป็นอย่างนี้ มั้ยมันไข่มันกินมันกำลังกิน
2: มันมีบางครั้งมันกิน
1: เหตุผล
2: ที่ว่าฉันจะพอใจหรืออยากความเพียรคิดว่าคือ
1: ถ้าความพอใจนั้นถูกไหมถ้าเพียรถูกไหม
3: เถียงกันจนอุตรุดยิ่งเกิดกันไปใหญ่เลยเ
1: ไม่มีตัวกูเลยมันเป็นปรมัตถธรรมพูดถึงปรมัตถธรรมมันครอบหมดท่านจะนั่งตายหรือท่านจะนอนตายท่านมันเถอะนะอันนี้มันเป็นคำที่คนดีใจขึ้นมาคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเถียงตรงนี้ไม่ต้องเถียงที่พระพุทธเจ้าท่านจะนิพพานอยู่ตรงไหนนิพพานท่านเรียกว่ามันหลับไม่มีเชื่อ

0: ไปเขียนยังขนาดนี้คือคนพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่สมมติไม่มีคนเนาะยังไม่รู้เราจงสารุปเรียกว่าสมมติกับสมมติมาเราจะพูดง่ายๆอย่างนี้ว่าวรปัญโยนี่แต่ก่อนมันเป็นเด็กวันนี้มันโตแล้วมันเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่ที่แต่ก่อนมันทำไมมันไม่โตถ้าเป็นคนเก่าที่เป็นคนใหม่นี่เป็นคนเก่าคือจะตอบว่าเป็นคนใหม่เป็นคนเก่าไม่ถูกของมันหรือพูดถูกก็ถูกทั้งสองคนถ้าว่าเป็นคนเก่าคนเก่าทำไมมันโตวันนั้น
1: ต่อไปมันก็ไม่รู้จักแล้วก็รู้จักก่อน

นะคนคิดอะไรบ่มาบ่บ่อยจะบวชก็ไม่บวชจะไม่บวชก็ไม่ทันมันเป็นเหตุให้คนเป็นเหตุให้คนเกิดความรู้สึกเป็นอย่างคือคนยังไงรู้การปวดจิตก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ท่านว่าเป็นที่ที่ภูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนไม่เอาคนอื่นเป็นพยานมันรู้จริงตามเป็นจริงอย่างนั้นตอนนี้ท่านว่าให้เชื่อตนเองเชื่อตนเองยังไงไม่มีอะไรจะเสียหายต้องบอกว่าได้ที่เขาว่าไม่ว่าไปจับอะไรต่างๆมันไม่รู้จักนี่วะก็เพราะคนนั้นมันรู้จักธรรมะธรรมะไม่ใช่หรอกมันรู้เพราะคนอื่นบอกธรรมะที่แท้จริงนะคนอื่นบอกก็บอกในแนวทางเดินตรงนั้นไอ้ความจริงๆนั่นแหละมันไม่รู้จักถ้าบุคคลเขาไปพบตรงนั้นมันก็รู้เฉพาะตัวของตัวเองนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอัคคาโลตถาคตาแต่ท่านก็เป็นเทพูบอกเรื่องที่จะทำก็ทำเอาเองเป็นบารมีหน้าอย่างนี้เอาคนมาบวชจริงนะบวชเสร็จแล้วเรื่องของเราหมดเท่านี้นะเรื่องอาจารย์สวดเรื่องพระปริชาหมดแค่นี้เรื่องของสงฆ์เก่งเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเธอแต่ตอนนี้เจนนี่เขาพูดมันลึกซึ้งนะมันซึ้งแต่ว่าคนอื่นฟังพูดไม่รู้เรื่องอะไรก็ช่างมันได้มันก็ไปลึกซึ้งอะไรก็ช่างมันเถอะมันก็เข้าไปในกลมอันเดียวเป็นอันเดียวกันแต่คนที่จับไปอย่างในอ่านหนังสือนะตาบอดทำช่างเห็นก็เคยได้อ่านนะนี่ก็ท่านไม่รู้จะเอาอะไรมานะก็สมมติเป็นช่างที่มาตัวจะเอาคนตาบอดมาคำอยู่ไปถูกปากเหมือนปีนไหมไปถูกขาเหมือนฉูกไหมไปถูกหัวเหมือนพัดนะไปถูกหางนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พัดเหมือนไม่กวาดนี่เพราะจะเป็นอย่างนี้ยังแค่ไม่จบเลยแต่ว่าคือยังไม่เห็นจับช่างตัวเดียวกันคนหนึ่งไปจับขามันคนหนึ่งไปจับปากมันซะคนหนึ่งไปจับหัวมันซะอย่างนี้เข้าวางก่อนพูดไม่เข้ากันแต่มันช่างตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันเถียงกันไม่ลงกันอย่างนี้นั่งปฏิบัติเราเหมือนกันมันไม่รู้จักที่รวมกันกี่กว่าล้านหนึ่งกว่าที่ได้ยินคนพูดอาจารย์นะทำดีนะถูกเป็นเท่าเราถูกหรือไม่ถูกนะก็เพียงแต่หาอาจารย์นั่นเองไปฟังธรรมท่านอาจารย์นะฟังแล้วก็มาวัดกับความรู้ของเราไปคนละอย่างเนี่ยก็เพียงนายยากลำบากว่าจะเอาไงก็ยังไม่จบเลยพิจารณาดีอาจารย์นั่งกับเราต้องไงวาระหนึ่งเราได้ยินเสียงอาจารย์ไงอาจารย์นั่งมาจากโน้นออกมาอาจารย์อยากดีทีเดียวนะจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นั่นภาวนาแต่ก็คิดสงสัยว่าเนี่ยเราไม่ถูกหรือผิดเปลี่ยนวาเปลี่ยนกฎไว้ก็ไปฟังธรรมะนั่งฟังไปอาจารย์นั่นก็ให้รู้มาอย่างอื่นแปลกจากอาจารย์นั้นนี่ก็แปลกจากเราด้วยเข้ากันบ้างแปลกกันบ้างก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยด้วยหนึ่งเราสองอาจารย์สามอาจารย์ที่สามเลยวุ่นใหญ่เลยไปนั่งสมาธิมันจะเรื่องวุ่นนะนั้นใครถูกเนาะใครผิดเนาะใครวุ่นสับสนคนละเวงนะ

0: แม่งอนเนี่ยเพิ่มนิดนึ
1: งแบบนี้นะเราคุณนึกว่าพอแล้วใช่ไหมมันไม่พอนะคือยังไงก็มีตกนะมีเรามานั่ง

เช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่7 ตุลาคม2569นี่วันสำคัญของชาวไทยแล้วครับใกล้มาถึงคือวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9เราซึ่งมันเป็นที่รัก

ซึ่งทางวัดก็ได้จัดวันรำลึกเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมสงบจิตปิดวาจาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในความจงรักภักดีถึงท่านจะไปสู่สวรรค์กาลัยแล้วแต่ความดีของท่านนั้นก็ยังอยู่ให้เราได้ระลึกนึกถึงมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณกตัญญูก็คือรู้คุณกตเวทิตาคือตอบแทนคุณนั่นเองแต่สักตัวรู้คุณแต่ไม่ตอบแทนคุณมันจะมีประโยชน์อะไรนะมันก็ไม่สมบูรณ์ก็จึงคู่กันก็ตันอยู่ก็เตะกะตะเวทิตาคุณเป็นตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14นี้ทางวัดป่าสง่าของเราก็จะจัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลและระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสียสละระวางเป้าหมายวางพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงถืออยู่อย่างพอดีไม่วิ่งไปตามวัตถุพอมีพอใช้

เราพอใจแล้วสิ่งนั้นจะมีค่าสำหรับเราแต่ถ้าไม่พอใจแล้วถึงสิ่งนั้นจะมีค่าราคาขนาดใดก็ไม่มีค่าสำหรับเราถ้าเราไม่พอใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความพอใจเป็นยอดทรัพย์ถ้าเรารู้จักมาทำใจให้รู้จักความพอใจความพอดี

อันนี้แม้แต่ฝรั่งเขาก็ยังยอมรับเพราะมันแก้ปัญหาได้ในสังคมวัตถุนิยมการแข่งขันมันไม่มีความพอมีแค่นี้คนอื่นมีมากกว่าก็รู้สึกเมื่อเราด้อยกว่าเขาเป็นทุกข์อีกแล้วธรรมะจึงบอกว่าแบกไม่หนักตักไม่เต็มเข็มไม่จืดมืดไม่แจ้งแบกไม่หนักก็คือวิชาความรู้ยิ่งมีความรู้สูงก็ยิ่งเบาก็อยู่ขึ้นสูงเรื่อยๆตักไม่เต็มก็คือความอยากหรือตัณหาได้มากยิ่งอยากได้มาก

คยเจอโยมคนหนึ่งเคยถูกหวยตั้ง10 ล้านแต่แทนที่จะพอกับอยากได้อีก20 ล้านก็เลยไม่ทำอะไรก็เลยซื้อแต่หวยสุดท้าย10 ล้านนั้นก็หมดไม่พอก็เป็นหนี้เขาอีก3 ล้านจนที่สุดก็เลยต้องขายที่ขายทางใช้หนี้เขาแล้วก็เลยมารู้ว่าเป็นเพราะความโลภของตัวเองที่ไม่รู้จักพอ

ด้วยคนหนึ่งอันนี้ก็ไปเจอพร้อมๆกันเขาไม่มีอะไรมีที่อยู่ห้าไร่สามีตายแต่ขุดสระไว้ให้ลูกหนึ่งก็เลยปลูกพืชสวนครัวปลูกกะเพราปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักก็เลยไปขายทุกวันขายเสร็จก็ไปรับจ้างแล้วก็เก็บเงินส่งลูกเรียนหมอได้พอลูกจบหมอก็เลยบอกแม่ไม่ต้องทำงานก็ให้เงินเดือนแม่แม่อยากไปเที่ยวอยากไปทำบุญอยากไปไหนก็ไปอีกคนมีที่300ไร่เคยมีเงิน10ล้านแต่ตอนนี้เป็นหนี้3ล้านอีกคนมีที่5ไร่ส่งลูกเรียนเป็นหมอก็ยังมีเงินเก็บไปนั่งตรงไหนก็สบายไม่เหมือนคนมีที่300ไร่มีหนี้3ล้านไปนั่งตรงไหนก็ไม่สบาย

นี่แหละก็ถึงบอกว่าอุดเป็นทรัพย์ส่วนคนที่เคยถูกหวย10ล้านมีที่300ไร่ลูกๆก็เกเรเพราะตอนนั้นพ่อมีเงินก็ไม่ทำอะไรไม่เรียนไม่ทำเอาแต่เที่ยวสุดท้ายก็เป็นนักเรียนสุรานักเรียนเล่นการพนันพ่อแม่ก็อาศัยไม่ได้ต้องอาศัยแต่พ่อแม่อันนี้เนี่ยการบริหารจัดการ

คือ1เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบแทน2ช่วยทำงานการของท่าน3ดำรงวงศ์สกุลไว้ดี4สามตัวนั้นสมควรรับทรัพย์หรือมรดกที่พ่อแม่หาไว้ให้5เมื่อท่านลงรับดับกันไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้อันนี้คือหน้าที่ของบุตรหน้าที่ของพ่อแม่นั้นก็1ห้ามมันก็ทำความชั่ว2สอนให้เป็นคนดี3ส่งเสียศึกษาเรียนดีๆ4หาคู่ครองที่สมควรให้5มอบทรัพย์ให้ในสมัยอันนี้ก็คือพ่อแม่กับลูกพุทธเจ้าท่านสอนไว้

เห็นลูกทำชั่วทำไม่ดีก็ปรามหรือทำโทษก็เหมือนกับอาตมาเคยไปแอบสูบบุหรี่กับเพื่อนตอนนั้นอยู่ประมาณป.3โยมแม่รู้ก็เลยตีแล้วก็สอนว่ามันไม่ดีตัวเราจดจำเอาไว้แล้วก็ครั้งหนึ่งอายุ17ปีไปเป็นช่างอยู่นครสวรรค์แล้วกลับมาถ่ายบัตรประชาชนช่วงสงกรานต์พอดีเพื่อนก็เลยเอาเหล้าให้ดื่มก็เลยดื่มไปก็รู้สึกเมาลุกขึ้นแล้วก็เดินเซโยมพ่อก็เลยด่าว่าโอ้ไอ้นี่นิสัยไม่ดีนะเป็นเด็กไปเล็กหักกินเหล้าจะเดินเซนะคำพูดมันก้องอยู่ในหูก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ดีนะสูบบุหรี่กินเหล้าก็เลยไม่ชอบอันนี้แหละก็คือเป็นส่วนหนึ่ง

ึงจะไม่ได้ส่งเรียนหนังสือแต่ก็รู้ว่าการมีวิชาความรู้มันช่างมันดีหนึ่งก็อย่าไม่ไปเป็นช่างแล้วก็พอมีวัดป่าก็เป็นวัดที่สอนดีมีระเบียบวินัยเคร่งครัดก็พยายามให้มาบวชที่วัดป่าเพราะอยากให้ลูกเป็นคนดีเลยพยายามอ้อนวอนขอร้องต่างๆนานานะ

อยากจะออกไปเปิดร้านเพื่อยกฐานะให้พ่อแม่สุขสบายขึ้น

ก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันก็เลยให้ไปชวนโยมพ่อโยมแม่มาถือศีลตอนแรกก็จะไม่มาเกี่ยงกันมาจนที่สุดก็มาได้ศีลอุโบสถแล้วก็ได้พาไปกราบครูบาอาจารย์ก็รู้สึกก็มีความสุขก็เลยมาคิดว่าพี่น้องก็หลายคนให้เขาทำหน้าที่ตรงนั้นพอทะเลาะศึกไปก็คงจะไปมีครอบครัวก็จะช่วยได้แค่ครอบครัวก็ไม่รู้จะไปช่วยพ่อช่วยแม่ได้หรือเปล่าก็เคยเห็นปัญหาลูกสะใภ้กับแม่ย่ามามากมายก็เลยมาคิดว่าถ้าเราสึกออกไปเราพูดอะไรไม่ได้แต่เราอยู่ในนี้เราสามารถพูดให้ญาติพี่น้องร่วมกันดูแลพ่อแม่ได้เราก็จะทำหน้าที่ดึงพ่อดึงแม่ไปสร้างบุญสร้างกุศล

อันนี้แหละก็คือกุศโลบายเลยกุศลหลังจากนั้นก็ขอเชิญเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่จะมาประพฤติปฏิบัติทำดีไว้ลูกทำถูกให้หลานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของเราซึ่งเป็นพ่อของแผ่นดินท่านเป็นที่รักของเราทั้งหลายกับสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมาราชแปลว่าเป็นที่รัก

ตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระปิยมหาราช

เพราะฉะนั้นสมเด็จในหลวงรัชกาลของเราก็เป็นชายเฉพาะที่รักของคนไทยนะแม้แต่ฝรั่งเขาก็ยอมรับให้ความรักความเคารพโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ของภูฏานเด็ดชิกมีหนึ่งอันนี้ก็เคารพแล้วก็นำหลักการทศพิราชธรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แต่เราโชคดีเป็นคนไทยหลายประเทศก็อิจฉาที่ไม่มีอะไรหลายอย่างเหมือนเราดังนั้นก็จึงขอเชิญเจริญพร

แล้วฝรั่งก็งงต่างประเทศก็งงกับคนไทยขนาดน้ำท่วมกรุงเทพคนไทยยังยิ้มได้ยังสนุกสนานถือวิกฤตเป็นโอกาสจนต่างชาติเขาบอกว่าคนไทยนี่เครียดเป็นไหมทำไมคนไทยมีเครียดเขาก็เลยมาศึกษาเขาก็เลยเข้าใจเป็นเพราะศาสนานี่เองเป็นเพราะพุทธศาสนาที่ทำให้คนไทยไม่เครียดเขาก็เลยมาสนใจมาศึกษาอย่างจริงจังเพราะว่าเขารู้สึกหลายอย่างของเขาดีกว่าเราทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจแต่ทำไมเขาถึงเครียดก็เพราะในเรื่องของความคิดจิตวิญญาณนั่นเองก็จึงหาวิธีมาศึกษาและปฏิบัติจนบางคนได้ศึกษามากๆก็เลยเสียสละหน้าที่การงานแล้วก็มาบวชบวชแล้วก็ไม่ยอมศึกอย่างท่านอาจารย์สิริปัญโยพ่อเป็นมหาเศรษฐีมาเลเซียอันดับสองมีทรัพย์สินเป็นแสนล้านเสียสละก็มาอยู่อย่างไม่มีอะไรอาหารก็เหมือนคนขอทานไปบิณฑบาตฉันแล้วแต่เขาจะให้

ดังฉะนั้นก็นี่แหละพุทธศาสนาของเรานะมีวิชาดับทุกข์แต่วิชาทางโลกนั้นไม่มีถึงจะจบระดับด็อกเตอร์บางคนก็ยังต้องพึ่งจิตแพทย์พอรู้มาก

ังจากนั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพจงดลบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญแผงหนตำบลใดก็มีแต่ความคาดแก้ปลอดภัยเป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายตลอดจนเทวดาทั้งหลายและขอให้เจริญด้วยภูกาสมบัติพัฒนามงคลอายุวรรณะสุขะพละปฏิทานธนสารสมบัติพัฒนามงคลทุกท่านทุกคนเทอญ

ไปให้เขาเลยให้เขาเลยอยู่ที่เราคุยเราคุยกับตัว

ถึงมีคนที่จะมีคนได้หลังทันถึงมีคนที่มีถึงมีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่มีคนที่

คนเพียงไม่ได้เลยไม่ทำไหวไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่ทำอะไรคนเพียงไม่ได้ฉันเปลี่ยนไปสิ

จิตเป็นสมาธิก็ต้องสอนหลักจิตมันพักผ่อนต่อหน้าจักรของนิสิตอาจารย์ตอนนี้มันจะน่าภาคภูมิว่าถ้ามันการที่มันให้เกิดเพราะตอน

ติดมันครอบมันเกาเ

ันก็มีบางทีเราจะมองว่าเรื่องนี้ทำเรื่องอย่างนี้มันทำไปได้ตรงนี้คือเราต้องคือชอบคิดชอบต้องคิดกันเลย

ในขณะที่เราทำไมมากขนาดนี้อะไรจะเลื่อนอะไรต่างมันจะมากขนาดไหนถึงเรื่องไหนต่างมันจะมากขนาดนี้ถึงมันก็ส่วนนี้ถึงพอไปเห็นขนาดนี้ถ้าที่เราว่ามันมากกับความจริงเป็นถึงนี้แต่เราต้องยอมถึงโทษแบบฆ่าเพื่อนได้แล้วแต่ตอนนั้นคือเพื่อนหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาที่ไหนเราพูดถึงเรื่องการมีกระทำไม่ดีพูดเรื่องมันเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาคีมาประกอบทุกๆอย่างทุกครั้งทุกเรื่องต่าง

นก็มี

าหนึ่งที่ทำหน้าหนึ่งมันเรียกมาเดือนพฤษภา

รู้สึ

เห็นคือจังเห็นมีตาเห็นดูมาไม่รู้มันก็มีเสียงต้องการเยอะมากทั้งความทั้งขับนับนี่ก็เกิดขึ้นจากนั่นตาตกผู้กระทบกันเกิดขึ้นขึ้นมาของการขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเป็นการไปขึ้นมาที่ทั้งตาทั้งลูกทั้งสิ่งที่ทำมาเกิด

ไม่ตัดไม่ตัดเลยทีไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตั

คนพุทธกรรมพุทธกรรมไม่ถึงพุทธกรรมแต่ไม่ถึงในจิตนะเรียนหนึ่งท่านนะไม่ถึงถึงตังพร้อมตังเลยดูว่าลึกลึกมันมีด้านสติเองที่เมื่อเป็นหนึ่งด้านความ

รู้สึกมันทำตัดขาดที่ต้องตัดไปมันทำนี้มันทำนั้นไม่ทำนั้นตามนี้นี่เป็นส

ยกวางขึ้นตักนี่ตัวนี้มันต้องขึ้นมาถึงขึ้นขึ้นนะเขาหนึ่งเพื่อมาเขาหนึ่งนะมันเป็นประมาณเท่าทันตัวนี้เพื่อมาเขาเพื่อมาหนึ่งนี่มีตักนี่ตัวนี้มีตัวจะมาไม่ถึงตรงนั้นนี่มันจะมาไม่ถึงตายเท่าที่ติดมันก็เป็นนี่พร้อมที่จะมานี่ข้าวสารมันจะตายไม่ถึงติดมันเพ้อมันติด

นไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมด

ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วโอวาทคำสอนของหลวงปู่ดูลย์

จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้